0: งเช้าถึง4ทุ่มนะครับประชาชน25ถึง29 6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเงินของ60 40ที่ได้คนละพันถ้าเดือนแรกใช้ไม่หมดไม่สะสมนะครับไม่มีระยะเวลาว่าไม่ใช้ภายในกี่วันแล้วจะตัดสิทธิ์รอบนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าโครงการเรายาว4เดือนแต่ว่ากติกาอยู่ตรงนี้ครับว่า 1,000 ไม่สะสมนะครับใช้ให้หมดภายในเดือนไหนเดือนนั้น
1: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนยืนยันว่าระบบมีความพร้อมประชาชนสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังภายใต้แบนเนอร์ไทยช่วยไทย plus ได้ตามกำหนดการโดยผู้ลงทะเบียนใหม่จะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองประมาณ3วันเช่นเดียวกับร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีสำหรับความพิเศษของโครงการนี้คือการเปิดตัวระบบ AI นกกระซิบซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการช่วยวิเคราะห์ยอดขายรายวันช่วงเวลาที่ขายดีและเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบกลางจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะถัดไประบบจะสามารถสร้างรายการเดินบัญชีเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้สะดวกยิ่งขึ้นปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับแผนหนี้สาธารณะปี2569ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยปรับเพิ่มแผนก่อนหนี้ใหม่พร้อมปรับลดแผนบริหารหนี้เดิมลงและเพิ่มแผนการชำระหนี้นอกจากนี้ยังได้อนุมัติบรรจุโครงการใหม่4โครงการลงในแผนหนี้สาธารณะซึ่งรวมถึงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน 200,000 ล้านบาทและเงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 20,000 ล้านบาททั้งนี้ภายหลังการปรับแผนดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับมาอยู่ที่ 68.03 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดเพดานไว้ไม่เกิน 70%
3: แผนการก่อหนี้ใหม่วงเงินที่ปรับปรุงในครั้งนี้คือ 1.48 ล้านล้านบาทในส่วนแผนการบริหารหนี้เดิมปรับวงเงินขึ้นเป็น 1.62 ล้านล้านบาทลดลง 2.39 หมื่นล้านบาทและในส่วนของแผนการชำระหนี้ปรับครั้งนี้ 5.61 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.76 หมื่นล้านบาทแผนการก่อหนี้ใหม่ก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือ1เงินกู้เพื่อดำเนินการแผนภายใต้โครงการของพรก.นี้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินกู้ระยะยาวเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถพร้อมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเรียบร้อยแล้วขณะที่ความคืบหน้าคดีคาดว่าจะสรุปได้ภายใน2วันนี้
5: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารฟท.ได้เริ่มมาตรการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางรางโดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจซึ่งรฟท.จะต้องรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการขนส่งทางรางทราบภายใน24ชั่วโมงหลังตรวจเสร็จทั้งนี้หากพนักงานขับรถคนใดถูกตรวจพบแอลกอฮอล์หรือผลปัสสาวะบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถเด็ดขาดและจะจัดพนักงานขับรถชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนกับรถเมล์บริเวณแยกอโศกดินแดงอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่าจะสรุปรายงานไปยังกรมการขนส่งทางรางรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันนี้ขณะที่การเยียวยาการรถไฟได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยในส่วนของผู้เสียชีวิตรฟท.ดูแลรายละ 340,000 บาทผู้บาดเจ็บมีวงเงินประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมทั้งได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
6: วันนี้เราก็ดำเนินการวันแรกนะครับซึ่งเราก็ยอมรับว่าเราได้สั่งการมาเมื่อวันที่17นะครับวันนี้เราเริ่มวันแรกได้เลยก็ถือว่าเร็วแล้วแต่ศูนย์ของการรถไฟเองเนี่ยมีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศครับวันนี้เราเลยเร่งในเรื่องของตำแหน่งที่สถานีกลางบางซื่อก่อน นะครับส่วนในที่อื่นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตรวจนะครับเราก็ให้พนักงานของเราเนี่ยมีหนังสือยืนยันรับรองตนเองเอาไว้นะครับก็ท่านที่ต้องเข้ามาให้บริการก็ต้องยืนยันรับรองตัวเองนะครับว่าไม่มีสารเสพติดนะครับในเรื่องของแอลกอฮอล์เราตรวจอยู่แล้วเราเป่าอยู่แล้วครับแล้วเราก็ต้องขยายการทำงานครั้งนี้ออกไปให้ครอบคลุมแล้วอาจมีปัญหาประสาทส่วนไหนก็เดี๋ยวคงต้องรายงานไปที่กรมราม
5: ด้านพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บเพิ่มอีก9รายจากทั้งหมด14รายขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิต4รายและพนักงานรักษารถของการรถไฟจะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมส่วนการสอบช่างเครื่องยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอาจกระทบต่อรูปคดีนอกจากนี้ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจาก3ป้อมรวม24ตัวเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมก่อนเกิดเหตุโดยคาดว่าจะสรุปรายงานส่งฝ่ายสอบสวนได้ภายใน2วันนี้และยังตรวจสอบประเด็นรถที่จอดกีดขวางบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมสั่งเข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดอย่างจริงจังหลังพบยังมีการกระทำผิดต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
2: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดเตรียมแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภควันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมคณะองคมนตรีร่วมติดตามการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเผชิญสภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยกำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าให้สอดคล้องกับพื้นที่สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่เกิดภัยให้เร่งป้องกันเช่นการสูบน้ำเข้าประปาหมู่บ้านล้างบ่อบาดาลและเพิ่มน้ำสำรองส่วนพื้นที่ที่เกิดภัยแล้งให้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อแจกจ่ายน้ำและเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในการนี้คณะองคมนตรีได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
4: ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติทุกพื้นที่แล้วหลังเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาที่เอื้อต่อการระบายอากาศมากขึ้นทำให้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มคลี่คลายลงและกลับเข้ามาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ทั้งนี้ช่วงต้นปีหลายพื้นที่ของไทยได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 ทั้งการสะสมของฝุ่นละอองในพื้นที่สภาพอากาศปิดรวมถึงหมอกควันข้ามพื้นที่จากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งปัจจุบันทุกพื้นที่ของประเทศพบค่าฝุ่นละอองลดลงและกลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากถึงดี
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่1บ้านหนองลุมพุกตำบลลืออำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดเชียงรายที่หมู่10บ้านปงบนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่5วัดนฤภัยประชาบำรุงตำบลหอมศิลอำเภอบางปะกงจังหวัดชุมพรที่หมู่17บ้านห้วยตาสิงตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่าเชื้อ Acinetobacter Calcisticus Bumannii Complex มีอัตราการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายอัตราดื้อยาสูงกว่า70%และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาขอเน้นย้ำประชาชนหรือผู้ป่วยควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งแล้วเมื่อเวลา 23:15 น.ของวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มต้นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยมีนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนให้การต้อนรับขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและส่งพลังเชิงบวกแก่ประชาคมโลกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวันที่14-15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างสหรัฐและจีน
12: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หากทางการอิหร่านยังคงปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ประธานาธิบดีทรัมป์ยังอ้างว่าเดิมทีเขาเหลือเวลาเพียง1ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านในวันอังคารตามเวลาสหรัฐก่อนที่เขาจะตัดสินใจระงับแผนดังกล่าวออกไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างไรก็ตามพลตีอารีอับดุลอารีฮารีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางอาตามอันอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านออกมาเตือนว่ากองทัพอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐตัดสินใจเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้ง
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายแพทย์ทีโดสอัดฮานอมกริเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแสดงความกังวลอย่างมากต่อขอบเขตและความรวดเร็วของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาอย่างไรก็ตาม WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาล DR คองโกยูกันดาและสหรัฐเพื่อควบคุมและจัดการการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวขณะเดียวกันนายซามูเอลโรเจอร์กัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นอย่างน้อย131รายและยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า500ราย
12: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศไมล์สากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปี โชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะรีแอนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษ6-2เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกในแมตช์เดียวทั้ง100แต้มและ107แต้มคว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลพร้อมรับเงินรางวัลกว่า 570,000 บาทที่สำคัญไมล์สากลยังกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีและไปพัชศรีราชานอกจากนี้ยังคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาได้ก่อนหน้านี้อีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบ16คู่อัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะนาตาเลียเฟรย์จากสวิตเซอร์แลนด์กับแอชลีย์ฮาวีจากสหรัฐอเมริกา6-2ทั้ง2เซตทำให้อัญชิสาและจางกาอึนทะลุผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับคู่มือวางอันดับ2ของรายการอย่างเรนะโกโตะจากญี่ปุ่นกับหยางหยาอี้จากไต้หวันนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนในการพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้แก่จายอังสุธาสาวิทและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสมโลก Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยในรายการคีรินจายไปเข้ารอบรองชนะเลิศได้ทั้ง2สนามขณะที่นรเศรษฐาดาไปเข้ารอบรองชนะเลิศสนามที่1ส่วนในรายการสปรินต์จายไปเข้าลึกที่สุดในรอบ8คนสุดท้ายอย่างไรก็ตามจายยังทำคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น390คะแนนอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่45ส่วนนรเศรษฐาดาอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่104ขยับขึ้นมาถึง36อันดับส่วนในทีมสปรินต์ไทยขึ้นมาอยู่อันดับ15ของโลกและอันดับ4ของเอเชียพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
12: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่15 75/2569มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้โดยในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสโด ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง97เซนติเมตรและเวลา 23:45 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 16:32 นาทีต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
14: 1นาทีกับกปท.บริเวณวงเวียนถือเป็นจุดหนึ่งที่มีโอกาสรถเฉียวชนกันได้มากเนื่องจากรถที่วิ่งอยู่ในบริเวณนี้มาจากหลายทิศทางการขับรถเข้าวงเวียนที่ถูกต้องปลอดภัยนั้นให้ผู้ขับขี่ขับรถตามเข็มนาฬิกาโดยต้องให้สิทธิ์แก่รถที่วิ่งอยู่ในวงเวียนด้านขวามือก่อนเสมอส่วนการใช้ช่องทางเดินรถในวงเวียนรถที่เลี้ยวซ้ายต้องเข้าช่องทางซ้ายสุดรถที่ขับตรงไปให้อยู่ในช่องกลางและสำหรับช่องขวาสุดมีไว้สำหรับรถที่จะต้องการจะเลี้ยวขวาหากต้องการเปลี่ยนช่องทางการเดินรถให้เปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณแก่รถที่ขับตามหลังมาทุกครั้งนอกจากนี้ผู้ขับขี่ต้องสังเกตสัญญาณไฟจราจรบริเวณวงเวียนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่ากระบี่กระบองกระบี่กระบองประกอบด้วยคำว่ากระบี่กับกระบองกระบี่หมายถึงอาวุธชนิดหนึ่งใบแบนยาวปลายแหลมมีคมข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างด้ามสั้นที่ด้ามถืออาจมีโกรงหรือไม่มีก็ได้มีฝักส่วนกระบองมาจากภาษาเขมรว่าดอมบองหมายถึงไม้ที่ใช้เป็นอาวุธสำหรับตีมีรูปกลมบ้างเหลี่ยมบ้างใช้ว่าตระบองก็มีกระบี่กระบองเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยและเป็นกีฬาประจำชาติอย่างหนึ่งผู้เล่นใช้อาวุธโบราณหลายชนิดของไทยเช่นดาบหอกง้าวกระบี่พลองรวมทั้งเครื่องป้องกันอาวุธเช่นดั้งเขนโล่ไม้ศอกสั้นแต่อาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธจำลองโดยมากทำด้วยไม้โลหะหรือหนังสัตว
16: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนแผ่นเปลือกโลกของประเทศไทยแนวคดโค้งสุโขทัยและเลยที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นของประเทศไทยเชื่อว่าเป็นบริเวณขอบทวีปที่เป็นระบบหมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งเกาะรูปโค้งและร่องลึกก้นสมุทรที่เกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกทำให้เกิดโครงสร้างธรณีวิทยาต่างๆเช่นแนวคดโค้งแนวแตกรอยเลื่อนการยุบตัวและการยกตัวของแผ่นดินทำให้เกิดภูเขาหุบเขาห้วยที่ราบและแอ่ง ต่อมากระบวนการผุพังอยู่กับที่การกร่นและการสะสมตัวทำให้เกิดชั้นหินตะกอนและการขัดเกลาทำให้เกิดเป็นภูมิลักษณ์ต่างๆดังภูมิประเทศที่เห็นอยู่ในปัจจุบันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและอานนท์นันตสุคนอ่าน
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมืองพัทยาเดินหน้ายกระดับเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยเพิ่มกล้อง CCTV แบบสตรีมมิ่งเชื่อมศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวควบคู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนวันนี้จะพูดคุยกับนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาถึงแผนยกระดับความปลอดภัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ปัญหาขยะบนเกาะล้านสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
22: ค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกปรเมศค่ะ
23: สวัสดีครับวาสนาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
22: ค่ะท่านนายกคะเมืองพัทยามีแนวคิดอย่างไรในการยกระดับระบบการรักษาความปลอดภัยอะค่ะที่จะเพิ่มกล้อง CCTV เป็นแบบสตรีมมิ่งอะค่ะ
23: ครับก็ในส่วนเนี้ยเรามองว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือนอกจากการที่เรามีทิวทัศน์มีเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วเนี่ยสิ่งที่มีความสำคัญนะครับไม่น้อยไปกว่าเรื่องมิติของสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยเราจึงมีโครงการที่ทำกล้อง CCTV เนี่ยจริงๆติดทั้งเมืองเลยนะประมาณ 2,500 ตัวไม่รวมเกาะล้านอีกประมาณ200ตัวแล้วก็จะเพิ่มเติมขยายเพิ่มเติมนะครับแล้วหลังจากนั้นที่ผ่านมาพอเราติดตั้งกล้องแล้วเนี่ยเราเลยมีแนวคิดว่าเราอยากจะเชื่อมโยงนะครับเนื่องจากเรามีแอปพลิเคชันพัทยาคอนเน็กต์เชื่อมโยงให้ประชาชนเนี่ยได้สามารถดูได้ด้วยแบบเรียลไทม์ครับก็ได้ดำเนินการมาให้ดูได้400ตัวโดยเลือกกล้องต่างๆในจำนวนทั้งหมดที่ได้กล่าวไปเนี่ยนะครับ400ตัวได้ดูกันแล้วก็มีการพัฒนาระบบขึ้นมาอีกนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่มนะครับตัวกล้องให้ดูได้เป็นจาก400เป็น600ตัวแล้วก็จะมีการดำเนินการให้ใน600ตัวเนี่ยมีประมาณ50ตัวดูในพื้นที่เกาะล้านได้ด้วยตอนนี้กำลังอยู่ในการดำเนินการนะเพราะว่ามันมีประเด็นของไฟร์วอลที่จะต้องมาป้องกันการแฮกระบบครับผม
22: กล้อง CCTV แบบสตรีมมิ่งนะคะแตกต่างจากระบบเดิมอย่างไรแล้วก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยได้มากน้อยแค่ไหนคะ
23: คือกล้องที่มันมาสตรีมมิ่งให้ประชาชนได้ดูเนี่ยก็จะทำอำนวยความสะดวก1เรื่องของการวางแผนจราจรนะครับ2เรื่องของการดูว่าบางครั้งเนี่ยพัทยาเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำรอระบายนะครับก็สามารถที่จะดูแบบเรียลไทม์ได้เลยนะว่าพื้นที่ตรงไหนที่อาจจะมีน้ำขึ้นสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะลดภายใน 1-2 ชั่วโมงในพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากอยู่ประมาณสัก 3-9 จุดเท่านั้นเองนะครับก็จะทำให้อำนวยความสะดวกกับประชาชนได้สามารถได้เห็นสภาพจราจรแบบเรียลไทม์ครับ
22: ท่านนายกมองว่าการขยายระบบกล้องครั้งนี้ค่ะจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้อย่างไรบ้างคะ
23: ก็แน่นอนที่สุดนะครับก็คือการเพิ่มกล้องเนี่ยซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการมหาวิทยาลัยมาศึกษาว่ากล้องที่มีอยู่เนี่ยจะต้องเพิ่มอีกจำนวนเท่าไหร่แล้วกล้องที่เพิ่มหรือที่มีอยู่แล้วเนี่ยควรจะปรับให้ไปอยู่ตรงไหนที่จะอยู่ในพื้นที่ที่สามารถดูแลเรื่องความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่นะครับรวมถึงเรามีกล้องบางตัวที่ได้ไปเชื่อมโยงกับท ฐานข้อมูลของตำรวจ CIB นะครับซึ่งสามารถที่จะดีเทคในเรื่องของเป็นระบบ AI ที่มีผู้ต้องหาที่มีหมายจับเนี่ยที่มีฐานข้อมูลของทางตำรวจส่วนกลางเนี่ย ก็จะเชื่อมโยงไปที่โรงพักพัทยาสามารถที่จะแจ้งได้เลยว่าคนเนี้ยนะครับมีเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับมาอย่างเงี้ยนะครับก็จะสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยาครับ
22: ค่ะแล้วในอนาคตนะคะทางเมืองพัทยามีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมอีกหรือไม่เช่นอะไรบ้างคะ
23: ก็เราให้ความสำคัญทางเรื่องนี้นะเรื่องความเป็นสมาร์ทซิตี้ซึ่งปัจจุบันในเมืองพัทยาเป็นเมืองส่งเสริมด้านสมาร์ทซิตี้อยู่แล้วโดยมีระบบต่างๆที่เข้าไปอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะได้มีความสะดวกมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นนะก็คือพยายามที่จะให้มีกล้องเนี่ยที่กระจายกันไปทั่วเมืองพัทยานะครับถ้ามีเหตุเกิดตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะได้หลักฐานที่จะไปแจ้งดำเนินคดีหรือหาตัวคนผิดได้โดยมีหลักฐานเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับที่จะเอาไปขอไปที่โรงพักนะครับแล้วก็มีการติดตั้งไฟสว่างทั้งเมืองนะครับแล้วก็ยังมีระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการความเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับดูมีแอปพลิเคชันพัทยาคอนเน็กต์เนี่ยสามารถที่จะจ่ายภาษีแบบออนไลน์ได้นะครับหรือแม้กระทั่งมีเรื่องของการตรวจสุขภาพแบบเทเลเมดิซีนได้ด้วยนะครับ
22: ค่ะในด้านของสิ่งแวดล้อมล่ะคะเมืองพัทยามีนโยบายหรือมาตรการดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็การดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยอย่างไรบ้างคะ
23: พัทยามีนโยบายคือพัทยาโกรีนนะครับเรามีการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นโดยเพิ่งไปทำ MOU กับบริษัทปตท. OR นะครับที่จะให้ใช้พื้นที่เมืองพัทยาเนี่ยที่เป็นส่วนกลางเนี่ยติดตั้ง EV station นะครับเรื่องของการขยายการบำบัดน้ำเสียนะครับในเมืองพัทยาจาก 60,000 เป็น 150,000 คิวนะครับ 150,000 คิวต่อวันแล้วก็ยังมีระบบเนี้ยอยู่ที่เกาะล้านด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเฉพาะที่เกาะล้านเนี่ยเรามีขยะตกค้างอยู่ 150,000 ตันตอนนี้ก็ได้ดำเนินการเรื่องการทำ BOT Bill Operate และ Transfer กับบริษัทนะครับในการมีเตาเผาขยะเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นในพัทยาก็ต่อไปเนี่ยเราก็กำลังมีแนวทางนี้เพื่อจะทำเตาเผาขยะให้เกิดขึ้นในพัทยาด้วยนะเพราะพัทยาเนี่ยปัจจุบันมีขยะมากกว่า580ตันต่อวันซึ่งถือว่ามากที่สุดต่อตารางกิโลเมตรของประเทศไทยในประเทศไทยนี่มากที่สุดเลยนะต่อตารางกิโลเมตรครับ
22: ค่ะในกรณีของขยะเนี่ยค่ะรวมถึงเกาะล้านด้วยไหมคะที่จะมีแนวทางบริหารจัดการขยะค่ะรองรับนักท่องเที่ยว
23: ใช่ก็อย่างเมื่อสักครู่ได้กล่าวไปนะคือเกาะล้านเนี่ยเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วเพิ่งเปิดใช้เตาเผาขยะเนื่องจากว่าเกาะล้านเองเนี่ยมีปริมาณขยะตกค้างอยู่เนี่ยมากกว่า 150,000 ตันนะครับแล้วก็ขยะเกิดขึ้นเนี่ยต่อวันเนี่ยตามปริมาณนักท่องเที่ยวนะครับเฉลี่ยประมาณ15-30ตันต่อวันและเตาเผาขยะ2เตาที่ได้ดำเนินการอยู่เนี่ยมีกำลังในการกำจัดประมาณเตาละ25ตันเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมแล้ว50ตันต่อวันดังนั้นเราก็สามารถที่จะดำเนินการในการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นทุกวันนะครับวันละ15-30ตันแล้วก็มีกำลังเหลืออีก20ตันอย่างน้อยเนี่ยไปนำขยะเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับมาทยอยกำจัดเพื่อให้สุดท้ายแล้วนะให้ขยะหมดไปนะครับที่ตกค้างอยู่ที่เมืองครับผม
22: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านนายกปรเมศมีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังนักท่องเที่ยวบ้างคะเชิญค่ะ
23: ครับก็ต้องหนึ่งต้องขอขอบคุณนะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยวันหยุดวันนักหยุดนักกัตเตอร์เนี่ยก็ได้มาเมืองพัทยานะครับเนื่องจากพัทยาเองก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ
22: คร
23: ับแล้วเราจริงเราก็พยายามสนับสนุนมิติการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบนะเราเป็นเมืองท่องเที่ยวแน่นอนที่สุดก็คือเมืองท่องเที่ยวชายทะเลนะครับเราเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวแบบครอบครัวเราเป็นไมซิตี้เมืองของการจัดประชุมสัมมนาเราเป็นสปอร์ตซิตี้เมืองของการจัดแข่งขันกีฬาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้เองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับภายในเมืองพัทยาซึ่งเราก็เน้นว่าเมื่อมีกิจกรรมตลอดทั้งปีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีภาคเอกชนมาลงทุนเรื่องการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างที่ได้กล่าวไปเรื่องการดูแลเรื่องการกำจัดขยะการดำเนินการบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยครับก็เพื่อที่จะให้เป็นเมืองที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับให้มีเป็นมาตรฐานสากลนะครับแล้วสุดท้ายก็คือการที่จะมีการกระจายรายได้ไปให้ประชาชนในเมืองพัทยาครับ
22: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
23: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ท่านผู้ฟังคะการคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างยังเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันต่อต้านโดยเฉพาะภาครัฐต้องรื้อระบบอุปถัมภ์และเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใสติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
1: ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างยังถูกมองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศแม้รัฐบาลประกาศเดินหน้าปราบปรามการทุจริตแต่หลายฝ่ายเห็นว่าหากไม่รื้อระบบสวยระบบอุปถัมภ์และเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอย่างโปร่งใสการแก้ปัญหาจะยังไม่เห็นผลชัดเจนขณะที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเสนอให้ผู้นำประเทศหรือผู้ที่เป็นผู้นำในองค์กรต่างๆเร่งสร้างต้นแบบการเปลี่ยนแปลงพร้อมเปิดทางให้ประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมตรวจสอบอย่างจริงจังโดยนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยระบุว่าปัญหาคอร์รัปชันในไทยยังเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างภาครัฐที่มีข่าวจับกุมการทุจริตอยู่บ่อยครั้งสะท้อนว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทุจริตเชิงโครงสร้างที่เปิดช่องให้การใช้อำนาจและผลประโยชน์เกิดขึ้นได้ง่ายพร้อมยกตัวอย่างวัฒนธรรมอุปถัมภ์ในระบบราชการเช่นการใช้รถหลวงไปร่วมงานส่วนตัวของผู้บริหารระดับสูงซึ่งสะท้อนการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างไม่เหมาะสมและเห็นว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมกันหยุดพฤติกรรมลักษณะนี้ดังนั้นเห็นว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันต้องแก้ทั้งระบบต้องทำให้ข้อมูลของรัฐเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงข้อมูลเป็นดิจิทัลเพราะหากข้อมูลเปิดเผยการโกงจะทำได้ยากขึ้นขณะเดียวกันหากหน่วยงานใดมีการทุจริตผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่อธิบดีปลัดกระทรวงไปจนถึงรัฐมนตรีที่กำกับดูแลต้องร่วมรับผิดชอบด้วย
3: ต้องเชื่อมโยงข้อมูลให้มันเป็นดิจิทัลแล้วก็ต้องเป็นระบบที่คอมพิวเตอร์มันอ่านได้ง่ายประมวลผลง่ายเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ถึงจะเกิดประโยชน์อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะขอยกตัวอย่างก็คือว่าเวลามันโกงอ่ะมันจะโกงกันหน่วยงานจะเป็นระดับสำนักงานระดับกรมหรือระดับกระทรวงก็แล้วแต่เราจะไปพุ่งเป้าที่รัฐบาลทำไมไม่แก้ทำไมไม่ทำรัฐบาลมันไม่ใช่กับรายละเอียดที่โกงกันหนักจริงๆเนี่ยอยู่ที่หน่วยงานเพราะฉะนั้นทำยังไงจะให้มีการทุ่มเทป้องกันคอร์รัปชันในหน่วยงานถ้าลูกน้องผิดอธิบดีโดนเล่นงานลูกน้องผิดผู้บริการโดนเล่นงานอธิบดีโคตรโกงต้องเล่นงานปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงคดโกงต้องเล่นงานตัวรัฐมนตรีอย่างนี้มันถึงจะหยุดครับนี่คือตัวอย่างของการป้องกันคอร์รัปชัน
1: นอกจากนี้ยังเสนอว่ารัฐบาลควรเร่งปฏิรูประบบราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดช่องการเรียกรับสินบนพร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานที่มีพฤติกรรมทุจริตต่อสังคมและย้ำว่าผู้นำประเทศต้องแสดงความจริงจังเป็นแบบอย่างในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจนขณะเดียวกันภาคประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นหากพบการเรียกรับผลประโยชน์หรือการทุจริตสามารถร้องเรียนผ่านสำนักงานปปช.หรือแอปพลิเคชันวอชฟ้องโกงทันใจเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโดยมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียนจะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างจึงไม่ใช่เพียงการจับกลุ่มผู้กระทำผิดแต่ต้องรื้อระบบอุปถัมภ์เปิดเผยข้อมูลภาครัฐและสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตรวจสอบและลดปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
20: เมื่อประโยชน์ของบุคคลมาก่อนประโยชน์ของสาธารณะคนที่เสียประโยชน์ที่สุดไม่ใช่คนในระบบแต่คือประชาชนทุกคน
24: สวัสดีครับว
5: ิสรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงกระบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับการบริการสาธารณะถนนหนทางหรือโครงการก่อสร้างต่างๆเป็นช่องว่างหนึ่งที่คนต้องการจะเข้ามาหาผลประโยชน์เรื่องถนนทุกวันนี้4ปีซ่อม4ปีสร้างเนาะประชาชนเนี่ยต้องตื่นตัวลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่บริหารท้องถิ่นเขาจะมีอัปโหลดงบประมาณนะครับเราจะได้เห็นเลยทุกฝ่ายทุกสตางค์เขาจัดการไปอย่างไรกฎหมายค่อนข้างเปิดช่องและอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบได้ถ้าไม่คุ้มค่าคุ้มทุนเนี่ยเราก็ร้องเรียนครับ
20: ความโปร่งใสจึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องร่วมกันปกป้องไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนเดียวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและระบบป้องกันอุทกภัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
6: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอแผนพัฒนาสำคัญทั้งด้านการท่องเที่ยวการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและมาตรการรับมือไฟป่าพลุบาเจาะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาโครงการสำคัญของจังหวัดทั้งด้านการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยควบคู่กับการรายงานสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะให้ที่ประชุมรับทราบโดยจังหวัดเตรียมผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประชาชนอาทิการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนและโครงการก่อสร้างทางเดินวอล์กเวย์บริเวณหาดนราทัศน์ขณะเดียวกันยังเสนอแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันอุทกภัยอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อรองรับน้ำในเขตเมืองลดผลกระทบต่อชุมชนและเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด
7: มีอยู่2เรื่องเรื่องที่เราต้องเสนอรัฐบาลกำหนดออกมาก็เรื่องการท่องเที่ยวกับเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เราเสนอไปแล้วแต่เรื่องนี้เราจะนำเรียนครม.เพื่อโปรดทราบว่าเราบริหารจัดการปากพุยังไงและมีปัญหาอะไรนำเสนอที่ประชุมครม.ครับ
6: ทั้งนี้จังหวัดจะนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะในพื้นที่โครงการพลุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเกิดไฟไหม้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่ยังคงพบความร้อนสะสมใต้พื้นดินเจ้าหน้าที่ต้องเดินหน้าสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดับเชื้อไฟใต้ดินที่ยังหลงเหลืออยู่สำหรับพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่ใน3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสเจาะและยี่งอยังคงเฝ้าระวังเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าเนื่องจากไฟป่าพลุดับได้ยากและสามารถลุกลามใต้ดินต่อเนื่องจึงสั่งจัดชุดราดตระเวนทั้งพื้นที่รอบนอกและป่าลึกควบคู่การใช้โดรนบินตรวจสอบทางอากาศเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำขณะเดียวกันจังหวัดได้กำหนดมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ป่าโดยทุกจุดต้องบันทึกข้อมูลบุคคลยานพาหนะและอุปกรณ์ที่นำเข้าอย่างละเอียดพร้อมประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง
7: ก็ได้เชิญท่านนายอำเภอทั้ง3อำเภอมาอำเภอเมืองอำเภอประจอบอำเภอยิ่งงองได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เชิญผู้บริหารท้องถิ่นเราจะวางระบบในเชิงลึกแล้วว่าคนรัฐเวรข้างในด้วยเมื่อเราจัดคนรัฐเวรเนี่ยจะกันคนนะครับแล้วก็จะมีการประชุมที่นี่ทุกวัน8โมงเช้ามารายงานผลว่าแต่ละจุดแต่ละจุด12จุดนั้นมีช่องทางเข้าและมีใครเข้าบ้างถ้าจุดหมายเลขทะเบียนรถถ่ายรูปคนแล้วก็ถ่ายรูปรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้ชัดเจนแต่ละคน
6: ส่วนแนวทางระยะยาวจังหวัดเตรียมเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าพลุเพื่อสำรองน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่าโดยอยู่ระหว่างประสานกรมชลประทานและสำนักงานกปร.เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำด้วยว่าหากไม่มีการเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาป่าพลุโต๊ะแดงและป่าพลุบาเจาะอาจได้รับความเสียหายอย่างหนักพร้อมยืนยันว่าจังหวัดจะเดินหน้าปกป้องผืนป่าและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเกิดไฟป่าซ้ำเป็นประจำทุกปีโดยคาดว่าสาเหตุหลักมาจากการลักลอบเผาป่าของประชาชนบางส่วนขณะที่พื้นที่ยังมีข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับประชาชนทำให้จังหวัดเตรียมเปิดเวทีหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวลดความขัดแย้งและป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำในอนาคตปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน

กัมพูชาแอบอ้างวัฒนธรรมนำชุดไทยไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐของกัมพูชามีการเคลมวัฒนธรรมในระดับนโยบายทั้งนี้ชุดไทยพระราชนิยมเป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบในประเทศไทยขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัฒนธรรมร่วม

0: เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตติดตามรายละเอียดจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: ข้อข่าวเล่าประเด็น
2: ฤดูฝนมาถึงพร้อมกับการเปิดเทอมใหญ่เมื่อสภาพอากาศที่เอื้อต่อการคงอยู่ของเชื้อไวรัสเข้ากับปัจจัยการรวมกลุ่มของคนหมู่มากโดยเฉพาะเด็กๆในสถานศึกษาจึงเป็นช่วงที่มักเกิดปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในช่วงนี้หนีไม่พ้นโรคไข้หวัดใหญ่จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคณวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไทยก็พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้วถึง 175,335 รายมีผู้เสียชีวิตรวม14รายและจากนี้เพิ่งเข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝนซึ่งถือเป็นช่วงการระบาดสำคัญของโรคระบบทางเดินหายใจทำให้คาดว่าแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในระยะต่อจากนี้จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกลุ่มควบคุมโรคระบุว่าช่วงเปิดเทอมเด็กนักเรียนต้องอยู่รวมกันจำนวนมากเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายทั้งในโรงเรียนรถรับส่งและภายในครอบครัวจึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันหากต้องติดเชื้อก็ยังสามารถช่วยลดการเจ็บป่วยรุนแรงลดภาวะแทรกซ้อนและลดการเสียชีวิตได้ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้แล้ววันนี
3: ้ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบและอีกโรคหนึ่ง RSV นะครับยัง3โรคนี้ก็จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เจอแน่นอนครับในช่วงฤดูฝนครับก็กลุ่มเสี่ยงนะครับทั้ง3โรคก็คือกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่มีโรคประจำตัวกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ากลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงแล้วก็คล้ายคลึงกันทั้ง3โรควัคซีนนะครับเน้นเลยนะครับตอนนี้เดือนพฤษภาแล้วเรามีวัคซีนนะครับให้บริการสำหรับประชาชนทุกสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามารับบริการในสถานพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์อยู่ได้นะครับติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ
2: นอกจากการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนทางที่ดีประชาชนยังควรต้องป้องกันการรับเชื้อด้วยการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
3: ด้วยคำแนะนำแล้วนะครับก็เน้นในเรื่องของการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจก็คือเรื่องของการสัมผัสกับทางฝอยละอองนะครับการสัมผัสก็คือการล้างมือนะครับอาจจะเป็นด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือเป็นใช้สบู่แล้วก็น้ำสะอาดก็ได้นะครับในเรื่องของระบบทางเดินหายใจก็เน้นในเรื่องของการไอจามปิดปากปิดจมูกนะครับแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดทำความสะอาดแล้วก็ทิ้งลงในภาชนะที่ปิดมิดชิดในกรณีที่ท่านป่วยไม่สบายเนี่ยนะครับควรที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการไปทำงานนะครับหรือไปเรียนหนังสือถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติเป็นกลุ่มเสี่ยงอาการไม่ดีขึ้นควรที่จะรีบไปพบแพทย์นะครับแล้วก็แจ้งให้แพทย์ทราบด้วยว่าท่านมีอาการผิดปกติอย่างไรบ้างแพทย์ก็จะได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ให้ยาต้านไวรัสในบางโรคนะครับได้อย่างรวดเร็วก็จะเป็นอันหนึ่งที่ฝากเอาไว้นะครับ
2: ฤดูฝนนี้อย่าปล่อยให้ความประมาทกลายเป็นความสูญเสียดูแลสุขภาพรีบรับวัคซีนป้องกันเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลโรคภัยนฤมลอุดมพรรายงาน
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ
8: ้
7: า
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์
9: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาป คือเว้นจาก

อกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน4พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสู่บุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเหล่ากาชาดพบประชาชนค่ะ

0: สวัสดี
1: ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เรากาชาดพบประชาชนท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะดิฉันนางยุลสาจันทิรวงศ์และก็
1: และดิฉันนางสาวจารุวรรณคำไข่แก้วค่ะผู้ดำเนินรายการกาชาดพบประชาชนวันพุธที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้จะมีเรื่องมาพูดให้ท่านผู้ฟัง
0: เล่าสู่กันฟัง
1: ค่ะเยอะมากเลยนะคะ เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วตรงกับวันพืชมงคลค่ะหยุดมายาวเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เริ่มจากค่ะวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะร่วมออกรับบริจาคโลหิตในโครงการพลัสวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตห่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2569ค่ะเวลา9 นาฬิกาค่ะณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ค่ะท่านเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้ท่านพุทธวันสมจิตรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะและคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยร่วมกับโครงการขออภัยค่ะร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะออกหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะในโครงการพาสวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตค่ะห่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2569ค่ะมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน16รายนะคะและมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน24รายค่ะและมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจำนวน24รายเช่นกันค่ะและในวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมงานชาปนกิจนายสุนทรแก่นนินทรค่ะผู้ประสบสาธารณภัยค่ะในวงเล็บฟ้าผ่านะคะเวลา 11.30 นาฬิกาค่ะณบ้านเลขที่50หมู่5ตำบลโนนขวางอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้ท่านชุติมาสุธีรกุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมงานชาปนกิจนายสุนทรแก่นนินทรผู้ประสบสาธารณภัยฟ้าผ่านะคะตามที่ปรากฏในข่าวและสื่อออนไลน์โดยนายสุนทรถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตขณะไปรับจ้างดายหญ้าในไร่อ้อยในพื้นที่บ้านละกอหมู่6ตำบลดอนมนอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพื่อหารายได้ซื้อชุดนักเรียนใหม่ให้ลูกก่อนเปิดภาคเรียนค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะคะหลังทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนขยันทำงานมากค่ะและกำลังเร่งหาเงินเพื่อเตรียมค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมโดยเฉพาะการซื้อชุดนักเรียนใหม่ให้ลูกสาววัย9ขวบที่กำลังจะขึ้นชั้นป.4ตามที่ลูกเคยบอกว่าอยากได้ชุดนักเรียนใหม่ค่ะในการครั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 8,000 บาทเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมให้กำลังใจแก่ครอบครัวค่ะโดยมีท่านเสกสรรจันทร์วงศานายอำเภอบ้านด่านค่ะพร้อมด้วยท่านรัชนีวันจันทร์วงศาประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอบ้านด่านและผู้นำท้องถิ่นและครอบครัวของผู้เสียชีวิตในพิธีนี้ด้วยนะคะค่ะและวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะในวันที่8เวลาเดียวกันนะคะวันเดียวกันค่ะ ขออภัยค่ะเวลา 13.30 10:30 น.ณห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือครอบครัวนายอุดมโกรัมครั้งที่2ทับ2พ.ศ. 2569ค่ะท่านเภสัชกรหญิงณรดาปิจนำท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยท่านเยาวพันธ์พนชัยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือครอบครัวนายอุดมโกรัมค่ะโดยการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามผลดำเนินงานและวางแผนให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่อไปนี้ค่ะให้ครอบครัวหลุดพ้นทุกมุติทั้งมิติสุขภาพมิติอยู่อาศัยมิติการศึกษามิติอาชีพและรายได้รวมทั้งการเลี้ยงดูเด็กได้มาตรฐานขั้นต่ำและการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมค่ะโดยมีท่านศรีธรรมราชแก้วผู้ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานพร้อมด้วยท่านปิยนาถเสงี่ยมศักดิ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านอัครพันธ์ภูลสิริปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ผู้แทนภาคส่วนต่างๆและทีมสหวิชาชีพร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะและวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะเวลา 9:00 น.ณหอประชุมชัยจินดาตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านนรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้ท่านพุทธวันสมจิตรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกแม่บ้านมหาไทยร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะในโครงการ Plus 1เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตห่วงเดือนมกราถึงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2569ค่ะมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน44รายค่ะมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะดวงตาจำนวน4รายค่ะและมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจำนวน4รายเช่นกันค่ะและในวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะเวลา 10:00 น.ณหอประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับผลงานจากผู้ที่มีความสนใจส่งผลงานเพื่อเข้ารับการสรรหาพิจารณาคัดเลือกประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนค่ะประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะจำนวน2ประเภทค่ะคือประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติซึ่งมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมการคัดเลือกจำนวน4คนโดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีผลงานดีเด่นที่ได้รับการยอมรับหรือมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์วรรณกรรมในด้านใดด้านหนึ่งโดยต้องมีผลงานดีเด่นได้รับการยกย่องยอมรับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมซึ่งเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางค่ะเป็นผลงานที่มีลักษณะเฉพาะที่สะท้อนถึงคุณค่าของผลงานในแต่ละด้านอย่างต่อเนื่องมีผลงานที่ผ่านการประกวดแข่งขันหรือสร้างชื่อเสียงต้องเป็นผลงานรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติระดับชาติระดับภาคระดับจังหวัดและได้รับคัดเลือกคือ นายรัชผลพรยาจากโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมค่ะและประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนผู้ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกจำนวน2คนโดยมีหลักเกณฑ์ต้องเป็นผู้เสียสละมีจิตอาสาและอุทิศตนให้กับการส่งเสริมค่ะสนับสนุนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านใดด้านหนึ่งอย่างต่อเนื่องโดยส่งผลต่อสังคมอย่างเป็นที่ประจักษ์มากกว่าภารกิจประจำทั้งสนับสนุนหรือมีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมในกิจกรรมการพัฒนาทางด้านใดด้านหนึ่งมีแบบอย่างการดำรงชีวิตที่ดีต่อสังคมหรือเป็นแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนสามารถนำเป็นแบบอย่างในการทำกิจกรรมอย่างเห็นได้ชัดและผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือนายอภิรักษ์บุญกองค่ะข้าราชการครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์โดยหลังจากนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์จะได้นำรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัดเสนอต่อกรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อจะได้เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไปค่ะโดยมีท่านศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยท่านปิยนาถเสงี่ยมศักดิ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ของจังหวัดบุรีรัมย์และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะนี่ก็คือกิจกรรมของจังหวัดบุรีรัมย์เรานะคะโดยเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะกิจกรรมนี้แทบจะมีวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยนะคะคุณพี่จารุวรรณค่ะ
1: น้องยลศาก็ได้ไปร่วมใช่ไหมคะ
0: ได้ไปร่วมใช่ค่ะอาทิตย์ที่แล้วนั่นแหละค่ะค่ะทีนี้ก็วันที่11พฤษภาคมพุทธศักราชพ.ศ. 2569เวลา15 นาฬิกาณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคม

เพอตชดหน่วยทหารส่วนราชการระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนนะคะได้ร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็ในวันอังคารเช่นกันนะคะวันอังคารเดือนพฤษภาคมเนี่ยพุทธศักราช2569เวลา10:45 น.นะคะณพื้นที่ตำบลหนองกี่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เรากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็ได้ออกเยี่ยมติดตามผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็กลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้ในพื้นที่ณพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยมีท่านเภสัชกรหญิงดารดาปิจนามนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบหมายให้ท่านชุติมาสุธีรกุลรองนายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดนะคะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ติดและติดตามให้กำลังใจผู้ป่วยนะคะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอหนองกี่นะคะทั้งนี้แล้วก็สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือจำนวน 3,000 บาทรวมถึงแสดงความห่วงใยแล้วก็ให้กำลังใจและมอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะคะหรืออสม.ดูแลติดตามอาการของผู้ป่วยติดอย่างใกล้ชิดนะคะโดยมีท่านสมบูรณ์สุธีรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยท่านชัยยนต์พาสว่างอำเภอหนองกี่แล้วก็ท่านสุกัญญานะคะพาสว่างนายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองกี่หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรแล้วก็องค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาสมาชิกแม่บ้านมหาไทยจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกกิ่งอำเภอกาชาดกิ่งอำเภอหนองกี่กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในวันที่14นะคะพุทธศักราชเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 9:00 น.นะคะหน้าหอประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะเราก็จะมีเหล่ากาชาดก็จะร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตโครงการพัสวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตในห้วงเดือนมกราคมพุทธศักราช2569นะคะร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยท่านณัฐดาปิจนามนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบหมายให้คณะกรรมการและก็สมาชิกเหล่ากาชาดบุรีรัมย์พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยนะคะได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตแล้วก็ให้ประชาชนได้มีความแสดงจำนงนะคะความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะในโครงการพลัสวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตในครั้งนี้ด้วยในห้วงเดือนมกราถึงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2569นะคะโดยมีผู้บริจาคโลหิตในวันนี้จำนวน102รายค่ะแล้วก็มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา7รายแล้วก็จำนงบริจาคอวัยวะจำนวน7รายค่ะค่ะนี่ก็ค่ะในวันที่14เช่นกันนะคะเวลา 11:00 น.ตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีเภสัชกรหญิงณัฐดาปิจนามนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการแล้วก็สมาชิกจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางหรือผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอกระสังค่ะจังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละค่ะแล้วก็ได้มอบถุงยังชีพมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือจำนวน 3,000 บาทรวมถึงแสดงความห่วงใยให้กำลังใจและมอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะคะหรืออสม.เนี่ยดูแลติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะคะโดยมีท่านศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายแพทย์ยุทธนาสุริยะ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ท่านเทิดพันธ์ครอบทองในอำเภอกระสังแล้วก็คุณดงนุชครอบทองนายกกิ่งกาชาติอำเภอกระสังนะคะหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์แม่บ้านมหาไทยจังหวัดบุรีรัมย์กิ่งกาชาติอำเภอกระสังผู้บริหารองค์กรแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ในครั้งนี้ด้วยนะคะนี่ก็คือกิจกรรมในภายในอาทิตย์ที่แล้วนะคะเดือนพฤษภาคมนะคะค่ะก็ตอนนี้ก็พักฟังเพลงเพราะๆกันนะคะจากเหล่ากาชาดพบประชาชนค่ะ

0: ค่ะก็ได้รับฟังเพลงเพราะๆไปแล้วนะคะค่ะก็มีกิจกรรมของเรายังไม่หมดเลยนะคะในเดือนพฤษภาคมนะคะสองอาทิตย์ซึ่งอาทิตย์ก่อนก็หยุดไปนะคะก็เลยมาอาทิตย์นี้เยอะมากเลยนะคะเชิญเรียนเชิญคุณพี่จารุวรรณเลยนะคะ
1: ค่ะท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเด็กหญิงวัย9ขวบค่ะจากเหตุการณ์บิดาเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติค่ะฟ้าผ่านะคะวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะเวลา10นาฬิกาณบ้านเลขที่50หมู่ที่5ตำบลโนนขวางอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยท่านชุติมาสุธีรกุลรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเด็กหญิงวัย9ขวบค่ะจากเหตุการณ์บิดาเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติค่ะฟ้าผ่านะคะตามที่ปรากฏการในข่าว และสื่อออนไลน์ค่ะโดยนายสุนทรผู้เป็นบิดาค่ะถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตขณะไปรับจ้างดายาในไร่อ้อยในพื้นที่บ้านระกอหมู่6ตำบลดอนมนอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพื่อหาเงินซื้อชุดนักเรียนใหม่ให้ลูกก่อนเปิดภาคเรียนค่ะ เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่หลังทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนขยันทำงานและเป็นกำลังเร่งหาเงินให้เพื่อเตรียมค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมโดยเฉพาะการซื้อชุดนักเรียนใหม่ให้บุตรสาวค่ะที่กำลังจะขึ้นชั้นป.4ตามที่ลูกเคยบอกว่าอยากได้ชุดนักเรียนใหม่ค่ะน้องยนต์รสาได้ไปไหมคะ
0: ได้ไปค่ะไปพร้อมกันใช่ไหมคะคุณพี่จรุวรรณ
1: ค่ะในการครั้งนี้นะคะเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคผ้าห่มอุปกรณ์การเรียนรถจักรยานและตุ๊กตาพร้อมกันนี้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยบุรีรัมย์ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาทอีกทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์การเรียนและให้กำลังใจแก่ครอบครัวนายสุนทรค่ะโดยมีท่านเสกสรรจันวงศ์ค่ะท่านนายอำเภอบ้านด่านพร้อมด้วยท่านรัชนีวรรณจันวงศาประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอบ้านด่านค่ะคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำท้องถิ่นท้องที่และครอบครัวนายสุนทรร่วมต้อนรับและร่วมรับมอบของเยี่ยมในให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: คุณพี่เนาะวันนี้ก็
1: และวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์โดยกิ่งกาชาดอำเภอนางรองนะคะลงพื้นที่มอบถุงยังชีพทานน้ำใจสภากาชาดไทยจากแอปพลิเคชันพ้นภัยค่ะเวลา14นาฬิกาณพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์และตำบลนางรองอำเภอเมืองอำเภอขออภัยค่ะอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมอบหมายให้ท่านปัชญาสุนทานายอำเภอนางรองค่ะลงพื้นที่มอบถุงยางชีพทานน้ำใจสภากาชาดไทยจากแอปพลิเคชันพ้นภัยค่ะโดยลงพื้นที่ในเขตตำบลบ้านสิงห์หมู่ที่2 3 4 7 9 10 11และ14ค่ะซึ่งรับมอบณศาลาบ้านหนองจันแดงค่ะมีผู้ประสบภัยจำนวน39รายและตำบลนางรองหมู่ที่3 7และ12ค่ะมีผู้ประสบภัยจำนวน3รายและผู้ร่วมประสบภัยที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้นจำนวน42รายค่ะโดยมีท่านชัชวาลบุญครองปลัดอำเภอนางรองพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนางรองผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพชุดทานน้ำใจจากแอปพลิเคชันในครั้งนี้ด้วยนะคะค่ะและวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลรักพระบรมราชินีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะเวลา 14:00 นณห้องแสดง1วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ท่านเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลรักพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และนำเผยแพร่ออกอากาศในห้วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะโดยมีท่านชุติมาสุธีรกุลท่านพุทธวันสมจิตรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยท่านลุงวิระยาภูลสิริผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรด้วยนะคะ
0: ค่ะวันนั้นคุณพี่จรุวรรณได้เป็นร่วมบันทึกเทปด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะการเดินทางก็มีความสุขสนุกสนาน
0: ราบรื่นด้วยดีสุขสักกสันปรีปรีนะคะแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยแทบจะวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยนะคะของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ก็วันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะเวลา 9:00 นณหอประชุมอำเภอชำนิท่านนรยาปิจนามนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มอบหมายให้ท่านพุทธวันสมจิตรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะและคณะกรรมการแล้วก็สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกแม่บ้านมหาไทยพร้อมด้วยท่านโชคชัยสว่างรัตน์นายอำเภอชำนินะคะร่วมกับคังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะในโครงการพัสวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตนะคะห่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมนะคะพุทธศักราช2569โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน130รายแล้วก็มีผู้จำนงบริจาคดวงตาจำนวน17รายนะคะมีผู้จำนงบริจาคอวัยวะจำนวน17รายแล้วก็เมื่อวานอีกเช่นกันคือวันที่19พุทธศักราชเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เมื่อวานเราก็ได้ก็เรียกว่าค่ะใช่ลงพื้นที่มอบชุดทานน้ำใจนะคะใช่ไหมคะคุณพี่ชลวันเมื่อวานเราไปร่วมเนาะให้กับผู้ประสบภัยนะคะวาตภัยจากแอปพลิเคชันพ้นภัยสภากาชาดไทยในพื้นที่อำเภอลำปายมาสค่ะนะคะเวลา 10:00 นนะคะณพื้นที่อำเภอลำปายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ท่านเภสัชกรหญิงณัฐราปิจนามนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยท่านเยาวพันธ์พนัชชัยรองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานี่แหละค่ะแล้วก็พร้อมด้วยคณะกรรมการและก็สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และก็สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมมอบทานชุดทานน้ำใจผู้ประสบเหตุวาตภัยจากแอปพลิเคชันพ้นภัยนะคะสภากาชาดไทยในพื้นที่อำเภอลำปายมาสเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติลมพายุหรือวาตภัยนะคะก็ช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็เซฟตัวเองนะคะก็มีผู้ประสบวาตภัยตำบลบ้านโคกกลางจำนวน87
2: ครัวเรือนนะคะแล้วก็ตำบลหนองโดนจำนวน13ครัวเรือนนะคะผู้ประสบอันตรายตำบลบ้านยางจำนวน4ครัวเรือนผู้ประสบอันตรายตำบลหนองกะทิงนะคะจำนวน7ครัวเรือนตำบลหินโคนจำนวน15ครัวเรือนผู้ประสบอันตรายตำบลลำไปมาจำนวน2ครัวเรือนเห็นไหมคะวันตะภัยไปทุกตำบลแห่งหนในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็กับจะทุกอำเภอเลยนะคะแต่ทีเนี้ยน่าจะเยอะสุดน่าจะเป็นที่ทางลมผ่านหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันเนา
1: ะ
2: ก็จะเจอนะคะรวมทั้งสิ้นจำนวน128ครัวเรือนเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นเนี้ยโดยมีท่านพันจ่าโททวีพิมพ์อุบลนายอำเภอลำไปมาศพร้อมด้วยนางปริยาพรคุณปริยาพรพิมพ์อุบลนะคะนายกกิ่งกาชาดอำเภอลำปลายมาสปลัดอำเภอและคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอลำปลายมาสแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็มอบถุงยังชีพเขาเรียกว่าถุงยังชีพหรือถุงทานน้ำใจจากแอปพลิเคชันจากสภากาชาดไทยด้วยในครั้งนี้นะคะและในวันที่19พฤศจิกพฤษภาคมพุทธศักราช2569เนี่ยนะคะก็ในวันนี้ก็คือที่ว่าลงพื้นที่ก็ของทางกิจกรรมของเหล่ากาชาติเกี่ยวกับช่วยเหลือประชาชนบำบุญบำเขาเรียกว่าบำบัดทุก
1: บำบัดบำบัดทุกบำรุงสุข
2: ให้กับประชาชน
1: เพราะว่าช่วงนี้เข้าฤดูฝน
2: ใช
1: ่อย่างแท้จริงแล้ว
2: อย่างแท้จริงนะคะปลายแรงละต้นฝนนะคะและทีนี้ที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะพลาดไม่ได้เลยในการขอประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิตนะคะซึ่งเป็นงานหลักของเหล่ากาชาดเราด้วยนะคะที่ช่วยได้ช่วยเหลือประชาชนในเดือดร้อนในการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะการบริจาคเลือดเนี่ยเขาว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะคะคุณพี
1: ่ใช่ค่ะและการบริจาคโลหิตประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะ
2: ค่ะ
1: ก็จะมี
2: การบริจาคโลหิตเนี่ยในแต่ละครั้งนะคะเรามาดูว่าประโยชน์ของการบริจาคโลหิตน่ะมีอะไรบ้างอย่างเช่นขั้นที่หนึ่งเขาเรียกว่าในการให้บริจาคเลือดในแต่ละครั้งเนี่ยเขาเรียกว่ากระตุ้นไขกระดูกในการผลิตเลือดใหม่ๆขึ้นมานะคะแล้วก็อย่างที่สองก็คือทำให้ระบบเลือดในร่างกายของเราเนี่ยหมุนเวียนไหลเวียนดีขึ้นนะคะแล้วเราก็จะได้มีการตรวจเช็คค่าเลือดของเราด้วยนะคะว่าเลือดเราจะอยู่ในกลุ่มไหน pH บวกหรือ pH ลบนะคะหรือเลือดที่เราได้บริจาคแต่ละครั้งนั้นได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะเป็นเขาเรียกว่าได้จำบุญจำนวนมากมหาและมหาศาลทีเดียวเลยนะคะในการบริจาคเลือดในแต่ละครั้งนั้นแล้วก็ เลือดที่บริจาคในแต่ละครั้งนั้นอ่ะเราจะเอาไปทำอะไรบ้างเลือดถุงหนึ่งนะคะเราก็จะแยกเป็น3ส่วนเลยนะคะถุงหนึ่งนะคะอย่างส่วนที่หนึ่งก็คือได้เกล็ดเลือดเกล็ดเลือดเราจะต้องเราจะนำมาช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นอย่างเช่นไข้เลือดออกหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาเกล็ดเลือดต่ำและคนที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะส่วนที่สองก็คือพลาสมานำมาผลิตเซรั่มเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยนะคะได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะมาผลิตเป็นเซรั่มเพื่อป้องกันโรคตับอักเสบบีและสามารถนำพลาสมามาผลิตเป็นเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเลือดตัวเนี้ยทั้งเนี้ยก็จะได้เป็น3ชนิดเลยแฟกเตอร์8ถึงเป็นภาษาทางแพทย์เนาะมาช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคฮีโมฟิเลียหรือโรคเลือดไม่เลือดไหลไม่หยุดนะคะนี่แหละแล้วก็ส่วนที่3ก็เป็นเม็ดเลือดแดงเราสามารถนำมาช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคทาลัสซีเมียแล้วก็โรคไขกระดูกฝ่อนะคะและก็คนไข้ที่กำลังจะผ่าตัดอยู่และสูญเสียเลือดเป็นจำนวนมากแล้วก็นี่แหละค่ะนี่ประโยชน์และบุญของการบริจาคโลหิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ที่มีจิตกุศล เป็นมหากุศลเป็นมหาทานที่ได้บริจาคเลือดในทุกๆครั้งนะคะและต่อไปเนี่ยก็ในเดือนพฤษภาเนี่ยก็จะมีจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็จะมีการรับบริจาคเลือดในเดือนนี้แล้วก็จะมีตารางการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในแต่ละครั้งด้วยนะคะในการบริจาคโลหิตที่ผ่านมาของเดือนพฤษภาเนี่ยตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมมาถึงวันที่19เนาะแล้วก็เมื่อวาน
1: มันต่อไปก็จะเป็นวัน
2: ใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสค่ะ
1: วันพฤหัสค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: วันพฤหัสที่21พฤษภาคมนะคะ
2: ค่ะ
1: ตั้งแต่เวลา9นาฬิกา
2: ค่ะ
1: ที่หอประชุมอำเภอเมืองค่ะรับบริจาคโลหิตค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะที่ในอยู่เขตพื้นที่อำเภอเมืองนะคะให้มาร่วมบริจาคโลหิตและเตรียมพร้อมที่จะมาบริจาคโลหิตในวันพรุ่งนี้นะคะและวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะเวลา9นาฬิกานะคะขอเชิญร่วมรับบริจาคโลหิตที่อำเภอประโคนชัยค่ะณหอประชุมอำเภอประโคนชัยนะคะขอให้พี่น้องชาวอำเภอประโคนชัยค่ะมาร่วมรับบริจาคมาร่วมบริจาคโลหิตได้ด้วยนะคะในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมค่ะและวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะขอเชิญร่วมรับบริจาคที่โรงเรียนพัทรบพิตรค่ะใกล้ๆนี่เองนะคะขอเชิญนักศึกษานักเรียนที่อยู่ใกล้ๆค่ะไปร่วมบริจาคโลหิตได้นะคะและวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะขอเชิญบริจาคโลหิตณมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นบุรีรัมย์ค่ะนักเรียนพยาบาลทุกคนนะคะขอให้เตรียมพร้อมค่ะช่วยกันออกมาร่วมแนะนำให้รับบริจาคโลหิตด้วยค่ะและวันสุดท้ายนะคะของเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภาคมนะคะวันพฤหัสที่28พฤษภาคมค่ะเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะณวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองค่ะขอเชิญชาวคูเมืองและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองค่ะให้ช่วยกันออกมาบริจาคโลหิตด้วยค่ะขอเชิญนะคะ
2: ค่ะแล้วก็โรงเรียนพระครูพิทยาคมด้วยนะคะขอให้นักเรียนได้เตรียมสุขภาพร่างกายนะคะก่อนที่จะมาบริจาคด้วยนะคะในวันนี้เนาะค่ะก็นี่คือกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตและอวัยวะของอวัยวะดวงตาของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์นะคะคลังเลือดจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานี่แหละค่ะก็เป็นการได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้เตรียมร่างกายเตรียมใจบางคนก็กลัวเลือดนะคะ ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าการเสียเลือดน่ะเป็นการทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเพื่อที่จะได้ผลิตเลือดดีๆขึ้นมาแล้วคนที่อย่างเช่นวัยหมดประจำเดือนเนี่ยเราก็ควรจะไปบริจาคด้วยเพราะว่าร่างกายถ้าเกิดมีธาตุเหล็กเกินนะคะเราไม่ได้ขับออกมาเนี่ยมันก็จะทำเขาเรียกว่าเป็นพิษต่อร่างกายด้วยธาตุเหล็กเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะมันก็จะเป็นอันตรายต่ออันนี้ร่างกายของเราด้วยเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวที่เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็คลังเลือดโรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกพื้นที่นะคะในพื้นที่ดังกล่าวที่แจ้งไปแล้วขอให้ได้เตรียมร่างกายเพื่อที่จะได้มาบริจาคเลือดในวันนั้นด้วยนะคะซึ่งการบริจาคเลือดในหลายครั้งเป็นเขาเรียกว่าเป็นกุศลและเป็นมหากุศลเป็นมหาทานที่ยิ่งใหญ่นะคะเผื่อสักวันนึงอาจจะเป็นตัวเราญาติพี่น้องเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะใครก็แล้วแต่ที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการสังเคราะห์เลือดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเรามนุษย์ด้วยกันเท่านั้นที่จะให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไป สังเคราะห์เลือดหรือผลิตออกมาเหมือนน้ำแดงหรืออะลัมหวานอะไรเงี้ยอย่างเช่นดวงตาและไอวัตเช่นกันนะคะจะเอาของแมวของสัตว์อื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันก็ไม่ได้เพราะมันเขาเรียกว่าต่างสายพันธุ์แล้วก็ต่างสปีชีส์นะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าต้องไปให้บริจาคโลหิตได้นะคะจะเป็นการดียิ่งนะคะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่ต้องเสียเงินด้วยซึ่งให้เลือดของเราเนี่ยเท่ากับ1ถุงเนี่ยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ตั้งหลายชีวิตเลยนะคะนะคะตัวนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้ไปให้บริจาคเลือดในวันเวลาดังกล่าวที่แจ้งไปแล้วนะคะค่ะในวันนี้ก็กิจกรรมของเราก็เยอะมากเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะน้องยลส
2: าใช่วันนี้ก็มีเหมือนกันเนาะวันนี้ไปอะไรเขามีงานอะไรสตรีด้วยอะไรด้วยเนี่ยเหล่ากาชาดของเราเนี่ยจะ
1: มี
2: ใช่กิจกรรมร่วมกับพี่น้องชาวบุรีรัมย์โดยเฉพาะท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานี่จะต้องได้ร่วมกับพี่น้องชาวบุรีรัมย์ทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ในกิจกรรมตรงนี้มันจะมีชั่วโมงต่อชั่วโมงวันต่อวันแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นบำบัดทุกข์
1: บำรุงสุขค่ะให้พี่น้องประชาชนนะคะ
2: กาชาดช่วยเรา
1: ช่วยกาชาด
2: ค่ะค่ะวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันนางยลสาจันทิรวงศ์ก็ขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านไปในโอกาสนี้ด้วยแล้วก็ขอบุญกุศลที่ได้ท่านที่ทุกท่านได้บริจาคโลหิตได้ให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะ
1: ดิฉันนางสาวจารุวรรณคำไข่แก้วผู้ร่วมดำเนินรายการในวันนี้ค่ะขอลาท่านผู้ฟังค่ะ
2: กราบสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักหลายพื้นที่พร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพร้อมแจ้งเตือนประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มวันนี้ถึงวันที่22พฤษภาคมนี
11: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22พฤษภาคมจากผลกระทบของอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: คณะกรรมการประกันสังคมนำเสนอบำนาญสูตรแคร์รูปแบบใหม่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว
12: นายสัทธรัมธรรมบุษดีรักษาการคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมได้ติดตามความคืบหน้าสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนหลังจากมีการผลักดันมาเป็นเวลานานขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีย้ำว่าสูตรแคร์ผ่านกระบวนการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบด้านอีกทั้งยังมีช่วงเปลี่ยนผ่านนาน5ปีหากมีประเด็นใดที่ยังต้องปรับปรุงสามารถดำเนินการเพิ่มเติมได้ในระยะต่อไป นอกจากนี้คณะกรรมการยังติดตามการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่ต้องประกาศการเลือกตั้งภายใน 1-2 สัปดาห์ที่จะถึงนี้เพื่อให้สามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายในเดือนสิงหาคมรวมถึงการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านการแพทย์ให้สอดคล้องกับสิทธิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.สำหรับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์นั้นคณะกรรมการรักษาการจะหลีกเลี่ยงการอนุมัติโครงการหรือภาระผูกพันใหม่เพื่อไม่ให้กระทบต่อคณะกรรมการชุดถัดไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามสัญญาจ้างโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยาย2เส้นทางช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างเดือนกรกฎาคมนี้
13: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายสีแดงเข้มช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาทและสัญญาจ้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายสีแดงอ่อนช่วงสิริราชตลิ่งชันศาลายาและสถานีเพิ่มเติม3สถานีคือสถานีสะพานพระราม6สถานีบางกรวยกฟผและสถานีบ้านฉิมพลีมูลค่ากว่า 14,720 ล้านบาทตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2568 สำหรับขั้นตอนต่อไปการรถไฟจะลงนามสัญญาจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างช่วงสิริราชตลิ่งชันสารยาและช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจากนั้นจะแจ้งเริ่มงานก่อสร้างให้กับบริษัทผู้รับจ้างทั้ง2โครงการพร้อมกันในเดือนกรกฎาคมและเริ่มก่อสร้างประมาณ3ปีกำหนดแล้วเสร็จในปี2572จากขบวนรถที่ให้บริการในปัจจุบันที่25ขบวนเมื่อเปิดให้บริการจะมีการปรับความถี่การเดินขบวนรถให้บริการสอดคล้องกับความต้องการเดินทางของประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
15: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างสุคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
16: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
17: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
16: หืออันตรายยังไงเหรอครับแม
17: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
18: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
19: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอโรคยาวาไรตี้ค่ะ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอโรคยาบาริตี้ครับผมปวิชยาแดงเรือนรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังครับรายการอโรคยาบาริตี้ไม่ได้มีเพียงความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่ยังมีสาระดีๆที่จะพาคุณผู้ฟังให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันและป้องกันไว้ก่อนครับโดยทางรายการนะครับมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัฒนาศิรกุลแพทย์ประจำเกรียงศักดิ์การแพทย์เป็นที่ปรึกษาประจำรายการครับคุณผู้ฟังครับโดยทั่วไปนะครับมือเท้าชาเป็นอาการที่ไม่น่ากังวลนักนะครับเพราะอาจเกิดจากเส้นประสาทถูกกดทับจากการนั่งหรือการนอนในท่าเดิมเป็นเวลานานครับแต่อาการชาที่เกิดขึ้นอย่างเรื้อรังหรือมีอาการที่รุนแรงขึ้นนะครับอาจมีสาเหตุมาจากโรคต่างๆการติดเชื้อการได้รับสารพิษหรือการบาดเจ็บที่ส่งผลให้ระบบประสาทเกิดความเสียหายหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องก็อาจมีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงอย่างอื่นตามมาได้ครับคุณผู้ฟังครับหัวข้อที่จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับมือเท้าชาอันตรายหรือไม่กันครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในรายละเอียดนะครับให้เราไปฟังเพลงกันก่อนครับ

0: คุณผู้ฟังครับการนั่งหรือการนอนในท่าเดิมนานๆ นะครับอาจทำให้เส้นประสาทบริเวณมือและเท้าถูกกดทับจนเลือดไหลเวียนไม่สะดวกนะครับส่งผลให้เกิดอาการชาตามมานั่นเองครับส่วนใหญ่นะครับมักไม่เป็นอันตรายและจะค่อยๆหายไปเองเมื่อเปลี่ยนท่าทางนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากอาการชาตามมือหรือเท้าเกิดขึ้นอย่างเรื้อรังรู้สึกชารุนแรงขึ้นหรือมือเท้าชาร่วมกับอาการผิดปกติอื่นๆนะครับเช่นปวดคันหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นต้นก็อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความผิดปกติของระบบประสาทนะครับที่เรียกว่าภาวะปลายประสาทอักเสบได้ครับคุณผู้ฟังครับให้เรามาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับ
1: รู้ไว้ใช่ว่า
0: คุณผู้ฟังครับอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะครับว่าหากอาการชาตามมือหรือเท้าเกิดขึ้นอย่างเรื้อรังรู้สึกชารุนแรงขึ้นหรือมือเท้าชาร่วมกับอาการผิดปกติอื่นนะครับก็อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความผิดปกติของระบบประสาทที่เรียกว่าภาวะปลายประสาทอักเสบได้นะครับซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุดังนี้ครับสาเหตุแรกเลยนะครับก็คือโรคเบาหวานนะครับจัดเป็นสาเหตุหลักหนึ่งนะครับที่ก่อให้เกิดภาวะปลายประสาทอักเสบครับในระยะแรกนะครับผู้ป่วยมักจะรู้สึกชาบริเวณเท้าทั้งสองข้างแล้วลามขึ้นไปยังขาตามมาด้วยอาการชาบริเวณมือทั้งสองข้างและลามไปที่แขนนะครับ2นะครับภาวะขาดวิตามินวิตามิน E วิตามิน B1 B3 B6 และ B12 ช่วยให้ระบบประสาททำงานได้เป็นปกตินะครับโดยเฉพาะการได้รับวิตามิน B12 ไม่เพียงพออาจส่งผลให้เกิดโรคโลหิตจางชนิดร้ายแรงนะครับอันเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะปลายประสาทอักเสบทำให้เกิดอาการชาตามมือหรือเท้าได้ในทางกลับกันนะครับการได้รับวิตามิน B6 มากเกินไปอาจส่งผลให้เกิดอาการมือเท้าชาได้เช่นกันครับโรคพิษสุราเรื้อรังนะครับนอกจากการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากอย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่ภาวะปลายประสาทอักเสบได้ผู้ป่วยโรคนี้นะครับมักรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์จึงอาจส่งผลให้เกิดภาวะขาดวิตามินอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะปลายประสาทอักเสบได้เช่นเดียวกันครับสาเหตุต่อมาเลยนะครับก็คือการบาดเจ็บนะครับเส้นประสาทอาจเกิดความเสียหายจากอาการบาดเจ็บต่างๆเช่นกระดูกทับเส้นหมอนรองกระดูกเคลื่อนเป็นต้นครับการได้รับสารพิษนะครับไม่ว่าจะเป็นการได้รับโลหะหนักจำพวกแทสเลียมตะกั่วปรอทสารหนูหรือสารเคมีชนิดต่างๆนะครับทั้งจากสิ่งแวดล้อมและโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงการได้รับยาบางชนิดนะครับเช่นยาเคมีบำบัดสำหรับรักษามะเร็งปอดยาต้านเชื้อไวรัสยาต้านเชื้อแบคทีเรียบางอย่างเป็นต้นครับโรคที่ส่งผลทั่วร่างกายนะครับเป็นโรคหรือความผิดปกติที่ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งร่างกายเช่นโรคไตโรคตับโรคเลือดโรคหลอดเลือดการอักเสบเรื้อรังภาวะฮอร์โมนไม่สมดุลมะเร็งรวมถึงเนื้องอกนะครับที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทเป็นต้นและสุดท้ายนะครับสาเหตุจากโรคทางพันธุกรรมโดยเฉพาะโรคที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทซึ่งทำให้ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวผิดปกตินะครับเช่นโรคชาคอร์ดมาริทูธเป็นต้นแต่โรคนี้นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากอย่างไรก็ตามนะครับอาการชาตามมือหรือเท้าจากปลายประสาทอักเสบอาจเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดได้เช่นกันแต่หากอาการชาตามมือและเท้าส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดเพราะการปล่อยทิ้งไว้นะครับอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวมือและเท้าและอาจร้ายแรงถึงขั้นพิการได้ครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ไปฟังบทเพลงที่เตรียมมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับกับช่วงบทเพลงจากใจครับ
2: บทเพลงจากใจ

คุณผู้ฟังครับวิธีการรักษาอาการชาตามมือหรือเท้านะครับขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการชาเป็นหลักและความรู้สึกชาจะค่อยๆหายไปเองเมื่อรักษาโรคหรือความผิดปกติดังกล่าวให้หายดีนะครับโดยแพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยมือเท้าชานะครับปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อลดอาการชาหรือประคับประคองอาการไม่ให้รุนแรงขึ้นได้ดังนี้นะครับควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดรับประทานวิตามินเสริมเพื่อรักษาภาวะขาดวิตามินรับประทานยาสำหรับรักษาโรคลมชักหรือโรคซึมเศร้าเนื่องจากยาเหล่านี้นะครับมีสรรพคุณรักษาอาการชาได้ทายาแคปไซซินซึ่งมีฤทธิ์บรรเทาอาการชาบริเวณมือหรือเท้าติดพลาสเตอร์ยาลิโดเคนนะครับซึ่งมีสรรพคุณเป็นยาชาเฉพาะที่บริเวณมือหรือเท้าที่รู้สึกชาในกรณีที่มีอาการปวดร่วมด้วยครับคุณผู้ฟังครับอาการชาตามมือหรือเท้าอาจทำให้ความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของร่างกายในบริเวณดังกล่าวลดลงจึงอาจไม่รู้สึกตัวนะครับเมื่อสัมผัสของร้อนหรือเกิดบาดแผลตามแขนขาดังนั้นนะครับผู้ที่มีอาการมือเท้าชาควรสวมถุงมือหรือถุงเท้ากันความร้อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการเกิดแผลผู้พองจากการสัมผัสของร้อนและตรวจดูแผลหรือรอยขีดข่วนที่อาจเกิดขึ้นตามร่างกายอยู่เสมอครับคุณผู้ฟังครับแม้อาการชาตามมือหรือเท้าอาจเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนเป็นกันครับเพราะรู้ว่าเกิดจากการที่เรานั่งกดทับเส้นเลือดเป็นเวลานานจึงเกิดอาการชาแต่เมื่อเป็นอยู่บ่อยครั้งนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุก็ควรไปปรึกษาแพทย์นะครับขอขอบคุณข้อมูลและบทความสุขภาพดีๆจากเว็บไซต์พบแพทย์.com ครับ

กับการดูแลสุขภาพหนังสือเล่มเล็กๆที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้ถึงความหมายของคำว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมถึงบทเรียนทางไปรษณีย์และอื่นๆอีกมากมายนะครับที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคำสอนและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนซึ่งอาจทำให้คุณผู้ฟังพบคำตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตครับและสำหรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนแล้วนะครับเรามีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเพียงแค่ติดต่อเข้ามาหาเราเขียนและส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือทางอีเมลนะครับที่ vop@voiceofpeace.org หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์053-242-654และช่องทางใหม่ของเรานะครับก็คือทาง LINE Official ที่ @voiceofpeace อย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ขอหนุนใจคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยข้อความจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่ว่าแต่ให้คนทั้งปวงที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์นั้นเปรมปรีให้เขาร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีอยู่เสมอสำหรับวันนี้ผมประวิชยาแดงเรือนพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วล่ะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: ันนำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
0: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเพลงรักพิทักษ์ประชาค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาเจอกันเช่นเคยในช่วงหลังของรายการเปลี่ยนรักพิทักษ์ประชาครับช่วงเวลานี้นะครับทักทายกันด้วยตอนเช้านะครับก็ยังไม่ทันได้ฟังผลงานเพลงแล้วนะครับคราวๆเราเยอะมากเลยวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดเทอมใหม่นะครับหลายโรงเรียนนะครับเกือบทุกโรงเรียนนะครับทุกโรงเรียนที่ทำการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1/2569แล้วนะครับเทอมแรกนะครับแล้วก็หลายๆผู้ปกครองหลายๆท่านก็คงจะมีเรียกว่าการจับจ่ายใช้สอยแน่นอนครับก็เป็นเรื่องที่ผู้ปกครองหลายท่านก็เดือดร้อนพอสมควรนะครับอะไรสถานที่ไหนที่พอจะช่วยได้แน่นอนครับสถานธนานุบาลของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์นะครับซึ่งมีอยู่2แห่งด้วยกันนะครับก็ยินดีรับใช้นะครับยินดีรับใช้สถานธนานุบาลหรือว่าโรงรับจำนำของเทศบาลเมืองนะครับอยู่ที่ตลาดผลไม้อีกที่หนึ่งก็คืออยู่ตรงตำบลอีสานนะครับหลายท่านก็คงจะไปใช้บริการนะครับมีสร้อยแหวนเงินทองก็ไปหมุนกอดอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการเปิดเทอมวันแรกก็ทำให้ผู้ปกครองหลายท่านก็อาจจะปวดหัวเวียนเกล้าอยู่พอสมควรนะครับและอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะมีฝนโปรยปรายลงมาเกือบทุกวันเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนอุบัติเหตุบนท้องถนนคุณฟังนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เกิดขึ้นนะครับเอาเฉพาะบ้านเราก่อนที่จะไปสู่เมืองใหญ่นะครับบ้านเราแน่นอนครับในช่วงที่มีฝนตกพรำๆนะครับหรือฝนโปรยปรายลงมาเนี่ยนะครับมักจะมีอุบัติเหตุนะครับรถล้มรถยานล้มบ้างนะครับหรือมีการเฉียวชนเล็กๆน้อยๆแต่ก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงเช่นเดียวกันอย่างเช่นคนที่ขับรถยานยนต์ครับแน่นอนแหละนะครับในช่วงที่มีฝนตกนะครับหรือฝนละเลิมบ้านเราอ่ะนะครับถนนเปียกชื้นแฉะนะครับตามที่ต่างๆนะครับก็อยากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนครับระมัดระวังยิ่งหนึ่งแล้วครับผู้ขับรถยานยนต์นะครับที่ไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับแน่นอนแหละถ้าเกิดมีฝนตกโปรยปรายลงมาเนี่ยนะครับจะใช้มืออีกข้างนึงนะครับที่จะเป็นข้างซ้ายนะครับเพราะข้างขวานี่ไปบิดคันเร่งอ่ะนะครับรถมอเตอร์ไซค์นึกภาพตามคุณผู้ฟังนะครับพอรถจักรยานยนต์วิ่งไปมีเม็ดฝนปะทะกับใบหน้าหลายคนจะใช้มือข้างซ้ายนะครับซึ่งใช้ประคองรถด้วยกันเนี่ยนะครับมาปิดบังใบหน้าลักษณะเป็นก้างโกบนะครับก็คือปิดบังไม่ให้เม็ดฝนไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าตาไม่ให้โดนตาโดนลูกตาของเรานะครับเสร็จแล้วทำให้เสียหลักนะครับลักษณะผิวการจราจรอาจจะมีหลุมมีบ่อหรือมีน้ำเป็นแอ่งนะครับแล้วตรงนั้นก็อาจจะทำให้ผู้ขับขี่นั้นเสียหลักล้มครับหมวกกันน็อกไม่สวมแน่นอนนะครับดูสิว่าลักษณะการล้มลื่นถลายถึงแม้ไม่ได้ขับรถด้วยความเร็วสูงนะครับขับรถอยู่ในเขาบอกว่าขับรถตามกฎหมายที่กฎหมายกำหนดใช้ความเร็วโดยประมาณนะครับในเมืองก็ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถยานยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกัน1พื้นผิวการจราจรซึ่งเป็นถนนคอนกรีตหรือจะเป็นถนนลาดยางนะครับแล้วก็รถลื่นล้มไปเนี่ยสิ่งแรกที่จะกระทบพื้นได้แรงที่สุดได้หนักที่สุดก็คือศีรษะของเราคุณฟังครับนี่แหละที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บที่รุนแรงได้รับผลกระทบกระเทือนทางสมองมากที่สุดนะครับสาเหตุก็คือของการลื่นล้มเองเนี่ยไม่มีใครได้ไปเฉียวชนหรอกครับหรือมีใครเฉียวชนแต่บางครั้งบางทีก็อาจจะมีคู่กรณีในการเยียวยารักษานะครับรถจักรยานยนต์ลื่นล้มนะครับลื่นล้มเองเนี่ยนะครับสิ่งแรกนะครับหนึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวท่านด้วยท่านจะต้องไม่ได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงท่านจะต้องเขาเรียกว่าคนขับจะต้องปลอดภัยนะครับไม่บาดเจ็บรุนแรงนะครับก็อาจจะมีศีรษะกระแทกพื้นนะครับแล้วก็จะมีหมวกเนี่ยหมวกนิรภัยนี่รองรับนะครับแล้วก็จะไม่ปวดไม่อะไรต่างๆก็คือหัวไม่แตกพูดง่ายๆไม่กระทบกระเทือนนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่คุณผู้ฟังครับที่ตามมาไหนๆก็พูดในเรื่องของอุบัติเหตุการจราจรแล้วนะครับที่เป็น
คราวดังอยู่ณขณะนี้นะครับ2-3 วันที่ผ่านมาเหตุเกิดที่เขตมักกะสันกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเขตมักกะสันเนี่ยนะครับเมื่อย้อนกลับไปเนี่ยนะครับเมื่อหลายปีดีดักนะครับตั้งแต่ก็คือตั้งแต่มีเหตุเกิดที่มีรถแก๊สระเบิดนะครับแล้วก็ทำให้ชุมชนแถวมักกะสันนะครับก็มีผู้สูญเสียอันนั้นก็คืออุบัติเหตุอย่างเรื่องหนึ่งแล้วในการรถเบรกแตกนะครับตรวจสอบรถเป็นรถบรรทุกแก๊สนะครับเชื้อเพลิงแล้ววันตอนนี้มาวันนี้เมื่อวานสื่อก็เกิดรถไฟชนกับรถเมล์และก็รถยนต์รถจักรยานยนต์อีกหลายคันมีผู้เสียชีวิตเกิดเพลิงไหม้ด้วยนะครับในรถเมล์รถโดยสารนะครับทำให้ผู้มีเสียชีวิตจำนวน8รายด้วยกันนะครับวันนี้ทางสำนักงานนิติเวชนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้พิสูจน์หลักฐานพิสูจน์ตัวตนนะครับเอกลักษณ์ของบุคคลได้ครบแล้วก็สามารถที่จะคืนศพผู้เสียชีวิตให้กับญาติไปเป็นที่เรียบร้อยก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวด้วยแล้วก็ผู้สูญเสียแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นละนะครับถ้าเกิดว่าคนเรารู้หน้าที่ตัวเองรู้ว่าภารกิจตัวเองหรือเขตของตัวเองนั้นอยู่ตรงไหนนะครับรู้ระเบียบรู้วินัยคำหนึ่งเขาเรียกว่าจิตสามัญสำนึกของเราเนี่ยนะครับเราจะไปละเมิดใครได้ไหมนะครับถ้าเกิดละเมิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องบอกว่าแหมนั่งรถโดยสารนั่งรถยนต์โดยสารมาในรถเมล์เนี่ยนะครับคิดว่าปลอดภัยดีแล้วนะครับแต่เผอิญรถเมล์ไปจอดคว่ำทางรถไฟนะครับซึ่งในขณะดังกล่าวนะครับจะมีการจราจรหนาแน่นรถติดขัดนะครับเชื่อเลยครับว่าอันดับแรกก็คือลักษณะของการรถติดก็ช่างนะครับมือหรือแม้มีสัญญาณไฟเหลืองขึ้นเนี่ยนะครับไฟสีเหลืองขึ้นนี่คนขับรถจะต้องเตรียมหยุดรถแล้วเตรียมหยุดก็แสดงว่าต้องเบรกแล้วฮะต้องเบรกต้องเหยียบเบรกแล้วครับไม่ใช่ว่าไหลลื่นหรือไฟแดงแล้วก็ไหลลื่นติดพัวพันไปอย่างนั้นนะครับก็คือแบบไหลตามนะครับแบบคล้อยตามไหนๆก็มาแล้วไหนๆก็ไปแล้วก็ไหลตามเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ไปจอดติดกลางรางรถไฟนะครับคิดว่าโอ้โหรางรถไฟมีรถเยอะขนาดนี้จะกล้าชนขนาดนั้นเหรอนะครับลืมไปว่าคนขับรถไฟก็นะครับบางครั้งบางทีก็ไม่ได้สมประกอบเท่าไหร่นะครับตามที่เป็นข่าวนะครับก็มีเม็ดเอมเฟตามีนในร่างกายด้วยนะครับทำให้การยับยั้งชั่งใจการเบรกนะครับไม่ได้ระยะนะครับอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อย200เมตรเนี่ยต้องเบรกแล้ว200เมตรอย่างต่ำนะครับคุณฟังแต่ด้วยความเร็วและความแรงและก็น้ำหนักที่บรรทุกมาเนี่ยกี่ตู้คอนเทนเนอร์ล่ะครับนะครับหนักไปเป็นหมื่นๆตันนะครับโอ้โหคิดดูซิว่ามันจะไหลส่งขนาดไหนแรงเฉื่อยที่จะหยุดรถได้ก็โอ้โหหนักพอสมควรนะครับแล้วก็รถก็ไปจอดอยู่ตรงทางรถไฟนี่ก็มีจำนวนหลายคันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์โดยสารนะครับรถโดยสารแล้วมีผู้โดยสารที่นั่งอยู่บนรถด้วยแล้วก็รถยนต์ส่วนตัวด้วยรถยานยนต์ด้วยนะครับหลายๆคนนะครับที่ถือวิสาสะผมว่าอย่างนี้ถือวิสาสะเข้าไปจอดอยู่ในช่องจอดอยู่ในช่องเขาเรียกว่าในรางรถไฟแน่นอนครับรถไฟที่วิ่งมาด้วยความเร็วขนาดนั้นเบรกไม่ทันแล้วนะครับก็คงจะหลบไปไหนไม่ได้ก็คงไม่มีรางที่1รางที่2อะไรเงี้ยนะครับหรือรางขึ้นบนฟ้ารางบนดินอะไรเงี้ยไม่มีนะครับต้องมีรางเดียวที่จะไปตรงนี้นะครับเมื่อมีอะไรขวางกันก็ต้องชนแน่นอนนะครับแล้วรถเมย์ก็เข้าไปจอดก็คือรถยนต์โดยสารนี่เข้าไปจอดอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นการขวางเส้นทางการเดินรถของเขาด้วยนะครับก็การเกิดชนกันเกิดประกายไฟเกิดขึ้นมามีผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ความสูญเสียก็ตามมาคุณผู้ฟังครับไม่ใช่เฉพาะชีวิตทรัพย์สินอย่างเดียวตอนนี้หลายคนอาจจะเสียความรู้สึกในลึกๆว่าเอ๊องค์กรต่างๆเขาทำอะไรกันอยู่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเขาทำอะไรกันอยู่ทำไมต้องปล่อยเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเราต้องเข้าใจนะครับว่าในส่วนบริบทของกฎหมายจราจรเนี่ยนะครับเขาบอกว่า
ถ้าเกิดคุณจะเข้าสู่ที่มีทางรถไฟเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีเครื่องหมายกั้นหรือเครื่องกั้นของทางรถไฟอยู่ข้างหน้าคุณจะต้องจอดอยู่ทางรถไฟห่างจากทางรถไฟนั้นอย่างน้อย5เมตรนะครับไม่เข้าไปจอดอยู่ในรางรถไฟแบบนั้นนะครับหรือมีเครื่องหมายในเครื่องหมายจราจรประเภทบังคับและประเภทเตือนอยู่เนี่ยนะครับก็คือห้ามเข้าไปจอดอยู่ในช่องจอดตรงนั้นนะครับเขาจะมีช่องสี่เหลี่ยมเส้นทะแยงอยู่ตรงนั้นนะครับห้ามเข้าไปจอดรถทุกชนิดนะครับห้ามเข้าไปจอดเลยและที่สำคัญว่ายังมีรถเข้าไปจอดถือวิสาสะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชอบมุดเอาพูดง่ายๆที่มุดง่ายสุดคือรถจักรยานยนต์นี่แหละนะครับแหมฉันพอไปได้นะฉันจะขอไปสักหน่อยหนึ่งนะนะครับคิดซะอย่างนั้นแต่คิดหรือเปล่าครับว่าแหมถ้าเกิดรถชนขึ้นมาหรือคุณเสียหลักล้มลงไปตรงกลางระหว่างที่คุณกำลังจะไปตรงรางรถไฟตรงนั้นจะเกิดอะไรขึ้นแขนขาขาดคอขาดรถเละตุ่มเป๊ะภาพสยองตามมาครับคุณฟังเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเข้าสู่ทางรถไฟมีเครื่องกั้นลงหรือไม่มีเครื่องกั้นเนี่ยก่อนข้ามทางรถไฟคุณจะต้องมองซ้ายมองขวาแน่นอนตามเขตชนบทหรือจะเขตภูมิภาคของอีสานเราก็มีอยู่หลายที่ด้วยกันที่มีทางข้ามทางรถไฟที่มีทางตัดกับทางรถไฟนะครับทางกับทางรถไฟตัดกันนะครับคือพูดง่ายๆจะมีเครื่องกั้นหรือไม่มีเครื่องกั้นแล้วแต่คุณจะต้องหยุดรถนะครับให้ห่างจากรางรถไฟนั้นอย่างน้อย5เมตรแล้วดูก่อนว่าปลอดภัยหรือไม่นะครับให้ดูก่อนว่าปลอดภัยหรือไม่มีรถไฟมาไหมนะครับมีรถไฟวิ่งอยู่ขณะนั้นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไปเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุไหมท่านจะต้องระมัดระวังขนาดนั้นนะครับไม่ใช่ว่าโอ้พอถึงทางรถไฟแล้วค่อยเหยียบทรงเลยเหยียบทรงเลยนะครับขอไปให้พ้นก่อนนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเราจะถึงบางอ้อทันทีว่าแหมรู้อย่างนี้เราไม่น่าจะขึ้นกับรถคันนี้เลยหรือรู้อย่างนี้เราไม่น่าจะเข้าไปจอดอยู่ในช่องอยู่ใกล้กับทางรางรถไฟตรงนี้เลยนะครับทั้งที่มีเครื่องหมายนะครับก็จะเป็นลักษณะของวัวหายล้อมคอกนะครับทำให้เจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าที่ตำรวจนะครับจะต้องไปกวดขันวินัยจราจรนะครับว่ารถคันไหนที่มาจอดล้ำเส้นรถคันไหนที่เข้าไปจอดอยู่ในช่องห้ามจอดบ้างหรือเข้าไปจอดอยู่ในใกล้กับทางรางรถไฟบ้างนะครับต้องมีการกวดขันจับกลุ่มนั่นแหละเขาเรียกว่าการปัญหาเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์นะครับกระทำของมนุษย์ที่บอกว่าขาดจิตสามัญสำนึกในเรื่องของการเคารพกฎจราจรในเรื่องของการสร้างวินัยจราจรนะครับถ้าเกิดคนเหล่านี้เขาคำนึงว่าความปลอดภัยอันดับแรกแม้ถ้าเกิดไปข้างหน้าฉันก็ไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะรถติดณขณะนั้นนะครับถ้าเกิดเดินหน้าไปอีกนี่ฉันก็ต้องจอดอยู่ตรงนี้แหละนะครับคือกะระยะดูระยะว่าหรือถ้าเกิดมอเตอร์ไซค์คุณมาเนี่ยคุณจอดอยู่ห่างแล้วก็จะมีรถตามหลังตามมาก็จะบีบตัวอะไรแล้วก็แล้วแต่นะครับหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับคุณก็ต้องหยุดก็ต้องจอดนะครับเพื่อในเมื่อเครื่องหมายเตือนที่อยู่ข้างหน้าเขาห้ามเข้าไปจอดทับเส้นในช่องนั้นและต่อไปก็จะเป็นรางรถไฟนะครับรถไฟวิ่งอยู่ณขณะนั้นเราควรจะจอดอยู่ห่างไม่หรือแม้กระทั่งคุณจะแซงขึ้นไปเพื่อจะให้พ้นรางรถไฟเนี่ยอย่างน้อย30เมตรคุณต้องแซงขึ้นไปแล้วนะครับคุณแซงขึ้นไปให้พ้นก่อนนะครับหรือลักษณะที่บอกว่าแหมไปไม่ได้แล้วรถติดคุณก็ต้องเข้าใจครับว่าถ้าเกิดกรณีรถติดขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดคุณโดนหน้าเดินหน้าไปอีกเนี่ยเราก็ต้องจอดอยู่ข้างหลังรถคันนี้แน่นอนฉะนั้นต้องจอดก่อนรางรถไฟครับจอดก่อนหยุดก่อนครับเบรกก่อนอย่าขึ้นไปต่อท้ายเขาเพราะท้ายเขาอาจจะเป็นคันสุดท้ายที่พ้นรถไฟไปแล้วนะครับถ้าเกิดคุณไปเขาเป็นกลางลำนะครับเป็นการประมาททันทีนะครับไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองแล้วก็ของผู้อื่นนะครับยิ่งขับรถโดยสารด้วยก็ต้องระมัดระวังนะครับสาเหตุสำคัญก็มาจากเรื่องนี้นะครับถึงแม้จะอาศัยว่าแหมในชั่วโมงเร่งด่วนรถลาก็จำนวนมากมายก็ไม่สามารถที่จะดูเราได้ว่าสัญญาณไฟเขียวไฟแดงจะสัมพันธ์กับขบวนรถไฟมาหรือไม่นะครับในขณะเดียวกันขบวนรถไฟเขาก็ไม่รู้นะฮะว่าเส้นทางหลักเนี่ยทางหลักที่ทางบนบกเนี่ยนะครับที่วิ่งอยู่เนี่ยนะครับว่าจะมีจะ
ไฟเขียวไฟแดงเมื่อไหร่นะครับในขณะเดียวกันรถที่มาทางรถไฟเนี่ยเขาก็มีพนักงานโบกสัญญาณให้ธงเขียวธงแดงอยู่แล้วนะครับกรณีที่เกิดขึ้นเราก็ต้องบอกว่าประมาทด้วยนะครับในประมาทด้วยหนึ่งก็เสพเมทแอมเฟตามีนเข้าไปด้วยนะครับยิ่งการตัดสินใจการขับรถก็ยิ่งประมาทเลอะมากกว่าเดิมนะครับเราก็เดี๋ยวอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพูดคุยในเรื่องของการเม็ดเอ็มเฟตามีนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับรุนแรงขนาดไหนในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวคู่เดียวนะครับ

าล่ะครับนั่นคือผลงานเพลงที่ยิ้มมาฝากคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังครับกับผลงานเพลงฟ้ายามแรงของมินทรามิตรานะครับนำผลงานเพลงเพราะๆหยิบมาฝากคุณผู้ฟังนะครับผลงานเพลงนี้นะครับก็คงจะติดอกติดใจนะครับผู้ชอบฟังกันในช่วงเย็น

ครับผมนั่นคือฟ้ายามแรงของมินตราอินจิรานะครับงานเพลงที่ยิมมาฝากคุณผู้ฟังนะครับคุณฟังครับแม่เมื่อดูข่าวจากทีวีสื่อสารทาง Facebook ไลฟ์หรือก็แล้วแต่นะครับหลายอย่างที่บุรีรัมย์ของเราเนี่ยกำลังมีข่าวอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดตามทวงหนี้ทวงสินนะครับแหมอะไรไปอะไรมาแล้วก็เหตุเกิดที่3แยกถนนหักนะครับก็คือมีรถยนต์คันหนึ่งนะครับติดตามลูกหนี้พอไปเจอก็ลงไปท้าทายชกตียกต่อยไปทวงลักษณะทวงหนี้โดยใช้อารมณ์ที่ฉุนเฉียวนะครับกระท้าตีท้าต่อยพร้อมทั้งมีอาวุธปืนนะครับต้องขอบคุณท่านพันตำรวจเอกอนนท์เหล็กดีท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจทอนนางรองนะครับได้นำกำลังติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้อย่างทันท่วงทีนะครับแหมนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นคุณผู้ฟังครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแรกๆก็อาจจะเป็นลูกหลานที่ดีที่น่ารักนะครับเมื่อหยิบยืมเงินเสร็จแล้วก็ออกแหมเริ่มที่จะทวงทีไรก็ไม่ได้ทักทีนะครับตัดแล้วเลยนะครับคมยิ่งกว่ามีดนะครับนั่นคือการยืมหนี้ยืมสินกันนะครับคุณฟังนะครับเป็นซะอย่างนี้นะครับอีกอย่างนึงคุณฟังในเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นดูอีกอย่างหนึ่งก็คือเหตุการณ์ของการกวาดล้างจับกลุ่มผู้ขายยาเสพติดแล้วก็ผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการประสาทร้อนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับในเขตพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในหลายอำเภอนะครับที่มีการกวาดล้างจับกลุ่มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดป้องกันปราบปรามยาเสพติดของปปส.นะครับของป้องกันปราบยาเสพติดจังหวัดนะครับได้มีการกวาดล้างจับกุมนะครับผู้ค้าผู้ขายซึ่งได้ยาบ้าเนี่ยเป็นจำนวนมากมายแต่ละครั้งต้องบอกว่าแต่ละครั้งที่มีการจับกุมนะครับทุกวันก็ว่าได้แล้วก็ได้ของกลางในจำนวนมากมายนะครับท้องผู้ต้องหานะครับตอนนี้เราก็จะบอกว่าชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาเราก็ปิดนะครับแต่ก็ยังมีอีกอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่นะครับช่วยเหลือผู้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองก็เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็มีหนึ่งแหละนะครับผู้ค้ายาเสพติดก็จะเป็นผู้ช่วยเหลือนะครับในการขนย้ายแล้วก็ช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองนะครับตามมาเหตุอาชญากรรมตามมาหลายอย่างคุณผู้ฟังครับเราก็ต้องระมัดระวังมีอะไรที่คุณฟังจะต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ191รีบแจ้งเลยนะครับแหมมันน่าสงสัยมันน่าพิศวงงงงวยอะไรต่างนะครับเรื่องของยาเสพติดนั้นแพร่ระบาดมากมายไม่อยากให้ลูกหลานเป็นบ้าไม่อยากลูกหลานประสาทเสียไม่อยากลูกหลานมีสภาพจิตหลอนนะครับใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคมไทยของเราต้องช่วยกันระมัดระวังนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับลาไปแล้วขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยร่วมกับบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดภาระค่าครองชีพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยร่วมกับบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดภาระค่าครองชีพ
11: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับยูนิลิเวอร์ประเทศไทยขยายความร่วมมือโครงการยูนิลิเวอร์ลดช่วยไทยภายใต้แนวทางไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดมากกว่า50%รวมกว่า700รายการผ่านเครือข่ายร้านค้ากว่า 70,000 แห่งทั่วประเทศเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสมได้ใกล้บ้านโดยเฉพาะผ่านร้านค้าชุมชนและร้านค้าโชว์ห่วยในพื้นที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยให้มีโอกาสแข่งขันและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโครงการดังกล่าวครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคใน4กลุ่มหลักได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านของใช้ส่วนบุคคลสินค้าด้านสุขภาพและความงามรวมถึงกลุ่มอาหารปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 12,000 แห่งเชื่อว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในลักษณะดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศให้เกิดการหมุนเวียนต่อเนื่องในระยะต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: วันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการขับเคลื่อนงานและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเตรียมต้อนรับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีการลงพื้นที่จังหวัดยะลาในเช้าวันนี้เพื่อประชุมหารือและติดตามการขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงภาครัฐและเครือข่ายภาคธุรกิจในพื้นที่อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตามองคือการหารือร่วมกับเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ในวง Lunch Talk ซึ่งคาดว่าจะมีการสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจการค้าชายแดนการลงทุนและข้อเสนอในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรงการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นอีกสัญญาณสำคัญที่สะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลในการรับฟังเสียงจากพื้นที่จริงโดยเฉพาะจังหวัดยะลาซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการศึกษาและการบริหารของพื้นที่ชายแดนใต้ท่ามกลางความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นและความสงบสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนนายอำเภอตะกั่วป่าระบุมอบหมายให้เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินการสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในการใช้เส้นทางการจราจร
12: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางโดยถนนเพชรเกษมมีน้ำเอ่อล้นท่วมผิวจราจรจากเดิม4ช่องจราจรสามารถสัญจรได้เพียง2ช่องทางหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791บวก980โดยมีการขอรับการสนับสนุนรถแบ็คโฮจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและมอบหมายเทศบาลตำบลคึกคักสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรอย่างต่อเนื่องขณะที่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยายังคงแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่14/2569มีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
14: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
15: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
16: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
17: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยบางนี
16: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
17: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
16: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแ แกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
17: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
16: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
17: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
16: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
17: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
18: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
13: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการก้าวทันประกันสังคมค่ะ
19: สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการเพื่อลูกจ้างผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพที่เป็นสมาชิกประกันสังคมรายการก้าวทันประกันสังคม

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติน
9: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสำนักงานปปทสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสภาหอการค้าไทยเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบถึงความกังวลใจของประชาชนและภาคเอกชนต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังทั้งการปฏิรูปกระบวนการอนุมัติอนุญาตและการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยโดยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐหันน็อตการทำงานเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะอย่างตรงไปตรงมาพร้อมย้ำว่าหากพบเห็นการกระทำความผิดหรือการทุจริตขอให้ส่งหลักฐานไปยังหน่วยงานตรวจสอบเช่นปปช.หรือปปท.ทันทีเพื่อดำเนินการเป็นรายกรณีแทนการใช้ดัชนีชี้วัดความรู้สึกหรือ CPI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนานาประเทศและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: โดยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายป้องกันมิให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4อำเภอพบพระจังหวัดตาก
10: จ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่423หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งให้การช่วยเหลือโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยดำเนินการจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายเพื่อป้องกันมิให้น้ำป่าและโคลนไหลเข้าท่วมอาคารเรียนและห้องเรียนชั้นล่างเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์การเรียนการสอนภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนเมื่อช่วงเย็นวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังจัดกำลังพลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงตามประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: เกิดเหตุโดรนโจมตีต่อเป้าหมายที่ตลาดแห่งหนึ่งในรัฐเวสต์คอร์โดฟานทางตอนใต้ของซูดานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวจากทางการท้องถิ่นของซูดานที่ระบุว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเปิดฉากโจมตีต่อเป้าหมายที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองกูไบรัฐเวสต์คอร์โดฟานทางตอนใต้ของซูดานซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วหรือ RSF เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก23รายขณะที่กองทัพซูดานอ้างว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่ก่อเหตุโจมตีตลาดในรัฐเวสต์คอร์โดฟานพร้อมเน้นย้ำว่าทหารซูดานจะดำเนินการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารเท่านั้นซึ่งรวมถึงยานพาหนะและอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างไรก็ตามกองกำลัง RSF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเหตุโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ความขัดแย้งระหว่างกองทัพซูดานกับกองกำลัง RSF ยังคงยืดเยื้อมายาวนานกว่า4ปีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นรายและทำให้ชาวซูดานมากกว่า11ล้านคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสู่บุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการจัดหางานสัมพันธ์ค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการจัดหางานสัมพันธ์นะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามทาง Facebook ไลฟ์ของสวท.วีรัมด้วยนะครับครับวันนี้วันพุธที่20นะครับพฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับพบกับรายการจัดหางานสัมพันธ์นะครับซึ่งเราจะมาพบกันตั้งแต่เวลา 11:10 นไปจนถึงเวลา 11:30 นะครับซึ่งในวันนี้พบกับผมสุติพงษ์ธรรมนามนะครับก็มีข้อมูลข่าวสารนะครับจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็มีข่าวเกี่ยวกับในเรื่องของการรับสมัครงานนะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะร่วมงานนะครับนัดพบแรงงานนะครับจ็อบแฟร์2026แอดบุรีรัมย์ที่ห้างโรบินสันนะครับซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานขึ้นนะครับในวันที่21นะครับพฤษภาคม2569นะครับสำหรับกิจกรรมนะครับก็จะมีการรับสมัครงานแล้วก็สัมภาษณ์งานโดยตรงกับนายจ้างนะครับมีตำแหน่งงานว่างนะครับแล้วก็ตำแหน่งงานว่างประมาณ 1,000 อัตรานะครับมีนายจ้างเข้าร่วมรับสมัครงาน20แห่งนะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้บริการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีการว่างงานนะครับกิจกรรมคลินิกอาชีพแนะแนวทางสร้างโอกาสการมีงานทำนะครับแล้วก็จะแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านนะครับกลุ่มผู้ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและกลุ่มคนพิการนะครับแล้วก็มีการลงทะเบียนนะครับผู้ที่สนใจที่จะไปทำงานยังต่างประเทศนะครับแล้วก็มีให้คำแนะนำปรึกษานะครับผู้ที่สนใจจะไปทำงานยังต่างประเทศนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนภาคีเครือข่ายนะครับสำหรับผู้ที่ว่างงานหรือผู้ที่สนใจที่จะไปร่วมงานนะครับก็เตรียมเอกสารหลักฐานไปสมัครงานได้อย่างเช่นนะครับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาวุฒิการศึกษานะครับรูปถ่ายขนาด1นิ้วนะครับแล้วก็เอกสารอื่นๆนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ขอเชิญนะครับไปร่วมงานได้ในวันที่21พฤษภาคม2569นะครับเริ่มงานเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกานะครับไปจนถึงเวลา16นาฬิกานะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีหน่วยงานนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกับทางสำนักงานด้วยอย่างเช่นสมาคมคนพิการด้านการเคลื่อนไหวนะครับก็จะมีการจำหน่ายแล้วก็จัดแสดงนะครับผลิตภัณฑ์สินค้านะครับมีการจัดทำขนมเบเกอรี่นะครับแล้วก็มีชมรมผู้ปกครองคนพิการนะครับทางสติปัญญาของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็นำสินค้ามาจำหน่ายด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงนะครับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกสูงนะครับก็จะมีการนำสินค้านะครับมาจำหน่ายอย่างเช่นเครื่องจักสานตะกร้าหวายนะครับเสือกกนะฮะแล้วก็มีกลุ่มอาชีพคนพิการที่อำเภอประคำนะครับก็มีสินค้ามาจำหน่ายเช่นกันอย่างเช่นขนมโดนัทจิ๋วนะครับสำหรับกลุ่มอาชีพอิสระคนพิการนะครับอำเภอประคำแล้วก็มีกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านนะครับกลุ่มลุงทวีงานไม้นะครับก็จะมีงานไม้นะครับมาจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายนะครับมีกลุ่มอาชีพอิสระทำน้ำพริกนะครับที่ตำบลสองชั้นนะครับก็มีบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์จำกัดนะครับก็นำน้ำตาลมาแจกให้กับท่านที่มารับบริการแล้วก็มีบริษัทน็อตอีทรับเบอร์จำกัดนะครับก็มีกิจกรรมนะครับมาร่วมกับทางสำนักงานนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับผู้ที่ว่างงานหรือผู้ที่สนใจนะครับที่จะไปร่วมงานในวันดังกล่าวนะครับก็เตรียมเอกสารหลักฐานนะครับเข้าไปได้ที่ห้างโรบินสันนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกานะครับไปจนถึงเวลา16นาฬิกานะครับซึ่งท่านก็จะได้พบกิจกรรมมากมายที่ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ได้นำไปบริการให้กับพี่น้องนะครับประชาชนที่ไปรับบริการนะครับในวันนั้นนะครับก็ขอเชิญชวนให้ไปกันเยอะๆนะครับสำหรับผู้ที่ว่างงานหรือว่าน้องๆนักศึกษาที่จบใหม่นะครับที่ยังไม่มีงานทำก็ไปดูตำแหน่งงานได้นะครับซึ่งก็มีตำแหน่งงานนะครับที่ประชาสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นงานในจังหวัดนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ65ตำแหน่งนะครับถ้า382อัตรานะครับแล้วก็มีตำแหน่งงานที่ต่างจังหวัดอีกนะครับ33แห่งนะครับรวม42ตำแหน่งนะครับ804อัตรานะครับสำหรับ
ตำแหน่งงานนะครับที่จะมาร่วมรับสมัครงานนะครับในวันที่21นะครับมีนายจ้างนะครับที่มาร่วมรับสมัครงานนะครับทั้งในจังหวัดและก็ต่างจังหวัดนะครับถ้าแยกออกเป็นในจังหวัดก็จะมีประมาณ19แห่งนะครับแล้วก็สถานประกอบการที่ต่างจังหวัดอีกประมาณ3แห่งนะครับซึ่งนายจ้างนะครับแจ้งมาร่วมรับสมัครงานกับเราก็ขอเชิญชวนนะครับผู้ที่สนใจที่จะไปสมัครงานในวันนั้นนะครับก็เตรียมเอกสารหลักฐานไปสมัครได้นะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีตำแหน่งงานว่างสำหรับคนพิการด้วยนะครับที่ไปร่วมสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการในจังหวัดก็จะมีอยู่3แห่งนะครับก็รวม26อัตรานะครับสำหรับตำแหน่งงานว่างสำหรับคนพิการนะครับตำแหน่งงานว่างสำหรับคนพิการที่อยู่ต่างจังหวัดอีก5แห่งนะครับก็7อัตรานะครับอันนี้เป็นนายจ้างนะครับที่แจ้งตำแหน่งงานคนพิการมาแล้วก็มีตำแหน่งงานผู้สูงอายุด้วยเช่นกันนะครับสำหรับผู้ที่สูงอายุนะครับถ้าหากท่านสนใจที่จะทำงานนะครับวันนั้นก็ไปดูงานได้นะครับก็มีสถานประกอบการในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราในจังหวัดนะครับก็คือ1แห่งนะครับรวม15อัตรานะครับแล้วก็มีสถานประกอบการที่จ้างผู้สูงอายุอีก1แห่งก็คือ1อัตรานะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ไปร่วมงานได้นะครับในวันที่21อัตรานะครับสำหรับตำแหน่งงานที่นายจ้างนะครับที่แจ้งความต้องการนะครับก็5อันดับแรกก็จะมีตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยนะครับพนักงานตรวจคนผู้โดยสารนะครับพนักงานคลังสินค้านะครับพนักงานขายแล้วก็พนักงานบริการลูกค้าอันนี้ก็คือตำแหน่งงานว่างที่นายจ้างที่แจ้งนะครับมาที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับไปร่วมรับสมัครงานได้ก็มีบริษัทนะครับทั้งในจังหวัดต่างจังหวัดนะครับที่มาร่วมรับสมัครงานกับเราในวันนั้นนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับต่อไปก็จะเป็นข่าวการรับสมัครงานไปทำงานยังต่างประเทศนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากจะไปทำงานยังต่างประเทศนะครับไปกับโดยรัฐจัดส่งนะครับด้วยกรมการจัดหางานนะครับประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยผ่านองค์กร IM Japan นะครับประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่3เป็นเพศชายนะครับสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครไปทำงานยังประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เป็นเพศชายอายุ18ไม่เกิน30ปีนะครับสำเร็จการศึกษาวุฒิม.6 ปวช.ปวส.หรือปริญญาตรีนะครับสูง160เซนติเมตรนะครับผ่านการเกณฑ์ทหารนะครับไม่มีรอยสักบนร่างกายนะครับไม่มีความประพฤติเสียหายและก็ไม่มีประวัติอาชญากรรมนะครับไม่เคยเป็นผู้ที่ไปฝึกงานทางเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับรอบการสมัครนะครับสำหรับปีนี้จะกำหนดไว้ในเบื้องต้นประมาณ4รอบนะครับก็คือรอบเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งรับสมัครงานรับสมัครมาตั้งแต่วันที่1นะครับพฤษภาคมไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569นะครับที่ศูนย์สอบนะครับกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็รอบที่2ก็จะประมาณวันที่1นะครับถึง30มิถุนายน2569อันนี้ก็ศูนย์สอบที่กรุงเทพเช่นกันนะครับรอบที่3ก็จะเป็นในรอบของเดือนกรกฎาคมนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31กรกฎาคม2569นะครับรอบที่4นะครับก็จะประมาณเดือนสิงหาคมนะครับก็เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31สิงหาคม2569นะครับสำหรับเว็บไซต์นะครับที่ใช้ในการสมัครนะครับก็เป็นการสมัครงานออนไลน์นะครับก็เว็บไซต์นะครับ toea.doe.go.th นะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะสมัครก็เข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวนะครับถ้าหากใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ไปกดลงทะเบียนเสียก่อนนะครับก่อนที่จะทำการสมัครนะครับสำหรับหลักฐานที่ใช้ในการสมัครก็จะมีรูปถ่ายสีนะครับขนาด2นิ้วนะครับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหารนะครับนะสายตาไม่บอดสีนะครับสำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับวิธีการคัดเลือกนะครับผู้ที่จะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะมีการตรวจร่างกายอย่างเช่นนิ้วมือนะครับไม่กุดไม่งอไม่ขาดไม่ด้วนนะครับแล้วก็มีการทดสอบในการดันพื้นนะครับอย่างน้อย35ครั้งนะครับแล้วก็ลุกนั่งอย่างน้อย25ครั้งแล้วก็มีวิ่งนะครับระยะทาง3กิโลเมตรนะครับเวลาไม่เกิน18นาที
นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสอบคัดเลือกนะครับที่จะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยผ่านองค์กร IM Japan นะครับซึ่งผู้ที่สนใจนะครับก็สมัครได้ตามรอบระยะเวลาดังกล่าวนะครับก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสุดท้ายก็คือสิงหาคมนะครับจะเป็นศูนย์สอบที่กรุงเทพทั้งหมดนะครับหรือถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเบอร์โทรศัพท์044-666-538นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับจะต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอันนี้สำหรับผู้ที่สนใจที่จะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายนะครับที่ผู้สมัครต้องรับผิดชอบนะครับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้ารับการอบรมในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีค่าตรวจสุขภาพนะครับก่อนเข้ารับการฝึกอบรมแล้วก็ก่อนเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับค่าทำหนังสือเดินทางนะครับค่าตรวจลงตราวีซ่านะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแล้วก็ค่าภาษีเงินสมทบประกันสังคมแล้วก็ประกันการว่างงานตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้วก็ค่าอาหารนะครับมีค่าอาหารค่าที่พักแล้วก็ค่าสาธารณูปโภคต่างๆระหว่างการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคตลอดระยะเวลา3ปีหรือ5ปีในประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถสมัครได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์นะครับสมัครได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเว็บไซต์ที่ใช้ในการสมัครอีกครั้งหนึ่งนะครับ toea.doe.go.th นะครับก็สมัครได้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจหรือต้องหาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฝ่ายจัดหางานต่างประเทศนะครับเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนะครับ044-666-538-106นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีงานที่รัฐจัดส่งอีกนะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะไปทำงานที่กาตาร์นะครับรัฐสมัครคนหางานไปทำงานณกรุงโดฮานะครับรัฐกาตาร์กับกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์นะครับเปิดรับสมัครงานนะครับในตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟหญิงนะครับจำนวน13อัตรานะครับค่าจ้างก็ประมาณ 4,745 ริยัดกาตาร์นะครับหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 46,664.65 สตางค์อันนี้คิดเป็นอัตราแลกเปลี่ยนนะครับของเงินไทยนะครับคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครนะครับเป็นเพศหญิงนะครับอายุระหว่าง25ปีถึง35ปีนะครับสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาด้านการโรงแรมหรือการท่องเที่ยวนะครับหรือมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่านะครับส่วนสูงนะครับ165เซนติเมตรขึ้นไปนะครับสำหรับเงื่อนไขการจ้างนะครับก็จะมีสัญญาจ้างประมาณ2ปีนะครับมีที่พักมีอาหารให้นะครับมีค่าโดยสารเครื่องบินนะครับไปกลับนะครับมีบริการรถรับส่งระหว่างที่พักแล้วก็ที่ทำงานมีประกันสุขภาพให้นะครับซึ่งผู้ที่สนใจนะครับก็สมัครผ่านทางออนไลน์เช่นกันนะครับเว็บไซต์นะครับ toea.doe.go.th นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะไปทำงานในตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟหญิงนะครับก็เริ่มรับสมัครนะครับมาแล้วตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569แล้วก็ไปจนถึงวันที่15มิถุนายน2569นะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สมัครได้ตามวันเวลาดังกล่าวนะครับก็สมัครผ่านทางเว็บไซต์เช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกประเทศหนึ่งนะครับที่เป็นงานที่รัฐจัดส่งเช่นกันนะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียนะครับเป็นตำแหน่งพนักงานนวดนะครับนวดแผนไทยนะครับจำนวน12อัตรานะครับคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครนะครับก็เป็นเพศหญิงนะครับอายุระหว่าง21ถึง42ปีนะครับมีใบรับรองการนวดเท้าหรือนวดไทยอย่างน้อย150ชั่วโมงนะครับถ้าหากมีประสบการณ์ในการนวดนะครับก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผ่านการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลที่กำหนดนะครับมีทัศนคติที่ดีนะครับในการทำงานนะครับก็มีมารยาทในการทำงานที่ดีนะครับสำหรับเงื่อนไขการจ้างนะครับค่าจ้างก็ประมาณ 3,000 ริงกิตต่อเดือนนะครับหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 24,482 บาทนะครับระยะเวลาการจ้างก็1ปีนะครับนายจ้างจัดหาที่พักให้นะครับ
มีอุปกรณ์มีเครื่องครัวให้ฟรีนะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครงานไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียนะครับในตำแหน่งพนักงานนวดหญิงนะครับก็สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้เช่นกันนะครับสมัครเป็นการสมัครงานออนไลน์นะครับสมัครได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับผู้ที่จะสมัครไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียนะครับถ้าใครมีการนวดมีใบรับรองผ่านการนวดสนใจที่จะไปทำงานนวดนะครับไม่ว่าจะเป็นนวดเท้าหรือนวดไทยนะครับอย่างน้อยอย่างต่ำก็150ชั่วโมงนะครับก็เตรียมเอกสารหลักฐานไปสมัครงานได้นะครับผ่านทางออนไลน์นะครับสำหรับผู้จะสมัครนะครับซึ่งการรอบของการรับสมัครก็วันที่19พฤษภาคมนะครับไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569นะครับสำหรับผู้ที่จะสมัครไปทำงานยังประเทศมาเลเซียนะครับสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับก็คือ toea.boe.go.th นะครับสมัครได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับครับช่วงสุด

0: สวทบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูต

0: ูดไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4. เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
1: กดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
2: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
3: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่ว

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันระหว่างวันนี้ถึง21พฤษภาคมนี้
1: ผู้นำจีนเตรียมให้การต้อนรับผู้นำรัสเซียในโอกาสเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการวันที่20พฤษภาคมนี้อาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ได้ในรอบ22ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสและเร่งปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสำนักงานปปท.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสภาหอการค้าไทยเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบถึงความกังวลใจของประชาชนและภาคเอกชนต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังทั้งการปฏิรูปกระบวนการอนุมัติอนุญาตและการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยโดยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐหันน็อตการทำงานเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะอย่างตรงไปตรงมาพร้อมย้ำว่าหากพบเห็นการกระทำความผิดหรือการทุจริตขอให้ส่งหลักฐานไปยังหน่วยงานตรวจสอบเช่นปปช.หรือปปท.ทันทีเพื่อดำเนินการเป็นรายกรณีแทนการใช้ดัชนีชี้วัดความรู้สึกหรือ CPI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนานาประเทศและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวภาคเอกชนนำโดยสภาหอการค้าไทยและศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ร่วมเสนอความคิดเห็นและรายงานข้อมูลผลสำรวจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนความโปร่งใสของประเทศต่อไปฝากสิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานรัฐเร่งอุดช่องโหว่คอร์รัปชันพร้อมจับมือภาคเอกชนปรับปรุงกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการลงทุนนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผลการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหานี้เพราะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความเชื่อมั่นในการลงทุนหรือได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผลสำรวจเรื่องการทุจริตจากภาคเอกชนไปศึกษาและหาแนวทางปิดช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนเตรียมจัดเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่มีปัญหาใน 6-7 กลุ่มธุรกิจภายในวันที่10มิถุนายนนี้ซึ่งหลังจากได้รับข้อเสนอแล้วรัฐบาลจะนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านเว็บไซต์ law.go.thก่อนที่สำนักงานกพร.จะสรุปเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแก้ไขต่อไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับข้อมูลจากกกร.หลังผลสำรวจการทุจริตหน่วยงานภาครัฐนางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับนายกรัฐมนตรีพร้อมเปิดเผยกรณีการหารือกับกรมควบคุมมลพิษหลังพบผลสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐของกกร.จัดอันดับอยู่ในอันดับหนึ่งว่าได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วเมื่อวานนี้ย้ำว่าปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญซึ่งขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับข้อมูลจากกกร.ที่ได้ประสานไปรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผย เตรียมร่วมคณะนายกรัฐมนตรีไปสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะหารือการพัฒนาทักษะทุนมนุษย์การวิจัยและการเปลี่ยนผ่านพลังงานสีเขียวนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าจะร่วมเดินทางไปสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับคณะนายกรัฐมนตรีวันที่21ถึง28พฤษภาคมนี้และจะหารือข้อราชการด้านความร่วมมือหลายด้านในส่วนของกระทรวงอว.จะมีการหารือเรื่องมรดกทางวิทยาศาสตร์ซึ่งประเทศไทยเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุโขทัยมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโบราณสถานจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำการวิจัยเชิงลึกพร้อมใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อทำให้เกิดมูลค่าได้รวมทั้งการพัฒนาทักษะทุนมนุษย์การพัฒนาวิจัยร่วมกันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสีเขียวคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พุทธศักราช2569ถึง2571สร้างความร่วมมือพลังงานสะอาดและซอฟต์พาวเวอร์เศรษฐกิจระยะยาว
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าไทยและฝรั่งเศสเตรียมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีค.ศ. 2026ถึง2028ในวันที่25พฤษภาคม2569ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ3ปีข้างหน้าซึ่งร่างแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่จะเป็นกลไกต่อยอดความร่วมมือไทยฝรั่งเศสในหลายมิติทั้งด้านพลังงานสะอาดเศรษฐกิจการวิจัยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างการสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมเพิ่มความร่วมมือในประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางโลกทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไร้คาร์บอนและการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในสาขาแฟชั่นภาพยนตร์และอาหารสำหรับกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสครอบคลุม4ด้านสำคัญได้แก่เสริมสร้างการหารือด้านการเมืองความมั่นคงและประเด็นระดับโลกความร่วมมือด้านกลาโหมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นผ่านการพัฒนาความร่วมมือระยะยาวและความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนทั้งนี้การลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสที่จะช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีพลังงานและการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความร่วมมือระยะยาวระหว่างสองประเทศต่อไปอริษณาถ ขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ3กระทรวงพัฒนาแดชบอร์ดบริหารผลผลิตข้าวใช้ข้อมูลดาวเทียมและ AI คาดการแบบเรียลไทม์นำร่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: างสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาแดชบอร์ดเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDA เพื่อคาดการผลผลิตข้าวแบบเรียลไทม์ช่วยวางแผนการผลิตการตลาดและบริหารอุปสงค์อุปทานได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีโดยนำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่อำเภอภาชีและอำเภออุทัยเพื่อติดตามการพัฒนาระบบดังกล่าวพบว่าข้อมูลดาวเทียมสามารถประเมินช่วงเพาะปลูกและแนวโน้มผลผลิตได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงแต่ยังจำเป็นต้องบูรณาการข้อมูลพันธุ์ข้าวและข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแม่นยำของระบบให้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้ายกระดับระบบให้สามารถใช้งานได้จริงภายใน2เดือนพร้อมเตรียมนำ AI และ Prism Modelมาวิเคราะห์อุปสงค์ข้าวโลกเพื่อประเมินศักยภาพตลาดวิเคราะห์ข้อจำกัดทางการค้าและกำหนดกลยุทธ์เชิงรุกในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกตลอดจนขยายระบบบริหารจัดการข้าวแบบเรียลไทม์ไปยังทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศในระยะต่อไปปุริมปัสโสภาภารายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเปิดเผยภาพรวมประกันภัยไทยปี2568เติบโตแข็งแกร่งประชาชนให้ความสำคัญกับการวางแผนสุขภาพและการออมมากขึ้น
5: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยภาพรวมธุรกิจประกันภัยประจำปี2568ว่ายังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจโดยมีเบี้ยประกันภัยรับตรงรวมทั้งระบบสูงถึง 969,221 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.17 แบ่งเป็นเบี้ยจากธุรกิจประกันชีวิต 676,436 ล้านบาทซึ่งทำกำไรสุทธิพุ่งสูงถึง 74,894 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.57 โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตอย่างโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือ Unit Link สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพและประกันบำนาญที่สะท้อนเทรนด์การให้ความสำคัญกับการวางแผนสุขภาพและการออมระยะยาวของประชาชนขณะที่ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยรับตรง 292,785 ล้านบาทแม้กำไรสุทธิจะปรับลดลงมาอยู่ที่ 11,677 ล้านบาทแต่ฐานะการเงินและสินทรัพย์ลงทุนยังคงมั่นคงแข็งแกร่งโดยมีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรองสัดส่วนเบี้ยสูงสุดควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของประกันสุขภาพและประกันภัยการเดินทางที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั้งนี้ภาพรวมดังกล่าวสะท้อนถึงเสถียรภาพของอุตสาหกรรมโดยคปภ.ยืนยันพร้อมเดินหน้ากำกับดูแลและยกระดับระบบประกันภัยให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยงที่มั่นคงของประเทศปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: กรมธุรกิจพลังงานยืนยันความมั่นคงด้านน้ำมันของประเทศไทยมีปริมาณน้ำมันสำรองเพียงพอใช้ได้ไม่น้อยกว่า100วันอย่างแน่นอนพร้อมร่วมมือกับอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้ค้าน้ำมันขับเคลื่อนการใช้น้ำมัน B20
4: นายตราวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยตัวเลขปริมาณน้ำมันสำรองในปัจจุบันว่ามีน้ำมันสำรองที่พร้อมใช้ทันทีในประเทศประมาณ 50-60 วันมีน้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางเรืออีกประมาณ30วันและมีน้ำมันตามสัญญาจัดหาที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกประมาณ30วันรวมแล้วประเทศไทยมีน้ำมันสำรองใช้ได้นานกว่า100วันซึ่งสร้างความมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศแม้เกิดสถานการณ์วิกฤตเต็มรูปแบบขณะเดียวกันกรมธุรกิจพลังงานได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มงวดโดยสั่งการให้โรงกลั่นน้ำมันทั้ง6โรงในประเทศเพิ่มกำลังการผลิตและห้ามหยุดการผลิตเด็ดขาดนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและ DSI ในการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7และมาตรา10อย่างใกล้ชิดเป็นรายวันเพื่อป้องกันการกักตุนและตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาน้ำมันขาดแคลนในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้จากมาตรการควบคุมแล้วรัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนโดยเร่งผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากพืชผลทางการเกษตรภายในประเทศทั้งน้ำมันดีเซล B20 และน้ำมันแก๊สโซฮอล E20 เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
6: หลักการแถลงในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของภาคประชาชนในการใช้น้ำมัน B20 ทั้งในมิติของคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพในการที่จะใช้งานในเครื่องยนต์ปัจจุบันได้มีการกำกับดูแลมาตรฐานอย่างใกล้ชิดสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเราก็จะอิงกับทางสหภาพยุโรปเป็นหลักซึ่งก็เป็นมาตรฐานยูโรที่ได้รับความยอมรับจากทั้งภาคอุตสาหกรรมน้ำมันแล้วก็อุตสาหกรรมยานยนต์ไปด้วยกันแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่จำหน่ายสู่ผู้บริโภคนะครับอย่างสม่ำเสมอ
4: สำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย B20 ในครั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอุตสาหกรรมยานยนต์โดยมี13ค่ายรถยนต์ชั้นนำร่วมยืนยันความพร้อมว่ามีรถยนต์รวมกันถึง 1,135 รุ่นที่สามารถใช้น้ำมัน B20 ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์นพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถ้อยแถลงในงานประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่79ประกาศพร้อมร่วมมือปรับโฉมสาธารณสุขโลกเพื่อสร้างอนาคตสุขภาพที่ดีขึ้น
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่79ที่ปาแลดินาซิโองนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสและกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อการปรับโฉมสาธารณสุขโลกความรับผิดชอบร่วมกันว่าไทยมีความมุ่งมั่นต่อระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าความมั่นคงทางสุขภาพความเท่าเทียมและระบบสาธารณสุขที่มีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับวิกฤตจากการถอดบทเรียนความสำเร็จของไทยพิสูจน์แล้วว่าระบบสาธารณสุขที่แข็งแกร่งมีรากฐานมาจากการสาธารณสุขมูลฐานและความไว้วางใจของชุมชนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสถียรภาพของโลก ทั้งนี้ประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อความเป็นพันธมิตรที่มีมาอย่างยาวนานกับองค์การอนามัยโลกและจะยังคงทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกทั้งหมดอย่างสร้างสรรค์ในการปรับโฉมสาธารณสุขโลกผ่านแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้จริงครอบคลุมมีประชาชนเป็นศูนย์กลางถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันที่จะสร้างอนาคตที่มีสุขภาพดีขึ้นพร้อมรับมือกับความท้าทายที่มากขึ้นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นเพื่อมวลมนุษยชาติทุกคนนฤมลอุดมพรรายงาน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตลอดเดือนมิถุนายนนี้
4: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ารัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระประวัติพระจริยวัตรและพระกรณียกิจและการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อถวายพระกุศลตลอดเดือนมิถุนายนได้แก่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระกุศลทางส่วนกลางและส่วนภูมิภาคการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีฉลองพระชนมายุ99พรรษาการจัดพิมพ์สมุดภาพวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดแสดงสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการพิมพ์ลายกระเบื้องโมเสกการวาดลวดลายบนเซรามิกการจัดทำเครื่องแขวนดอกไม้สดถวายเป็นพุทธบูชาและนำคณะนักเรียนที่ชนะการประกวดสวดโอเอวิหารรายเข้าร่วมสวดโอเอวิหารรายระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อร่วมน้อมถวายมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษานอกจากนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจะร่วมกับวัดเครือข่ายใน76จังหวัดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในวันที่26มิถุนายนพร้อมกันทั่วประเทศพร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่ปริสถานพระรูปและสมุดลงนามถวายพระพรตามสถานที่ราชการวัดและสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกนครเมืองธรรมะเมืองพระประจำปี2569
9: นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกนครเมืองธรรมะเมืองพระประจำปี2569พร้อมเปิดเผยว่าการจัดงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่25ถึง31พฤษภาคม2569ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและบริเวณพุทธภูมิภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดกำหนดให้มีกิจกรรมอาทิการรณรงค์แต่งกายชุดสีขาวไว้ทุกการประดับธงชาติและธงธรรมจักรทุกวัดหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมกวนข้าวยาขู่เป็นต้นทั้งนี้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้เห็นความสำคัญและประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเข้าหารือโดยส่วนใหญ่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือฤดูฝนและการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืน
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยเปิดโอกาสให้สสหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประเด็นสำคัญที่สสหารือจำนวนมากคือปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำหลากในช่วงฤดูฝนขณะที่อ่างเก็บน้ำหลายแห่งตื้นเขินและยังไม่ได้รับการขุดลอกทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้อย่างเพียงพอจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งรวมถึงรองรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างยั่งยืน
11: เมื่อถึงฤดูหลากน้ำก็จะไหลมารวมกันทำให้เกิดน้ำท่วมหนักการมีน้ำต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ใช้ตลอดปีซึ่งนั่นจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมั่นคงมากขึ้นค่ะ
12: ซึ่งจังหวัดยะลาเองก็ประสบกับปัญหาตลอดเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาหนักมากครับท่านประธานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดยะลานะครับในเรื่องของขุดนะครับบึงแบมเมาะเนื่องจากว่าไม่ได้รับการจัดสรรหรือว่าไม่ได้มีการขุดลอกมานานแล้วซึ่งคลองบึงแบมเมาะตรงนี้ก็จะการขุดเนี่ยก็จะช่วยรองรับน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำอีกด้วย
13: ดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหานเนื่องจากช่วงฤดูฝนของทุกปีพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหานจะประสบปัญหาน้ำท่วมสาเหตุเกิดจากคลองในมีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนของทุกปีดิฉันจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยการขุดรอกคลองและปรับปรุงระบบระบายน้ำ
10: นอกจากนี้สสยังได้หารือปัญหาอื่นๆอาทิถนนชำรุดเสียหายที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมจนเกิดปัญหาอุบัติเหตุบ่อยครั้งปัญหาพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างปัญหาที่ดินทำกินและการบุกรุกที่ดินสาธารณะวาสนาจระเข้รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันระหว่างวันนี้ถึง21พฤษภาคมนี
14: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยร่วมกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของประเทศจึงประกาศแจ้งเตือนทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้ถึง21พฤษภาคมนี้สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัยและน้ำท่วมขังครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง25จังหวัดและภาคใต้14จังหวัดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในภาคใต้6จังหวัดเน้นย้ำพื้นที่อำเภอชายฝั่งทะเลได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทั้งนี้ปภ.ได้ประสานงานร่วมกับจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมสั่งการให้นำเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงชนันทิดาสังทองรายงาน
1: นายอำเภอตะกั่วป่ามอบหมายให้เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินการสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรหลังน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกั่วส่งผลกระทบด้านการสัญจรกับประชาชนในพื้นที่
15: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางโดยถนนเพชรเกษมมีน้ำเอ่อล้นท่วมผิวจราจรจากเดิม4ช่องจราจรสามารถสัญจรได้เพียง2ช่องทางหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791บวก980โดยมีการขอรับการสนับสนุนรถแบ็คโฮจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและมอบหมายเทศบาลตำบลคึกคักสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรอย่างต่อเนื่องขณะที่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยายังคงแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่14 74ทับ2569มีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน
16: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนและภัยแล้งหลังมีแนวโน้มรุนแรงโดยเฉพาะในปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาวะเอลนิโยตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยจังหวัดได้เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนอย่างต่อเนื่องทั้งการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยการติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการพยากรณ์อากาศให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงโดยกำชับทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางนี้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอ่อนปวีวงศ์วชิราสวัสดิ์ฮอสุรธานีรายงาน
1: ส่วนพื้นที่ภาคเหนืออำเภอเมืองเพชรบูรณ์รายงานความเสียหายเหตุน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักตลอดคืนที่ผ่านมาส่งผลกระทบเบื้องต้น4ตำบล13หมู่บ้าน
17: นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้รายงานว่าเมื่อวานนี้19พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นถึง 23:00 นได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ส่งผลให้เกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและมีประชาชนได้รับผลกระทบหลายตำบลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วยตำบลชอนไพรหมู่ที่2ตำบลเสดียงหมู่ที่5ตำบลบ้านโตกหมู่ที่1 2 3 4 5 7 12และ13และตำบลป่าลาวหมู่ที่6 9และ13รวมทั้งสิ้นเบื้องต้น4ตำบล13หมู่บ้านปัจจุบันสถานการณ์ระดับน้ำได้ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วคงเหลือเพียงน้ำท่วมขังบางส่วนในบางพื้นที่ทั้งนี้อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไปเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายป้องกันไม่ให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4อำเภอพบพระจังหวัดตาก
18: เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่423หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งให้การช่วยเหลือโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยดำเนินการจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายเพื่อป้องกันมิให้น้ำป่าและโคลนไหลเข้าท่วมอาคารเรียนและห้องเรียนชั้นล่างเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์การเรียนการสอนภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนเมื่อช่วงเย็นวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังจัดกำลังพลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงตามประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งตรวจสอบควบคุมคุณภาพ GI สวนทุเรียนป่าละอูของเกษตรกร304รายสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดในเดือนมิถุนายนนี้
19: นางสาวชวนีโคมแก้วเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้เป็นช่วงฤดูทุเรียนป่าละอูสินค้า GI ขึ้นชื่อ

0: เม็ดลีบเล็กโดยจะต้องเป็นผลผลิตที่ออกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของทุกปีเท่านั้นซึ่งจะมีการติดสติกเกอร์ที่ขั้วทุเรียนเพื่อรับรองว่ามาจากผู้ผลิตที่มีใบอนุญาต GI มีหลักฐานตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของทุเรียนได้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: เมื่อประโยชน์ของบุคคลมาก่อนประโยชน์ของสาธารณะคนที่เสียประโยชน์ที่สุดไม่ใช่คนในระบบแต่คือประชาชนทุกคน
2: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงกระบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับการบริการสาธารณะถนนหนทางโครงการก่อสร้างต่างๆเป็นช่องว่างหนึ่งที่คนต้องการจะเข้ามาหาผลประโยชน์เช่นถนนทุกวันนี้4ปีซ่อม4ปีสร้างเนาะประชาชนเนี่ยต้องตื่นตัวลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่บริหารท้องถิ่นเขาจะมีอัปโหลดงบประมาณนะครับเราจะได้เห็นเลยทุกบาททุกสตางค์เขาจัดการไปอย่างไรกฎหมายค่อนข้างเปิดช่องและอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบได้ถ้าไม่คุ้มค่าคุ้มทุนเนี่ยเราก็ร้องเรียนครับ
1: ความโปร่งใสจึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องร่วมกันปกป้องไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนเดียวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเตรียมให้การต้อนรับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่บริเวณด้านนอกของมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ในโอกาสที่ผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้จากนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีปูตินจะหารือกันในหลายประเด็นสำคัญอาทิความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและประเด็นระหว่างประเทศซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการหารืออย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองจะมีการพูดคุยอย่างใกล้ชิดเป็นการส่วนตัวระหว่างเพื่อนเก่าพร้อมจิบน้ำชาอย่างเป็นกันเองเหมือนเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีปูตินเยือนประเทศจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2567ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้รับการต้อนรับอย่างหรูหราซึ่งแตกต่างจากการต้อนรับประธานาธิบดีปูติน
3: สำนักข่าว AFP รายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านมติจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยคะแนนเสียง50ต่อ47เมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นชัยชนะที่รัฐสภาสหรัฐควรมีอำนาจในการเปิดปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐไม่ใช่ประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามมติดังกล่าวจะต้องมีการลงคะแนนขั้นสุดท้ายซึ่งอาจเผชิญอุปสรรคจากสภาผู้แทนราษฎรที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากซึ่งเคยคัดค้านมติในลักษณะนี้มาแล้วรวมถึงการใช้สิทธิ์วีโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่ผลการลงคะแนนครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความกังวลภายในพรรครีพับลิกันเนื่องจากสงครามอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนส่งผลให้คลังอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐตึงตัวรวมถึงความพร้อมทางทหารและประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการยังพุ่งสูงถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสมาชิกรัฐสภายุโรปและ27ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU มีมติเห็นชอบร่วมกันเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่จะดำเนินการตามข้อตกลงการค้าที่ทำไว้กับสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนายไมเคิลดามิอานอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการค้าและอุตสาหกรรมของไซปรัสได้ดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนของ EU ประจำปีนี้กล่าวว่าในวันนี้ EU ปฏิบัติตามพันธกิจของตนแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าการปกป้องความร่วมมือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่มั่นคงคาดเดาได้และมีความสมดุลจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐ ขู่จะกำหนดอัตราภาษีใหม่หาก EU ไม่ดำเนินการ

0: ามข้อตกลงการค้าที่สหรัฐกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจาก EU ที่อัตราร้อยละ15ภายในวันที่4กรกฎาคมนี้
1: กระทรวงมหาดไทยของจอร์แดนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยประกาศห้ามผู้ที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าประเทศเป็นเวลา30วันตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปหลังทั้งสองประเทศเผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวระลอกใหม่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย136รายและมีผู้ติดเชื้อมากกว่า540รายกระทรวงมหาดไทยของจอร์แดนกล่าวเพิ่มเติมว่าพลเมืองจอร์แดนจะได้รับการยกเว้นจากมาตรการดังกล่าวและทางการจอร์แดนจะติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้อย่างใกล้ชิดทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศพร้อมแสดงความกังวลว่าการแพร่ระบาดระลอกนี้รวดเร็วกว่าที่คาดการไว้ในช่วงแรกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้รองจ่าฝูงที่ต้องการ3แต้มสำคัญเพื่อไล่จี้จ่าฝูงอาร์เซนอลเปิดบ้านพบบอนมัสผลปรากฏว่าทัพเรือใบสีฟ้าทำได้แค่เสมอบอนมัส1ประตูต่อ1เก็บเพิ่มได้แค่1คะแนนแข่ง37นัดมี78คะแนนตามหลังอาร์เซนอล4แต้มแต่เหลือการแข่งขันเพียง1นัดส่งผลให้อาร์เซนอลผงาดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดีไปครองได้เป็นครั้งแรกในรอบ22ปีแน่นอนแล้วหรือนับตั้งแต่คว้าแชมป์แบบไร้พ่ายเมื่อปี2004อีกด้วยส่วนผลอีกคู่ท็อตแนมฮอตสเปอร์ยังการันตีการอยู่รอดปลอดภัยในลีกสูงสุดไม่สำเร็จหลังบุกแพ้เชลซี1ประตูต่อ2ต้องลุ้นหนีตายต่อไปในเกมสุดท้ายกริมส์บี้ทาวน์ทีมในลีก2ดิวิชั่น4ของอังกฤษประกาศปล่อยตัวนักเตะออกจากทีม5คนหลังจบฤดูกาล2025ถึง2026โดยหนึ่งในนั้นคือจูดซุนซับเบลกองหน้าทีมชาติไทยอยู่ด้วยสำหรับผลงานของจูดในฤดูกาลนี้ลงสนามไป29นัดทำไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์สโมสรลิเวอร์พูลจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวชุดแข่งประจำฤดูกาล 2026 ถึง 2027 อย่างเป็นทางการโดยในประเทศไทยจัดงานเปิดตัวที่ลาน Discovery Plaza สยามวิทคัฟเวอรี่กรุงเทพมหานครสำหรับชุดแข่งใหม่ของลิเวอร์พูลยังคงผลิตโดย Adidas ภายใต้ดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อแข่งระดับตำนานในช่วงฤดูกาล 1989 ถึง 91ยุคที่สโมสรคว้าแชมป์ลีกภายใต้การคุมทีมของเซอร์เคนนี่ดัลกลิชตัวเสื้อมีการนำลวดลายเรขาคณิตและเอกลักษณ์ฟุตบอลยุคปลายทศวรรษ80มาตีความใหม่ผ่านงานออกแบบกราฟิกที่ทันสมัยโดยยังคงใช้สีแดงเพลิงอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมตกแต่งรายละเอียดสีขาวบริเวณโลโก้อาดิดาสปลายแขนเสื้อและแถบเส้นบนบาร์นอกจากนี้จะมีการเปิดป๊อปอัพสโตร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยที่ Discovery Plaza เพื่อให้แฟนบอลได้เลือกซื้อชุดแข่งและของที่ระลึกสุดพิเศษระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึง7มิถุนายนนี้และในวันพรุ่งนี้สโมสรเตรียมจัดงาน Liverpool FC Legend Meet and Greet โดยการนำ Dirk Kuyt อดีตกองหน้าของทีมมาพบปะเหล่า The Kop อย่างเป็นทางการอีกด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงซึ่งไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยขณะเดียวกันรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ต้องรอความชัดเจนก่อน
3: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อะค่ะ
4: หมายถึงว่ายัง
3: ถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูระยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
2: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ใช้งบประมาณสูงและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ยังต้องให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่
4: ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะ
5: ก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูอะค่ะเราก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักค่ะก็ลองไปพิจารณาดูค่ะว่ามันมีอะไรให้ทำต่อแล้วถ้าทำแล้วมันเป็นประโยชน์กับสังคมแต่ถ้ามันไม่คุ้มค่าก็ไม่จำเป็นค่ะ
2: การแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะรีแอนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษ6-2เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกในแมตช์เดียวทั้ง100แต้มและ107แต้มคว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลพร้อมรับเงินรางวัลกว่า570,000 บาทที่สำคัญมายสากลยังกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีและใบพัดศรีราชานอกจากนี้ยังคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาครองได้ก่อนหน้านี้อีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบ16คู่สุดท้ายอันชิสาชันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอูนักหวดเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะนาตาเลียเฟย์จากสวิตเซอร์แลนด์กับแอชลีย์ฮาวีจากสหรัฐอเมริกา6-2ทั้ง2เซตทำให้อัญชิสาและจางกาอึนผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอคู่มือวางอันดับ2ของรายการอย่างเรนะโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหยาอี้จากไต้หวันต่อไปการแข่งขันเซปักตะกร้ออีสตาร์ฟเวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเมียนมา2-1เซต15-8 13-15และ15-7คว้าแชมป์ประเภททีมเดี่ยวไปครองได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้แก่จายอังสุธาสาวิทและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสมโลก Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยในการแข่งขันคีรินจายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทั้ง2สนามขณะที่นรเศรษฐาดาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศสนามที่1ส่วนในรายการสปรินต์จายผ่านเข้าลึกที่สุดในรอบ8คนสุดท้ายอย่างไรก็ตามจายยังทำคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น390คะแนนอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่อันดับ45ส่วนนรเศรษฐาดาอันดับโลกมาอยู่ที่104ขยับขึ้นมา36อันดับส่งผลให้ทีมสปรินต์ไทยขึ้นมาอยู่อันดับ15ของโลกและอยู่อันดับ4ของเอเชียพร้อมวางแผนส่งนักปั่นชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนเพื่อปรับตัวกับเวโลโดรมในร่มพื้นปาเก้250เมตรก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดู ูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: รองอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่ากระบี่กระบองกระบี่กระบองประกอบด้วยคำว่ากระบี่กับกระบองกระบี่หมายถึงอาวุธชนิดหนึ่งใบแบนยาวปลายแหลมมีคมข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างด้ามสั้นที่ด้ามถืออาจมีโกรงหรือไม่มีก็ได้มีฝักส่วนกระบองมาจากภาษาเขมรว่าดอมบองหมายถึงไม้ที่ใช้เป็นอาวุธสำหรับตีมีรูปกลมบ้างเหลี่ยมบ้างใช้ว่าตระบองก็มีกระบี่กระบองเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยและเป็นกีฬาประจำชาติอย่างหนึ่งผู้เล่นใช้อาวุธโบราณหลายชนิดของไทยเช่นดาบหอกง้าวกระบี่พลองรวมทั้งเครื่องป้องกันอาวุธเช่นดั้งเขนโล่ไม้ศอกสั้นแต่อาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธจำลองโดยมากทำด้วยไม้โลหะหรือหนังสัตว
10: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 97 ซม.และเวลา 23:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 28 เซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 71 เซม.และเวลา 16:32 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 24 เซม.วันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.
0: ต่อไปเป็นข่าวบริการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19 มิถุนายน 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org Line ID 080-404-2493 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-354-7391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 ถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.ect.go.thหรือ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง15มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหยุดสงครามเพื่อมาเล่นฟุตบอลท่านผู้ฟังครับสงครามและความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลกระทบโดยตรงต่อวงการกีฬาโลกตลอดประวัติศาสตร์ทั้งการยกเลิกแข่งขันการถอนตัวของทีมชาติและการเปลี่ยนสนามกีฬาเป็นสมรภูมิรบส่วนในปี2026นี้สงครามตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านสร้างความไม่แน่นอนต่อฟุตบอลโลกที่กำลังจะมีขึ้นกลางเดือนมิถุนายนนี้สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกัน3ประเทศแล้วหนึ่งในทีมที่เข้ารอบสุดท้ายร่วมด้วยนั่นก็คือทีมชาติอิหร่านนอกจากนี้3นัดแรกของทีมชาติอิหร่านจะลงเตะในสนามของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยด้านสมาคมฟุตบอลอิหร่านได้ยื่นคำร้องไปยังฟีฟ่าแล้วเพื่อขอให้ย้ายสนามเตะซึ่งยังไม่บรรลุผลและนี่ก็เป็นผลมาจากสงครามเช่นกันซึ่งการแข่งขันเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วและย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ชมคนดูจะลดจำนวนลงหรือไม่ด้วยความหวั่นเกรงด้านความปลอดภัยยิ่งเมื่อสงครามสู้รบยืดเยื้อยังไม่จบเมื่อถึงช่วงเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มขึ้นก็คงเต็มไปด้วยบรรยากาศที่มากด้วยปัญหาอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับผมขอย้อนเวลากลับไปใน อดีตในขณะที่สมัยสงครามโลกครั้งที่1ช่วงคริสต์มาสปีคริสตศักราช1914ว่ากันว่าช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่1เป็นช่วงเวลาที่หลายประเทศที่มีส่วนร่วมในสมรภูมิสงครามต่างดูแลทหารของพวกเขาเป็นอย่างดีที่สุดเหล่าทหารที่เข้าร่วมสงครามหนาวเหน็บอยู่ในพื้นที่สงครามและต้องฉลองวันคริสต์มาสจากที่แห่งนั้นทั่วยุโรปจึงมีการเชิญชวนให้ผู้คนร่วมมอบของขวัญต่างๆไปถึงทหารแนวหน้าขณะที่รัฐบาลของแต่ละประเทศก็ส่งของขวัญไปถึงทหารของพวกเขาวันคริสต์มาสจึงกลายเป็นเหมือนวันหยุดพักรบระหว่างกันแต่เหตุการณ์คริสต์มาสทรูธเกิดจากเสียงเพลงฉลองคริสต์มาสที่ลอยตามลมในวันคริสต์มาสอีฟจากฝ่ายเยอรมนีและมันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าในเวลาต่อมาฝ่ายเยอรมนีไม่ได้ยินเสียงฉลองเทศกาลเดียวกันจากฝั่งอังกฤษเสียงเพลงในวันคริสต์มาสอีฟเป็นเหมือนสัญญาณหยุดยิงและวันรุ่งขึ้นในวันคริสต์มาสทั้งสองฝ่ายจึงมาร่วมฉลองวันหยุดและวันสำคัญทางศาสนานี้ร่วมกันโดยมีการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรไม่มีฟุตบอลนัดไหนในโลกที่ใช้คำว่ากระชับมิตรได้เหมาะสมเท่ากับฟุตบอลที่เกิดขึ้นระหว่างวันคริสต์มาสในสนามรบในปี1914อีกแล้วแม้แทบจะไม่มีข้อมูลที่เป็นหลักฐานชั้นต้นจากผู้ที่ได้รับชมหรือผู้ที่ลงเล่นฟุตบอลในช่วงเวลานั้นอยู่เลยแต่เชื่อกันว่าในวันคริสต์มาสปี1914มีการเล่นฟุตบอลเกิดขึ้นจริงหลังมีการพบจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของสิบโทอาเบิร์ตไวแอตและจ่าสิบเอกแฟรงค์นาเดนซึ่งเป็นพยานบุคคลที่สามารถยืนยันได้ว่ามีการเล่นฟุตบอลเกิดขึ้นที่เมืองวูเวิร์กเฮมประเทศเบลเยียมและเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านมาร่วม100ปีมีการยอมรับจากประเทศที่เกี่ยวข้องจนนำมาสู่อนุสาวรีย์รูปลูกฟุตบอลบนซากกระบอกปืนใหญ่ที่เมืองแซงเอวองประเทศเบลเยียมซึ่งคอยย้ำเตือนว่าครั้งหนึ่งทหารเคยวางปืนและมาเล่นฟุตบอลกันท่านผู้ฟังครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่ใกล้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ผมก็ภาวนาให้เกิดเรื่องราวดีๆเหมือนเมื่อครั้งในอดีตที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับจบบทความประจำวันเรื่องหยุดสงครามเพื่อมาเล่นฟุตบอลเรียบเรียงและนำเสนอโดยทราวุธวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
13: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนรินาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
2: แววหวานตำนานเพลง
0: เพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเปิดรายการมาแบบคึกคักแบบนี้แน่นอนครับวันนี้เราพบกันเป็นประจำทาง FM 92.5 MHz ครับAM 891 GHz ช่องทางต่างๆนะครับโดยเฉพาะวิทยุเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศรวมไปถึงรับชมรายการผ่านทาง NBT 2 HD กฎหมายเลข2ครับผม
1: และช่องทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแววหวานตำนานเพลงและสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วครับเรื่องราวนะครับที่จะมาถ่ายทอดนะครับพูดถึงเพลงของเราในวันนี้ตลอด1ชั่วโมงเต็มๆเรามีมาให้ได้ชมกันแน่นอนครับแล้วเราจะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกกับบทเพลงแรกรันต่อ4เพลงเลยครับพี่เจนครับบทเพลงนี้ครับเป็นบทเพลงที่บ่งบอกถึงความเจ็บปวดทางอารมณ
1: ์
0: บางครั้งเนี่ยความเจ็บปวดรวดร้าวมันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าจะต้องเห็นแผลเป็นในร่างกายทั่วไปครับอาจจะเกิดอยู่ตรงนี
1: ้อยู่ที
0: ่แผลรักในใจ
1: ชื่อเพลงนั่นเอง
0: นะครับผู้ที่จะมาถ่ายทอดเพลงนี้ครับโดยคุณไนซ์ประภวรินทร์เจริญผลธนาการครับเพลงนี้คำร้องโดยครูจรีบุญประเสริฐทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานครับ
1: ค่ะและเพลงที่สองนะคะบอกว่าสิ่งที่สวยงามนะคะไม่มีอะไรยึดถือจีรังยั่งยืนนะคะเป็นได้แค่ทางผ่านนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตัวจริงอุ๊ยทำไมรู้สึกรุนแรงนะคะเพลงนี้
0: เปรียบเสมือนเป็น
1: เศร้าอยู่นะ
0: เปรียบเสมือนเป็นดอกทอริมทาน
1: เหมือนดอกไม้ริมทานอะไรอย่างนี้เน
0: า
1: ะ
0: ประมาณนั้น
1: อ่ะค่ะบทเพลงนี้นะคะจะมาขับร้องนำหมู่นะคะโดยคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยคุณนินาศช่ำชองยุทธค่ะและทำนองนะคะนำมาจากทำนองเพลงจีนเถาฮวาเจียงค่ะ
0: ครับผมขับร้องโดยคุณทัศนัยพรโมรีรัตน
1: ์นะ
0: ฮะย้ำอีกทีย้ำอีกทีนะฮะบทเพลงที่3ครับกับเรื่องราวความรักที่งดงามยามค่ำคืนนะครับเพลงนี้จะถูกใช้แทนความรู้สึกแบบลึกซึ้งอ่อนโยนหรือว่าบางทีใช้ในอารมณ์แบบเหงาที่มันซ่อนอยู่ในใจครับกับเพลงที่มีชื่อว่ากลิ่นราตรีครับเพลงนี้คำร้องโดยคุณครูทรงสาริตุลครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณนัทนัยวงวรสารครับ
1: ค่ะและปิดท้ายช่วงแรกของเราในวันนี้กับเพลงถึงเธอค่ะเพลงนี้นะคะคุณนฤมลสมหวังจะมาเป็นผู้ถ่ายทอดให้ได้รับชมรับฟังกันค่ะคำร้องนะคะโดยครูชอุ่มปัญจพันธ์ค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะบรรเลงและขับร้องโดยศิลปินจากกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: เชิญรับชมครับ

0: ค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะกับช่วงแรกของรายการของเราค่ะช่วงนี้เรามาส่งความสุขกันต่อกับ4บทเพลงด้วยกันค่ะ
1: เริ่มต้นกันที่บทเพลงที่มีชื่อว่าแม่ทูลหัวครับเพลงนี้คำร้องโดยครูทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับถ่ายทอดคำร้องโดยคุณแม็กชาญคุณตินวัยสาวงครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับเพ่นโฉมเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานครับขับร้องโดยคุณธนพลศรีรักครับ
0: ค่ะและเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะกับเพลงเจ็บค่ะเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองนะคะโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะส่วนผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณเฟรนชิปเสถียรพงษ์กันแตงค่ะและบทเพลงที่4ในช่วงนี้นะคะก็เป็นบทเพลงเกี่ยวกับความรักนั่นเองที่มีความหมายลึกซึ้งมากๆเลยนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าสอนกามเทพค่ะซึ่งวันนี้น้องพันธ์พัฒนันอรุณวิจิตสกุลจะมาเป็นผู้ขับร้องค่ะคำร้องนะคะโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะบรรเลงและขับร้องโดยศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: เชิญรับชมครับ

0: ก็ผ่านไปแล้วนะคะกับเมื่อสักครู่นี้นะคะ4บทเพลงด้วยกันนะคะแล้วยิ่งเพลงสุดท้ายนี่โอ้โหลึกซึ้งกินใจมากๆจริงๆนะคะกับความรักในเพลงสอนกรรมเทพนะคะใน3แบบ
1: ความรักที่มีหลายรูปแบบบางทีความรักเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นความรักที่เลือกไม่ได้ก็ได้เนาะไม่รู้ว่าเราจะต้องเจออะไรกับความรักมีทั้งความสุขและความทุกข์แน่นอนครับ
0: ใช่ค่ะบางทีก็มีแบบความสุขแบบน้ำผึ้งหวานอะไรอย่างนี้บางทีก็เจ็บช้ำระทมนั่นเองนะคะอ่ะช่วงนี้ดีกว่ามาต่อกันนะคะ5บทเพลงด้วยกัน
1: ครับเริ่มต้นกันที่บทเพลงนี้ครับเรื่องราวในเพลงนี้เป็นการคิดถึงลำพึงรำพันความรู้สึกเศร้าเหงาอะไรอาวรณ์นะครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าข้าหนึ่งครวญครับเพลงนี้คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยหลวงสุขุมนายประดิษฐ์ครับขับร้องโดยพี่เจนมรุธิดาบุญมงคลครับผมและบทเพลงที่2ครับเป็นเรื่องราวความรักคำหวานแบบใกล้ชิดอ่อนโยนนะครับในบทเพลงนี้ครับกระซิบสวัสดิ์เพลงนี้คำร้องโดยครูทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณเบนซ์ดาริกานิ่มพิจารณ์ครับ
0: และบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับความรักที่เป็นความรักที่แน่วแน
1: ่
0: มุ่งมั่นนะคะแล้วก็ที่จะรักใครสักคนนะคะซึ่งเป็นบทเพลงคู่นั่นเองกับเพลงปองใจรักนะคะซึ่งคำร้องนะคะโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานวันนี้จะมาถ่ายทอดโดยคุณวัชริศวัชระสริตและคุณประภวรินทร์เจริญผลธนาการค่ะตามกันด้วยบทเพลงที่4นะคะบทเพลงพรานทะเลค่ะบทเพลงนี้คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสันค่ะและปิดท้ายช่วงนี้ค่ะด้วยเพลงน้ำตาดาวค่ะขับร้องโดยคุณสุริพรกลางสะอาดนะคะคำร้องโดยครูทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะบรรเลงและขับร้องโดยคีตศิลปินและดุริยางคศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: แล้วก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วนะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับความสุขผ่านเสียงเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการการผลิตรายการนะคะท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณวนิดาโคชเสนีค่ะควบคุมการฝึกซ้อมนะคะโดยคุณบุญเอิบสุธาค่ะผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ค่ะและวันนี้นะคะควบคุมรายการนะคะโดยคุณรินทรพัฒน์รุ่งเรืองค่ะวิทยากรของเราค่ะคุณวรศิลป์เพชรประสานค่ะ
1: บรรเลงและขับร้องนะครับจากนักร้องนักดนตรีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการแว่วหวานตำนานเพลงได้ใหม่ตามช่องทางต่างๆนะครับ FM 92.5 MHz ครับ AM 891 GHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะครับและทาง Facebook Fanpage นะครับแว่วหวานตำนานเพลงวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และทาง NBT2HD อย่าลืมกดหมายเลข2นะครับสัปดาห์หน้าครับเรื่องราวบทเพลงในรายการของเราจะนำเพลงอะไรมานำเสนอต้องรอติดตามครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนวางระบบใบอนุญาตหลักและอนุญาตโดยปริยายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนวางระบบใบอนุญาตหลักและอนุญาตโดยปริยาย
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ.หลังวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎรโดยร่างกฎหมายฉบับนี้สภาผู้แทนราษฎรชุดที่26เคยให้ความเห็นชอบมาแล้วในการอภิปรายส.ส.ต่างแสดงความเห็นสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวโดยระบุว่ากฎหมายฉบับนี้เชื่อมนวัตกรรมสำคัญ2ด้านเข้าด้วยกันคือการเปิดช่องให้ฝ่ายบริหารออกกฎระเบียบเกี่ยวกับใบอนุญาตต่างๆให้ทันต่อสถานการณ์ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้รัฐสภาตรวจสอบและทักท้วงได้เพื่อสร้างความสมดุลในการใช้อำนาจโดยพระราชกฤษฎีกาจะมีผลบังคับใช้เมื่อไม่มีการทักท้วงจากรัฐสภาทั้งนี้ร่างกฎหมายกำหนดให้มีระบบใบอนุญาตหลักรวมถึงระบบใบอนุญาตโดยปริยายสำหรับกรณีที่มีความเสี่ยงต่ำและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขด้วยคะแนนเห็นด้วย435เสียงไม่เห็นด้วย1เสียงถือว่าให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามขั้นตอนของรัฐสภาวัฒนาตระเกตรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจตลาดโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศเร่งยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคสกัดสินค้าไม่ได้คุณภาพเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อตรวจสอบร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซลาเซลล์หลังได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันพลังงานสะอาดได้รับความนิยมอย่างมากเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าแต่กลับพบปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐานประสิทธิภาพไม่ตรงปกและเสี่ยงเกิดอัคคีภัยโดยตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนแล้วกว่า160เรื่องมูลค่าความเสียหายรวมกว่า40ล้านบาทซึ่งสคบจะบูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าสมอและสภาองค์กรของผู้บริโภคปูพรมตรวจสอบตลาดทั่วประเทศเพื่อกวาดล้างสินค้าอันตรายเหล่านี้โดยสคบจะเร่งยกระดับมาตรฐานทางกฎหมายให้สินค้าโซลาเซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเฉพาะเช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงอันตรายและผลักดันให้ธุรกิจรับติดตั้งอยู่ภายใต้การควบคุมสัญญาขณะที่สมอ. อยู่ระหว่างหารือยกระดับให้เป็นมาตรฐานมอ. ก. ภาคบังคับพร้อมติด QR code ตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
2: ผู้นำญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เห็นพ้องการกระชับความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างสองประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าการประชุมสุดยอดระหว่างนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกับประธานาธิบดีอีแจมยองแห่งเกาหลีใต้ที่เมืองอันดงในจังหวัดคยองซังเหนือทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านพลังงานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยการรับประกันการจัดหาน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทำการสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิกล่าวภายหลังการประชุมสุดยอดดังกล่าวโดยระบุว่าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะจัดการเจรจาด้านนโยบายเพื่อแสดงความร่วมมือด้านพลังงานและร่วมกันสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่เวอร์ทานสำหรับแร่ธาตุสำคัญขณะที่ประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวว่าความเป็นไปได้ของความร่วมมือระดับทวิภาคีนั้นไร้ขีดจำกัดและสิ่งจำเป็นสำหรับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นรวมถึงจีนคือการเคารพซึ่งกันและกันร่วมมือกันและแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อสันติภาพและความมั่นคงที่แท้จริงในภูมิภาค1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
13: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
14: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
15: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะ เหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
16: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
15: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล่างถ้วยล่างชามล่างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
16: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
15: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
16: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
15: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
16: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
17: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
18: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
19: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี
18: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
19: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
18: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
19: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
18: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
19: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
18: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
19: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
20: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
21: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์สำหรับภาคบ่ายมีรายการดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ 15:00 นถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15:35 นช่วงรายการบุรีรัมย์สระแอง 16:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงเวลารายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี 16:30 รับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17:00 ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเสนอรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม 18:00 เทียบเวลาเคารพธงชาติ 18:25 รายการตีคล้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน 18:40 รายการสบายยามเย็น 19:00 ถ่ายทอดข่าวเวลา 19:30 รายการแวดวงกีฬา 20:00 ถ่ายทอดข่าว 20:30 เสนอรายการสารวรรณกรรม22:00 ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นรายการเพื่อนฝันเวลา23:00ถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการธรรมะก่อนนอนเวลา24:00ปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ธนเดชฉลาดแพทย์รับหน้าที่นายช่างเทคนิคและทำการควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศเฉลิมวันโพเกตรักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลาในขณะนี้ 14:15 ช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

วัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์นะคะที่มีให้ติดตามรับฟังกันค่ะในช่วงเวลาบ่ายสองโมงนะคะถึงบ่ายสามโมงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะมันขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101อยู่ที่ท่านเพื่อนและติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำเคยมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็มีบทเรียนจากทางรายการให้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้กับดิฉันนะคะหรือว่าดิฉันสากลรับหน้าที่ในการค่ะในช่วงแรกของเราคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะก็จะมีเรื่องราวในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีมาฝากอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่ตอนแรกเราได้นำเสนอไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังมีให้ติดตามกันอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะจะพานะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามในตอนกันเริ่มจะเรียงมามวดนะคะเพลงพื้นบ้านตำนานถิ่นนะคะซึ่งดิฉันอาจจะพูดภาษาขมิ้นบ้านเราไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะอาจจะพยายามนะเดี๋ยวมีเรื่องราวนี้มาฝากกันจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเสียงดนตรีที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงเพราะๆจากพี่น้องชุมชนบ้านกระเจ้าตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะเราพาทุกคนมาอยู่ที่บ้านกระเจ้าตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้ค่ะ EP นี้เรายังคงอยู่นะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือพ่อสัวกำลังรำนะคะสารวัตรกำนันตำบลลำดวนอำเภอกระสังนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้นำนะคะเป็นผู้นำทีมนักร้องนำทีมด้วยนะคะและอีกสองท่านค่ะวันนี้เรายังคงอยู่กับน้องโจ๊ะนะคะน้องวีรพลชื่อรำค่ะแล้วก็น้องวันนี้ที่มาเพิ่มเติมก็คือวันนี้ได้เจอกับน้องมอยนะคะน้องวันชัยเพ็ญนรงค์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรายังคงอยู่กับเครื่องดนตรีที่ต้องบอกว่าเป็นดนตรีกันตรึมที่เป็นการสืบสารเครื่องดนตรีตั้งแต่สมัยโอ้เกิดมาก็คือได้ยินเลยเรียกว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะหรือว่าเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีของบ้านเรานะคะซึ่งเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงในเรื่องของความเป็นมานะคะแล้วก็ในเรื่องของการเกิดมาได้ยินเป็นยังไงแล้วก็การต่อยอดการที่จะสืบสานเป็นยังไงบ้างทีนี้วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับเครื่องดนตรีแต่ละชนิดนะคะหลังจากที่เราได้ฟังเพลงเพราะๆจากการที่ประกอบเครื่องดนตรีต่างๆเข้าด้วยกันแล้ววันนี้เราจะมาดูเครื่องดนตรีที่ต้องบอกว่าเป็นหัวใจหลักของการเล่นกันตรึมนะคะหรือว่าจะเรียงของที่นี่แต่ต้องบอกว่าในฐานะที่หนูเนี่ยก็เป็นคนบุรีรัมย์ที่เป็นคนที่พูดเขมรเนาะอ่ะในพื้นที่เนี่ยเป็นคนเขมรเนาะทีนี้เนี่ยมีข้อสงสัยนะเพราะสัวว่ากันตรึมกับจะเรียงเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงเพราะว่าบางทีเราไปฟังมันก็คล้ายกันนี่มันก็เหมือนกันซึ่งบางทีก็แยกไม่ออกทีนี้ให้พ่อสัวเนี่ยได้เล่าให้ฟังหน่อยว่ากันตรึมกับจะเรียงมันมีความแตกต่างกันยังไงคะ
1: นะครับกันตรึมกับจะเรียงก็ถ้าพูดไปแล้วคือมันก็คล้ายกันแต่การร้องน่ะการเอื้อนน่ะอย่างเช่นจะเรียงน่ะการเอื้อนน่ะขึ้นต้นก็จะช้าแล้วก็จะสับจังหวะเพิ่มไปเรื่อยนะครับก็อย่างเช่นก็มีจังหวะ1จังหวะ2แล้วสับไปเรื่อยอย่างเช่นกันตรึมก็จะขึ้นมาเป็นจังหวะอะไรเร็วคือเร็วช้าก็คือช้านะครับมันก็จะต่างกันประมาณนี้แหละครับ
0: แล้วสำหรับน้องโจ๋ล่ะว่ามีความแตกต่างยังไงสำหรับคนรุ่นใหม่เราเล่าให้ฟังหน่อย
2: ครับผมจากที่เราได้เล่นเราก็ได้สังเกตนะครับพ่อก็คือว่าดนตรีกันตรึมหลักๆเลยก็คือเน้นไปที่ความเร้าใจ
0: อ
2: ื
0: มอันนี้คือกันตึม
2: ใช่ครับก็คือการที่มีกลองเพิ่มเข้ามานะครับก็คือมีดนตรีหลักๆเลยก็คือซ
0: อ
2: และก็ปีออนะครับในสมัยแต่ก่อนเนี่ยมีปีออแล้วก็ซอปีออจะเป็นผู้นำและซอเป็นผู้รองลงมาแต่ว่าในปัจจุบันปีออเนี่ยแทบจะหายสาบสูญไปแล้วก็จะว่าได้นะครับแต่ก็ยังมีคนเล่นอยู่บ้างแต่ว่าจะใช้น้อยส่วนมากจะใช้ในเฉพาะพิธีกรรมเท่านั้นนะครับทั้งแล้วดนตรีกันตรึมหลักๆนะครับในปัจจุบันนะครับก็จะมีซอเป็นหลักสำหรับจะเรียงก็จะมีแคนนะครับแคนเป็นดนตรีหลักเท่านั้นจะไม่มีกลองนะครับจังหวะที่ได้จากจะเรียงเนี่ยจะเป็นการกระทืบเท้าแล้วก็การดีดมือเท่านั้นแต่ว่ากันตรึมจังหวะที่ได้จะได้จากกลองกันตรึมครับ
0: ค่ะทีนี้มาดูเครื่องดนตรีแต่ละประเภทกับการเล่นนะอย่างกันตรึมกันตรึมนี่มีกี่แบบมีการเล่นแบบกี่แบบ
2: ครับสำหรับดนตรีกันตรึมนะครับเราจะแบ่งออก2ประเภทใหญ
0: ่ๆ
2: นะครับก็คือ1เพื่อความบันเทิงนะครับและ2เพื่อพิธีกรรมนะครับในดนตรีเพื่อความบันเทิงนะครับเราก็จะเล่นทั่วไปในงานมงคลนะครับงานมงคลก็เช่นงานแต่งนะครับงานบวชงานบรรจุอัฐิงานรื่นเริงต่างๆนะครับส่วนที่2คือดนตรีกันตรึมในพิธีกรรมนะครับก็จะอันนี้จะเน้นหน่อยนะครับจะมีระเบียบวิธีการเล่นที่ค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับว่าจะมีเพลงเฉพาะนะครับเพลงจะมีเพลงแบบเน้นแบบโบราณนะครับเน้นแบบโบราณดั้งเดิมนั่นเองครับอันนี้ก็คือในส่วนของลักษณะการเล่นในงานต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการแบ่งตามยุคสมัยนะครับ1ก็คือดนตรีกันตรึมแบบดั้งเดิมจริงๆจะมีแค่ซอและก็กลองเท่านั้นนะครับมีแค่ซอกับกลองเท่านั้นแล้วก็มีคนร้อง1คนนะครับนี่คือแบบดั้งเดิมจริงต่อมานะครับก็จะเริ่มมีฉิ่งมีฉาบเข้ามานะครับอันนี้คือยุคที่2ต่อมาในยุคปัจจุบันนะครับก็จะมีดนตรีกันตรึมแบบประยุกต์ ก็คือการใช้เครื่องดนตรีสากลเข้ามาร่วมด้วยนั่นเองครับ
0: ค่ะทีนี้เรามาสาธิตการเล่นเครื่องดนตรีที่ต้องบอกว่าเป็นหัวใจหลักที่วันนี้เนี่ยเรานำมามีอยู่3อย่างด้วยกันก็จะมีให้น้องโจแนะนำหน่อย
2: ตัวนี้จะเป็นซอกันตรึมนะครับซอกันตรึมทุกท่านเห็นนะครับท่านผู้ชมเห็นนะครับท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันคล้ายซอทางภาคกลางไหมคล้ายซออู้ไหมเพราะว่าเห็นเป็นกะลามะพร้าวนะครับมีความคล้ายคลึงแต่ไม่เหมือนนะครับด้วยความที่กะลามะพร้าวเนี่ยจะเป็นกะลามะพร้าวพื้นบ้านเรานะครับจะไม่ใหญ่มากเสียงก็จะเป็นเสียงกลางนะครับเราจะเรียกว่าซอกันตรึมนะครับถ้าอยู่ในวงโหรีเราจะเรียกว่าซอกลางนะครับคือมีเสียงกลางๆไม่ทุ้มไม่สูงนะครับเป็นซอกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นซอกันตรึมทำกับกะลามะพร้าวที่หาได้ในชุมชนแล้วก็ใช้หนังงูนะครับเป็นหน้าซอนะครับใช้หนังงูเหลือมเป็นหน้าซอนะครับในปัจจุบันก็อาจจะมีการประยุกต์ใช้หนังวัวได้บ้างนะครับผมแต่ว่าก็คุณภาพก็ยังไม่ดีเท่าหนังงูแบบดั้งเดิมนะครับผมก็มีคันชักมีแบบซอทั่วไปนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือในกะลาเป็นกะลามะพร้าวแบบซอกันตรึมนั่นเองครับ
0: ค่ะทีนี้สาธิตการเล่นให้ดูหน่อยการซอที่เล่นกับกันตรึมแบบดั้งเดิมเขาเล่นออกจังหวะแบบไหนยังไงลองเล่นให้ดูหน่อย
2: ได้เลยครับผมเดี๋ยวคุณพ่อตีกลองแล้วก็
0: ตีกลองด้วยประกอบด้วย
3: ให้น้องตี
0: พ่อร้องนะคะอันนี้เราจะเล่นเป็น

0: ครับประมาณนี้ครับ
1: เมื่อกี้พ่อร้องเกี่ยวกับอะไร
2: อ๋อเกี่ยวกับร่มมะพร้าวนั่งรอสาว
1: นะครับอ๋อตามชื่อที่น้องโจ๊กบอกเมื่อกี้ว่ามะลุกโดมอ่ะลืมบอกมามะลุกโดมคือร่มมะพร้าวนะคะนี่เมื่อกี้เนี่ยเป็นแบบดนตรีดั้งเดิมดนตรีดั้งเดิมอ่ะทีนี้ถ้าเป็นมีอีกประเภทหนึ่ง
3: ใช่ครับก็เราจะประยุกต์เริ่มมีฉิ่งมีฉาบเข้ามานะครับก็เล่นคล้ายๆแบบดั้งเดิมครับแต่ว่าเนื้อหาบทเพลงจะค่อนข้างที่จะเร็วขึ้นเหมาะสำหรับงานรื่นเริงงานรำอย่างเงี้ยครับผม
1: เอาเร็วๆขึ้นเอาจังหวะเร็วขึ้นเดี๋ยวชิงเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวค่อยตามมาช่วงท้ายๆรายการเดี๋ยวได้ฟังนะแต่ว่าลองให้เล่นในจังหวะที่เร็วขึ้นหน่อย

0: วานนี
1: ้ตอนที่พ่อขึ้นมาว่าสไลสไลซอเนาะหนูก็มองหน้าพ่อยิ้มเพราะว่ามองดูผิวตัวเองแล้วก็น่าจะรักหนูนี่แหละนะหนูว่านะอันนี้ก็เป็นจังหวะที่จะเล่นแบบเพิ่ม
2: ใส่ผ้า
1: ขึ้นบอสถือไม้หน่อย
3: ผู้หญิงรูปผิวพรรณขาวใส่ผ้าถุงผ้าอัมพรุมเรียกผ้าอัมพรุมผ้าไหมอัมพรุมนะครับ
1: เป็นผ้าพื้นบ้านของที่
3: ผ้าพื้นบ้านนะครับครับก็กลัวนะกลัวเราจะทิ้งแล้วก็บอกไปว่าจะยังไงก็ไม่ทิ้งหรอก
1: มาดีแล้วก็ฟังออกอยู่
4: แต่เขาก็จะเป็นการร้องหยอกล้อนะครับถ้าเป็นนักร้องหญิงชายเขาก็จะร้องโต้ตอบกันประมาณเนี้ยครับ
1: เดี๋ยวหนูต้องมาหัดแล้วแหละแล้วหนูจะเป็นนักร้องหญิงคู่กับพ่อสัวเราจะรับงานไปด้วยกันอันนี้จะเป็นในส่วนของกันตึมที่เราเล่นแบบพิธีการกับแบบบันเทิงทีนี้มาดูจะเรียงกันบ้างถ้าจะเรียงเนี่ยอันนี้เมื่อกี้เราเพิ่งพูดถึงในเรื่องของหัวใจหลักก็คือซอแล้วก็ยังมีในส่วนของแคนเรายังไม่ได้เป่าเลยนะนี่มีแคนกับกลองแคนนี้ไว้สำหรับเล่นจะเรียงใช่ไหมคะจะเรียงมีกี่ประเภทคะน้องโจ
4: ครับผมสำหรับจะเรียงนะครับผมจะเรียงจะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆ1นะครับแบบดั้งเดิมเลยจริงๆการจะเรียงใส่แคเนี่ยยังไม่มีเราจะจะเรียงปากเปล่าๆการจะเรียงเล่นๆกันนะครับพอโต้ตอบกันนะครับเราเรียกว่าจะเรียงจรวงจะเรียงจรวงจะเรียงปรบมือกันเฉยๆนะครับ
1: ใช่ครับมือไปเป็นจังหวะ
4: มีคนร้องมีคนปรบมือกันไปนะครับเน้นความสนุกสนานบางทีก็มีการเราอารมณ์ด้วยเพลงที่เศร้าบ้างแล้วแต่อารมณ์ในขณะนั้นของผู้ร้องแล้วแต่สถานที่แล้วแต่บริบทนะครับพอหลังจากนั้นนะครับเริ่มมีแคนนะครับเราต้องยอมรับว่าเรารับแคนเนี่ยมาจากลาวนะครับเราประยุกต์นะครับแต่ก็นานแล้วนะครับในสมัยรุ่นคุณปู่คุณตาคุณยายนานแล้วนะครับเกิดมาเลยก็เห็นเลยนะครับเรามี

0: มีการติดต่อนะครับกับทางชาติพันธุ์ฝั่งลาวแล้วนำแคนเข้ามาเป่ากับจเรียงจรวงกลายเป็นจเรียงเบิร์นนะครับซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากหมอลำเพลินนะครับจเรียงจรวงจเรียงเบิร์นใช่ครับมาเรามาประยุกต์นะครับในสมัยนั้นคนลาวอาจจะเรียกว่าเป็นหมอลำเขมร
1: อ
0: าจจะว่าานะครับแต่ว่าการจเรียงเบิร์นก็จะไม่มีกลองจะมีแค่คนร้องและคนเป่าแคนเท่านั้นจังหวะที่ได้จะมาจากการกระทืบเท้าของคนร้องแล้วก็ดีดมือเท่านั้นครับเดี๋ยวอันแรกจะเป็นการเจริญจรวงก่อนเจริญปากเปล่าๆก่อนนะครับเดี๋ยวให้คุณพ่อ
1: คุณพ่อคุณพ่อลองเล่นให
2: ้เดี๋ยวโชว์กันอันนี้จะกลับ
3: โอ้เนียงเอ้ยโนเนียงอากระผมเนียงเอ้ยโนเนียงอาเนียงโมโนปีตราลาอุยนอกลังเละมือตัวสมบุกหนอตัวสบายกระผมเนียงลอยจวงจินรึมือสมบุกหนอสบายกระผมเนียงหอยจวงจินรึลาอุยเอ้ยนอกลังงามเละตาโอ้กระผมหนอเนียงใสหนอเนียงใสอันนี้แหละครับ
1: จะเป็นประวัติอันนี้เป็นเขาเรียกว่าจะเรียงจรวง
3: จะเรียงจรวงครับจะเรียงตบมือ
2: แล้วไปตะตอกลองลงไปยิงชายก็แล้วแต่อ
1: ันนี้หนูคิดถึงบรรยากาศแบบทำไรทำนาเนาะทำเกี่ยวข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ก็ประมาณนั้นครับในระหว่างช่วงพักเที่ยงอย่างเงี้ยครับก็ร้องเกี่ยวสาวบ้างใช่ครับก็คือว่าด้วยวิถีชีวิตของเราจริงๆเราอาจจะไม่ได้มีเครื่องดนตรีอะไรมากมายนะครับใช้แค่ปากเปล่าเนี่ยแหละครับจะเรียงได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆ
2: ท
0: ุ
2: กเวลาจริง
1: ค่ะอันที่จะเรียงแบบต่อมานะคะ
0: จะเรียงแบบต่อมาก็คือจะเรียงเบิร์นหรือว่าจะเรียงแบบมีแคน
1: นี่ฟังประจำแล้วนะครับคุณย่าเปิดวิทยุฟังก็ได้ฟังด้วย
0: ใช่ครับก็จะเรียงเบิร์นเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรกเรียกว่าช่วงเกริ่นช่วงเกริ่นเนี่ยยังจะไม่เข้าจังหวะต่อมาในช่วงเบิร์นเลยก็คือจะเข้าจังหวะแล้วเนี่ยครับใช่ครับ
1: อ่ะสาธิตกันให้ดูหน่อยอ่ะเล่นให้ดูหน่อยนะคะ
2: หมอแคนหมอแคน
1: อ่ะหมอแคนได้มาน้องมอยได้สาธิตการเล่นเป่าแคนให้ดูอ่ะนะคะ
4: สามารถน่าจะหยุด
3: เกี่ยวเหลี่ยวมือเต้าบางกินดักสบายมือกอดโลกรอบมันลุกมือกระใจเอื

อตะเจียขยลเอ้ยดามูรอยลุกตะเซนาคอตะเจียขยลเอ้ยรอยรอยพงยืนต้องอ๋อขณียาหอยมือนอนเดีย

0: ึ้นมอเจาะจะโดนมาสู่ปองแมวอีปองเอาก็นอนนอนลุกมาระไซยืนระไซยืน
1: ชุดเยอะมาก
2: อันนี้เรียกว่าเป็นจะเรียงเบลอหน้าอันนี้คุ้นหูนะคะทีนี้มีอีกหนึ่งประเภทที่น้องโจบอกเป็นแบบไหนคะ
3: อีกหนึ่งประเภทนะครับของเคนที่ใช้เล่นก็คือในพิธีกรรมเหมือนกันนะครับก็คือในพิธีมมดเหมือนกันนะครับนอกจากใช้กันตรึมแล้วนะครับเราก็ยังจะมีมมดแบบเคนนะครับซึ่งมมดแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีเพลงประจำตัวที่แตกต่างกันมมดบางคนใช้มโหรีเข้า
2: ค่ะ
3: มมดบางคนใช้ปีพาทในการวาเลมดบ้างจะใช้แค่แคนแล้วก็กับกลองเท่านั้นเนี่ยครับเขาก็จะมีเพลงประจำในการเป่าในพิธีกรรมเช่นเพลงกันจันเจ๊กกันจันเจ๊กทูกันจันเจ๊กทมเพลงอะไรต่างๆเพลงแค่แจ๊สด้วยนะครับแค่แจ๊สก็จะเป็นเพลงที่ใช้ในช่วงมหาสงกรานต์เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับรถบางทีก็ใช้แคนเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเพลงแค่แจ๊สก็คือเพลงปฏิภาณอย่างหนึ่งที่ร้องโต้ตอบระหว่างชายและหญิงนะครับอีกอย่างหนึ่ง
2: ให้น้องโจอธิบายก่อนมะมดนี่คืออะไรเผื่อพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่อาจจะไม่เข้าใจมะมดคืออะไร
3: สำหรับคำว่ามะมด
2: เขมรเรียกมะมด
3: เขมรเรียกว่ามะมดถ้าแปลเป็นไทยบางคนอาจจะแปลว่าแม่มดก็คือว่าพูดง่ายๆก็คือเป็นการเข้าทรงแต่จะเป็นการเข้าทรงตามประเพณีนะครับตามประเพณีไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเล่นมะมดได้มะมดสามารถเป็นมะมดเนี่ยสามารถเป็นได้หลายวิธีนะครับแบ่งออกใหญ่ๆก็คือ1ก็คือมะมดจากบรรพบุรุษนะครับก็คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตระกูลนั้นๆ นะครับอันนี้ก็คือที่1 2มะมดเกิดจากเหตุการณ์อัศจรรย์ต่างๆนะครับว่าอาจจะเช่นว่าคนถูกฟ้าผ่าแล้วก็ไปบนบานกับมะมดว่าสงสัยเขาจะมีอารักษ์หรืออะไรต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาอยู่ด้วยจำเป็นต้องรับอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือการเกิดมะมดอย่างที่2นั่นเองครับพูดง่ายๆสรุปง่ายๆก็คือมะมดก็คือเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งในการใช้เครื่องดนตรีเพื่อสื่อสารนะครับเป็นเหมือนสะพานนะครับในการสื่อสารระหว่างคนในโลกปัจจุบันและก็คนในโลกวิญญาณครับ
2: ลองเล่นแบบเล่นมะมดให้ฟังหน่อยอ่ะก่อนที่จะลากันไปนะคะ
3: ได้ครับผมสำหรับมะมดนะครับแคนมะมดนะครับจะมีแค่แคนและกลองนะครับจะไม่นิยมร้องนะครับจะเป็นจังหวะที่มีทั้งจังหวะช้าแล้วก็จังหวะเร็วเดี๋ยวจะให้น้องวันชัยนะครับได้เป่าช้าแล้วก็จะไล่ไปเร็วแล้วกันนะครับ
2: ค่ะ
3: คร
2: ับการรับชมรับฟัง

คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้เราได้ฟังกันไปหลายบทเพลงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการ เล่นกันตรึมนะทั้งแบบดั้งเดิมปัจจุบันนะคะแบบโบราณแบบบันเทิงนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของจริยงให้ทุกท่านเนี่ยได้ชมว่าเครื่องดนตรีแต่ละอย่างเล่นในแต่ละประเภทเป็นแบบไหนบ้างนะคะก็ เดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันอีกยังคงอยู่ในเรื่องของกันตรึมแล้วก็ประเพณีพื้นบ้านของในพื้นที่ชุมชนบ้านกระเจ้าแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะจากกันไปด้วยบทเพลงนะคะกันตรึมจากน้องโจ๊ะจากพ่อสวนแล้วก็น้องมอยเดี๋ยววันนี้จะเล่นทิ้งท้ายกันกับกันตรึมที่บอกเล่าในเรื่องของพื้นที่บ้านเราเนาะอ่ะเพราะนะคะสักหนึ่งบทเพลงนะคะแล้วก็ลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

ับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสทบุรีรัมย์นะคะที่มีให้ติดตามรับฟังกันค่ะในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะมันเคลื่อนมาได้กับ FM 101จุดนะคะไม่เคยได้ติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาเคยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่เหมือนกันเมื่อสักครู่นะคะก็ติดตามนะในเรื่องราวของซอฟต์พาวเวอร์ท่านรีนะคะก็ได้มีการนำเสนอไปนะคะเมื่อสักครู่คงจะได้ติดตามรับชมรับฟังกันเนาะเป็นในเรื่องราวของคุณเติมจะเรียนมะมวดนะคะเป็นเพลงพื้นบ้านตำนานถิ่นนะคะที่นำเสนอไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะจะมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ดนตรีเดี๋ยวจะนำมาฝากกันเช่นเคยนะคะมาติดตามข่าวสารช่วงนี้กันดีกว่าคุณผู้ฟังนะคะเป็นข่าวที่ทางคณะองคมนตรีนะคะก็ร่วมสังเกตการณ์นะประชุมกองบัญชาการป้องกันและประชาสัมพันธ์แห่งชาตินะพร้อมให้กำลังใจและก็ในเรื่องของคำแนะนำนะคะในการที่จะเตรียมความพร้อมนะคะแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569ค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนนะคะซึ่งองคมนตรีค่ะก็ร่วมสังเกตการให้คำแนะนำแล้วก็ข้อห่วงใยนั้นในเรื่องการประชุมนะคะกองบัญชาการป้องกันและประชาสัมพันธ์แห่งชาตินะคะบก.ปปช.ค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2559นะคะที่กรมป้องกันและประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและประชาสัมพันธ์แห่งชาติเป็นประธานการประชุมค่ะซึ่งองคมนตรีนะคะได้เน้นย้ำการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรอบในการวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวค่ะพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดูแลประชาชนโดยกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดนะคะให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะนายกรัฐมนตรีระบุนะคะรัฐบาลได้บริการความร่วมมือหน่วยงานต่างๆค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งนะคะทั้งเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรค่ะสำหรับพื้นที่ที่รับผลกระทบนะคะได้สั่งการให้ทางจังหวัดดำเนินการตามแผนประเชิญเหตุค่ะโดยให้ประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดร่วมกับทุกส่วนนะคะทุกภาคส่วนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่รับความเดือดร้อนโดยเร่งด่วนนะคะพร้อมเตรียมเดินหน้าโครงการมหาดไทยเติมน้ำเติมสุขบำบัดทุกข์ใครแล้งค่ะปี2559นะคะสูบน้ำกลับเข้าแหล่งน้ำใน18จังหวัดนะคะปริมาณรวมนะคะ1,997,691 ลูกบาศก์เมตรนะก็บอกว่าครอบคลุมประชาชน 34,169 ครัวเรือนค่ะรวมทั้งบริการนะข้อมูลจากดาวเทียมแล้วก็ข้อมูลสารสนเทศค่ะเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งให้ทั้ง7จังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือแล้วก็แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างครอบคลุมต่อไปค่ะติดตามกันต่อนะคะกับท่านรองนายกเอกนิติก็เผยในเรื่องครม.อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยรัฐนะคะก็ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะคุณผู้ฟังนะก็บอกว่าช่วยกลุ่มพอบางนะเติมเงินอีก700บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเติมเงิน 1,000 บาทให้กับประชาชนทั่วไปผ่านโครงการ60ต่อ40นาน4เดือนนะแล้วก็ช่วยเติมสภาพคล่องร้านค้ารายเล็กนะคะก็เตรียมเปิดลงทะเบียนนะคะ25พฤษภาคมนี้นะคะเริ่มใช้ก็1มิถุนายนถึง30กันยายน2559ค่ะย้ำเลยนะ 1,000 บาทต้องใช้ให้หมดนะคะไม่ได้มีสะสมเดือนต่อไปนะคะขณะเดียวกันเนี่ยปรับเกณฑ์อายุ18ปีขึ้นไปร่วมได้นะขณะที่ร้านทำเล็บนะทำผมนวดสปาไม่ร่วมโครงการค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะนายเอกนิติธรรมประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็มีการแถลงข่าวเลยนะโครงการไทยช่วยไทยรัฐนะคะว่าในที่ประชุมครม.ก็มีมตินะคะในเรื่องการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยรัฐนะคะฝ่ายวิกฤตไปด้วยกันนะแล้วก็เพื่อช่วยเหลือค่าของชีพของประชาชนค่ะโดยมีเหตุผลหลักเลยนะคะก็คือวิกฤตพลังงานที่ไทยและประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาประสบกันอยู่นะแล้วก็ยังพบนะคะในเรื่องของวิกฤตอีกหลายระลอกเลยค่ะเริ่มจากวิกฤตพลังงานที่มาจากเรียกว่าค่าพลังงานที่สูงขึ้นจากสงครามนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยวิกฤต
มาสู่ระลอก2แล้วเนาะก็คือวิกฤตต้นทุนค่ะแล้วก็กำลังจะเข้าสู่วิกฤตระลอกที่3ก็คือวิกฤตของแพงนะคะที่มันสะท้อนจากตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็มีโอกาสที่จะเงินเฟ้อเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะหากหยุดไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังก็จะนำไปสู่วิกฤตระลอกต่อไปก็คือวิกฤตกำลังซื้อค่าของชีพสูงขึ้นกำลังซื้อหดลงธุรกิจมีต้นทุนสูงขึ้นนะคะที่แล้วก็ที่จะได้รับผลกระทบมากก็คือคนที่มีรายได้น้อยค่ะแล้วก็ไม่มีเงินออมมารองรับแรงกระแทกนะคะซึ่งหากวิกฤตหากให้วิกฤตเช่นเนี้ยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเกิดขึ้นต่อไปนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็คือธุรกิจปิดตัวคนตกงานนะเศรษฐกิจซึมยาวเลยค่ะคราวนี้แล้วก็จึงต้องมีการออกโครงการไทยไทยรัฐนะซึ่งท่านรองนายกนิติก็เลยบอกต่อนะคะว่าในเรื่องของหลักคิดนะของโครงการนี้จะแบ่งเป็น3เรื่องก็คือเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีสิทธิ์อยู่นะ 13.18 ล้านคนวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนนะเป็นระยะเวลา4เดือนค่ะบอกว่าใช้งบประมาณทั้งสิ้นเลยนะคะ 56,000 ล้านบาท2นะคะเป็นกลุ่มคนชั้นกลางค่ะที่เจอภาวะค่าของชีพสูงขึ้นนะคะโดยประชาชนจ่าย 40% นะคะแล้วก็รัฐจ่ายให้ 60% ค่ะเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายรายวันวงเงิน 1,000 บาทนะคะระยะเวลาก็4เดือนค่ะใช้ประมาณใช้งบประมาณก็ 120,000 ล้านบาทค่ะแล้วก็3เป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กนะคะที่จะช่วยเติมสภาพคล่องเพิ่มสายป่านนะเพื่อให้สามารถอยู่ได้คุณผู้ฟังนะแล้วตอนนี้ค่ะก็ยังจะมีในเรื่องการนำ AI มาช่วยสอนนะให้บริหารต้นทุนให้ดีขึ้นนะโดยสามารถเช็คราคาต้นทุนกับกระทรวงพาณิชย์นะเพื่อบริหารจัดการต้นทุนให้มันดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่แหล่งสินเชื่อของสถาบันการเงินในระบบมากขึ้นนะคะโดยไม่ต้องไปกู้นอกระบบนะคะแล้วก็ท่านเอ็นอิติท่านก็ยังย้ำเลยว่าวิกฤตครั้งนี้นะคะแตกต่างนะจากครั้งที่ผ่านมาเพราะครั้งนี้ค่ะมันคือวิกฤตค่าของชีพกระทบคนส่วนมากนะคะแต่โครงการนี้จะมาช่วยรองรับนะคะเพื่อให้สามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะคะไปได้ด้วยกันนะในเรื่องของโครงการไทยใจพลัดเนี่ยคุณผู้ฟังผู้ชมเนาะแล้วก็บอกว่าสำหรับแหล่งเงินที่นำมาใช้โครงการเนี่ยบอกว่ามาจากพรก.กู้เงิน 200,000 ล้านบาทนะคะส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องนะคะที่ประชุมครม.ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วก็ได้มีการมอบหมายให้นายปกรณ์ นินทร์ประพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีนะคะร่วมกับทางกระทรวงคลังทำคำชี้แจงนะคะย้ำว่าพรก.ดังกล่าวเนี่ยมีผลบังคับใช้แล้วก็ต้องดำเนินการต่อไปซึ่งคำร้องก็ต้องเป็นกระบวนการทางนิติบัญญัติค่ะทางด้านของนายลวรนแสงสนิทนะคะปลัดกระทรวงการคลังก็กล่าวเพิ่มเติมนะโครงการ60-40ไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เป็นการบรรเทาภาระค่าของชีพค่ะพร้อมปรับเกณฑ์อายุเริ่มต้น18ปีขึ้นไปร่วมโครงการนะคะแล้วก็โครงการเนี้ยจะช่วยดูแลประชาชนมากกว่า43ล้านคนค่ะแบ่งเป็นกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย 13.18 ล้านคนค่ะบอกว่าอันเนี้ยโดยจะเพิ่มวงเงินนะ700บาทจากเดิม300บาทนะคะรวมกันแล้วก็คือ 1,000 บาทค่ะแล้วก็เรียกเวลาการใช้จ่ายตั้งแต่1มิถุนายน2519จนถึง30กันยายน2519นะคะแล้วเป็นกลุ่มที่2เนาะก็คือประชาชนทั่วไปนี่แหละค่ะ30ล้านคนอันนี้จะใช้ที่โครงการ60-40นะคะที่จะให้วงเงินคนละ 1,000 บาท4เดือนค่ะโดยใช้จ่ายเนี่ยวันละ200บาทนะซึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะต้องใช้ให้หมดเต็มวงเงิน 1,000 บาทนะคะมันไม่มีสะสมเดือนต่อไปนะมีระยะเวลาการใช้จ่ายตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงกันยายนเช่นเดียวกันเลยค่ะส่วนในเรื่องการเปิดลงทะเบียนนะคะหลายท่านก็คงจะนะรอลุ้นกันอยู่เนาะก็อยากจะร่วมโครงการกันเนาะเขาบอกว่าจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยลงทะเบียนวันที่25นะคะถึง29พฤษภาคมนี้หรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ค่ะตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 22:00 นนะคะทั้งนี้ค่ะผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัดนะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะแต่ต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์นะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะขณะที่ร้านค้าเดิมนะให้เข้าไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะตั้งแต่25พฤษภาคมจนถึง30กันยายน2519ค่ะส่วนร้านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้เลยนะตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมจนถึง31กรกฎาคมค่ะที่ธนาคารกรุงไทยนะที่ทุกสาขาเลยค่ะ
ครั้งนี้ค่ะทางเรื่องของโครงการไทยเยอะใจพลันนะจะไม่รวมร้านทำเล็บทำผมนวดและสปานะคะเพราะต้องการให้นำไปใช้จ่ายกับสินค้าอุปโภคค่ะส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่นะก็จะเปิดให้ผูกกับแอปพลิเคชันในแพลตฟอร์ม4เจ้าใหญ่ๆนะในวันที่10มิถุนายนนะก็สามารถที่จะใช้ได้ในวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะอ่ะอีกไม่กี่วันนะก็รอนะคะสำหรับบอกว่าท่านที่เคยลงทะเบียนแล้วเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ก็รอแล้วกันแล้วก็ไปยืนยันสินเนาะเลยได้มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจงานกระทายช่วยไทยพลัสอันนี้บอกว่า 1,000 บาทแต่ละเดือนจะต้องใช้ให้หมดก็ไม่ได้สะสมนะก็เฉลี่ยก็บอกว่าให้วันละ200บาทนะบางคนใช้เกินก็ได้นะน่าถือว่าเป็นงานกระตุ้นเศรษฐกิจนะบางท่านก็เติมนะเต็มที่เลยนะใช้เงินที่เติมหมดก่อนนะคะเงินที่เอาไว้แต่ละ200บาทนี่นะคะอาจจะคิดว่าหมดโควต้าแล้วก็ต้องใช้เงินตัวเองนะดิฉันก็เคยเห็นแบบหลายๆท่านเนาะก็เติมเงินล่วงหน้าไปเลยนะเราก็ลืมไงว่ารัฐบาลเข้าใจให้แค่วันละ200บาทนะบางทีใช้เกินก็ต้องเอาเงินของเราใน จีวอลเล็ตนั่นแหละหักไปไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าเป็นงานกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับบ้านเราก็แล้วกันนะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนะคะในรายการสาระสารบันกับสวทบุรีรัมย์ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะท่านนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะกับการติดตามรับฟังรายการของคุณผู้ฟังทุกท่านในทุกช่องทางนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันเรวดีคงสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามการออกเสียงประชามติของประชาชนกว่า21 ล้านเสียง
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด15/1เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8 กุมภาพันธ์ 2569ที่ประชาชนกว่า21 ล้านเสียงเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนถึงความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนและยืนยันว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเนื่องจากการพิจารณาขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงด้านนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าหลังจากรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะดำเนินการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาตามขั้นตอนวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือเครือข่ายธุรกิจชายแดนใต้ผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลการท่องเที่ยวและรถไฟเชื่อมมาเลเซียขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.เป็นประธานพบปะเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ในกิจกรรม Lunch Talk สนทนาทิศทางใต้ก้าวไปด้วยกันโดยภาคธุรกิจได้สะท้อนศักยภาพของพื้นที่ในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจชายแดนและประตูเชื่อมโยงการค้ากับประเทศมาเลเซียเพื่อยกระดับการขนส่งการค้าและการเดินทางระหว่างไทยกับมาเลเซียนายศิหศักดิ์กล่าวว่าภาคเอกชนถือเป็นหุ้นส่วนสำคัญของภาครัฐในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลพร้อมสนับสนุนและรับฟังข้อเสนอจากภาคธุรกิจ พื่อนำไปต่อยอดนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบโจทย์ศักยภาพของพื้นที่มากยิ่งขึ้นย้ำว่าการพัฒนาชายแดนใต้จะต้องดำเนินควบคู่ทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างสันติสุขและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตพร้อมเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล
9: นายสรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือหลากหลายมิติมีกำหนดเข้าพบหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งองค์กรการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางพลังงานและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไหร
4: ่เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไหร
4: ่4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไหร่
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ
4: ่อไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: Okay.
1: ครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับในรายการปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะมีเรื่องมาแนะนำให้ท่านทุกท่านผู้ฟังผู้ชมได้ทราบนะครับถึงเรื่องของการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยนะครับซึ่งผมนะครับนายคิดหัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถนะครับพร้อมกับน้องยาดานะครับเจ้าที่ขนส่งนะครับอาจจะเป็นคนมาอธิบายเรื่องว่าหลักเกณฑ์นะครับในการประมูลป้ายทะเบียนรถซึ่งนะครับในวันที่23เสาร์ที่23พฤษภาคม2569นะครับซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ครบรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับในการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยนะครับประเภทรถเก๋งรถกระบะ4ประตูนะครับในหมวดอักษรนะครับกไก่ยยักษ์สโลแกนนะครับกิจการก้าวไกลยิ่งใหญ่ยั่งยืนนะครับณสถานที่จัดการประมูลนะครับผมณโรงแรมอันวาเลสห้องอำเภอเมืองนะครับตั้งแต่เวลา 09.00 นเป็นต้นไปนะครับส่วนรายละเอียดนะครับในการประมูลมีหมายเลขอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวทางน้องยาดานะครับเจ้าที่ขนส่งเรานะครับจะเล่าให้ฟังนะครับมีป้ายอะไรบ้างเชิญน้องยาดานะครับ
0: ค่ะในส่วนของหมายเลขนะคะก็จะยกตัวอย่างเช่นหมายเลขโฟนะคะก็จะเป็นโฟ1ถึงโฟ9เลขตองเลขคู่เลขเดี่ยวค่ะแล้วก็จะเป็นเลขเบิ้ลเลขอะไรพวกนี้ค่ะก็จะประมาณ1122 22112 112เนาะยกตัวอย่างให้ฟังประมาณนี้นะคะ
1: จำนวนกี่หมายเลขน้องยดาครับผม
0: 301หมายเลขค่ะ
1: ซึ่งลักษณะของหมายเลขป้ายทะเบียนป้ายประมูลจะเป็นลักษณะประเภทไหนครับผมเหมือนป้ายปกติทั่วไปที่วิ่งอยู่บนท้องถนนไหมที่จดทะเบียนทั่วไปหรือว่าป้ายทะเบียนที่นำเป็นป้ายประมูลจะเป็นป้ายแยกต่างหากจากป้ายทะเบียนรถทั่วไปนะครับรูปแบบแผ่นป้ายทะเบียนครับผม
0: ในรูปแบบของป้ายทะเบียนเรานะคะจะเป็นลายกราฟิกเนาะจะเป็นสายรุ้งมีปราสาทพื้นหลังของปราสาทจะเป็นสีชมพูนะคะอย่างที่เราเคยเห็นในตัวอย่างกันหลายๆที่การประมูลที่ผ่านมาเนาะ
1: ครับในส่วนป้ายทะเบียนก็จะเป็นป้ายกราฟิกนะครับเช่นจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เป็นรูปของปราสาทแล้วก็ในส่วนของจังหวัดอื่นก็จะมีสัญลักษณ์ของแต่ละจังหวัดหรือเขาเรียกว่าป้ายประมูลนะครับซึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์เราเองนะครับก็จะทำการประมูลนะครับทุกปีละครั้งนะครับซึ่งก็คือในหนึ่งหมวดอักษรก็จะมีป้ายประมูลนะครับ301หมายเลขนะครับซึ่งเป็นป้ายทะเบียนเขาเรียกว่าป้ายเลขสวยนะครับซึ่งในปีนี้นะครับเราก็จัดทำการประมูลนะครับในวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569นะครับที่โรงแรมอันวาเลสนะครับส่วนรายละเอียดนะครับต่างๆเนี่ยจะอธิบายหรือจะชี้แจงให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบช่วงนี้ขอเบรกสักครู่นะครับผม

0: ในช่วงที่2ของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในเรื่องของการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับสนใจจะร่วมประมูลนะครับจะมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับในการจะเข้าร่วมประมูลครับ
1: ผู้สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนนะคะจะมีด้วยกันอยู่2ช่องทางเนาะทางที่1นะคะบนระบบอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.thabianrot.com ช่องทางที่2ค่ะทางวาจานะคะณโรงแรมอัมเวลเลสนะคะอันนี้สามารถไปลงทะเบียนได้ที่หน้างานหรือใครต้องการสอบถามติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่สำนักงานขนส่งของเราได้นะคะ
0: นะคะก็หมายความว่านะครับท่านที่สนใจจะร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยนะครับหมวดกไก่ยยักษ์นะครับก็คือมีขั้นตอนการลงทะเบียนอยู่2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเขาเรียกว่าประมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับในกรณีนี้ก็หมายถึงว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไม่สามารถจะไปที่หน้างานได้ใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือระบบอินเทอร์เน็ตแต่ท่านต้องลงทะเบียนก่อนแล้วก็ช่องทางที่2คือไปที่หน้างานคือไปที่โรงแรมประมูลเลยนะครับคือในวันนี้เสาร์ที่23นะครับไปสมัครแล้วลงทะเบียนที่โรงแรมแล้วก็มีการเสนอราคาหรือประมูลด้วยทางวาจาก็คือหมายถึงก็คือมีแผ่นป้ายมาให้ใช่ไหมครับแล้วก็ชูว่าท่านสนใจเลขนี้นี่การลงทะเบียนเนี่ยมันจะลงทะเบียนตามสัดส่วนยังไงตามหมวดอักษรยังไงราคาลงทะเบียนยังไงนะครับอธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนั้นรับทราบหน่อยนะครับผม
1: ในส่วนของหมายเลขกลุ่ม1เนาะก็จะเป็นเลขโฟนะคะหลักประกันจะอยู่ที่ 20,000 บาทต่อ1หมายเลข
0: กลุ่ม1คือเลขโฟเช็ดโฟ1เลขเหมือนกัน4ตัวเขาเรียกว่าเลขโฟนะครับโฟ1 4ตัว2 4ตัว3 4ตัวถึง9 4ตัวนี้เขาเรียกว่าเลขโฟนะครับผมการลงทะเบียนก็คือมีหลักประกันนะครับ
1: ค่ะหลักประกันต่อหมายเลขของเราก็จะอยู่ที่ 20,000 บาทต่อ1หมายเลขนะคะ
0: ถ้าเกิดว่าเราจะประมูล2หมายเลขหลักประกันเราก็ต้องเพิ่มอีก 20,000 ใช่มั้ยครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็น 40,000 นะครับแต่ถ้าสนใจประมูลหมายเลขเดียวก็แค่ลงทะเบียนแค่ 20,000 บาทหรือว่าเราสนใจลงทะเบียนไปแล้ว 20,000 บาทแต่ว่าสนใจจะประมูลเพิ่มเราก็ต้องเพิ่มเงินหลักประกันเข้าไปนะครับ
1: ค่ะส่วนในกลุ่มที่2นะคะหลักประกันจะอยู่ที่หมายเลขละ 5,000 บาทกลุ่มนี้จะเป็นเลขตองก็คือเลขเหมือน3ตัว111 222ประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะอยู่อีกหนึ่งหมายเลขก็คือเลขคู่22 33 44 55เลขเดี่ยว12 34 5ถึงหมายเลข9นะคะ
0: หรือมีหมายเลขอื่นไหมเช่นบอกว่าเลข88 99ก็988เป็นกลุ่มไหนเอ่ย
1: อ๋อกลุ่มนี้ใช่ค่ะเป็นกลุ่ม2นะคะ
0: อ๋อนะครับท่านที่สนใจประเภทว่าเลขตัวเดียวนะครับเช่นนะเนื่องจากว่าหมวดอักษรนะกไก่ยยักษ์จะมีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเกิดในวันที่1หรือวันที่2ที่3อย่างเงี้ยสนใจประมูลเลขตัวเดียวเช่นกย1คือเกิดวันที่1ลักษณะนี้ท่านก็ต้องลงทะเบียนในกลุ่มที่2นะครับซึ่งหลักประกันนะครับก็คือ5,000 บาทต่อ1หมายเลขนะครับถ้าเกิดว่าท่านจะประมูล2หมายเลขก็ต้องเพิ่มอีก 15,000 บาทเป็น 10,000 บาทนะครับอันนี้คือในประเภทกลุ่มที่2ถ้าเกิดนอกจากกลุ่มที่1ที่2แล้วถ้าเกิดว่าจะสนใจกลุ่มเลขคู่เลข11 22 33 34มีขั้นตอนการลงทะเบียนและราคาหลักประกันเท่าไหร่ครับผม
1: ส่วนตัวนี้จะอยู่ในกลุ่มที่3นะคะจะหลักประกันต่อหมายเลขอยู่ที่ 2,000 บาทค่ะ
0: โอ้ครับอันนี้คือเลขคู่นะครับเลขคู่แล้วก็เลขหลักพันใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: 1,000 2,000 คือ 3,000 ถึง 9,000 นะครับก็จะอยู่ในกลุ่มที่3นะครับซึ่งเลขประมูลจะมีด้วยกัน3กลุ่มนะครับก็กลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะครับซึ่งในรายละเอียดว่าเลขประมูลนะมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างนอกเหนือได้ประโยชน์หรือสิทธิประโยชน์นอกจากหมายเลขทะเบียนหมวดที่จดทะเบียนทั่วไปอย่างไรบ้างเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวน้องๆยาดาจะที่บายหรือเล่าให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้ฟังครับขอเบรกสักช่วงหน่อยนะครับผม

0: ครับก็รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทางสถานีวิทยุนะครับ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหมวดอักษรกไก่ยยักษ์นะครับซึ่งสโลแกนที่ทางสำนักงานขนส่งเราตั้งสโลแกนไว้ก็คือกิจการก้าวไกลยิ่งใหญ่ยั่งยืนนะครับในวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569นะครับซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับหมายเลขทะเบียนมีหมายเลขคือจำนวน301หมายเลขนะครับนี่อยากรู้ว่าไอ้ป้ายประมูลที่เราประมูลไปเนี่ยมันมีประโยชน์หรือได้สิทธิประโยชน์นอกจากแผ่นป้ายทั่วไปไหมหรือว่าเหมือนกับแผ่นป้ายทั่วไปไม่มีสิทธิพิประโยชน์จะซื้อจะขายกันได้ไหมหรือว่าประมูลไปแล้วเกิดวันหนึ่งนะครับมีใครสนใจเลขทะเบียนที่เราประมูลไปแล้วจะซื้อจะขายให้บุคคลอื่นได้ไหมนะครับอันนี้มันต่างจากไปหมายเลขทะเบียนทั่วไปอย่างไรนะครับน้องยดา อธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ทราบหน่อยนะครับ
1: ค่ะในส่วนของสิทธิประโยชน์นะคะที่จะได้รับในการประมูลหมายเลขในครั้งนี้เนาะก็อย่างแรกเลยค่ะหมายเลขที่ได้ก็สามารถจดทะเบียนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอจดทะเบียน
0: หมายความว่าประมูลได้วันนี้วันสวัสดิ์ประมูลได้วันที่23วันที่วันจันทร์ที่25เรามีเอกสารพร้อมถ้าเป็นรถใหม่เอกสารเราพร้อมก็สามารถจดทะเบียนได้ทันทีใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: หรือว่าเราไปซื้อรถมาแล้วจะโอนทะเบียนกันจะใช้แผ่นป้ายทะเบียนที่ประมูลได้สามารถโอนแล้วก็นำแผ่นป้ายประมูลได้มาทำการโอนได้ทันทีใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ต่างจากเลขปกติแต่นี้ต้องจดตามหมายเลขทะเบียนคือ running ถึงจะจดทะเบียนได้โอเคครับขอบคุณครับมาเชิญต่อนะครับ
1: หมายเลขที่ได้จากการประมูลก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราและก็เป็นมรดกตกทอดนะคะผู้ประมูลได้ค่ะสามารถโอนสิทธิ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนมือให้บุคคลอื่นได้อีก
0: อ๋อหมายถึงว่าซื้อขายได้หมายเลขนี้หรือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประมูลเองก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรามีรถอยู่คันนึงติดแผ่นป้ายทะเบียนประมูลถ้าเกิดมีเราจะไปขายรถคันนี้เราไม่ขายเลขประมูลได้ไหมหรือว่าเราจะรักษาสิทธิ์ไว้เลขประมูลเรายังไม่ขายแต่รถได้ไหมอย่างนี้
1: ได้ค่ะ
0: อ๋อก็คือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประมูลเองถ้าเกิดมีการซื้อขายรถเราจะสงวนสิทธิ์ไม่ขายแผ่นป้ายประมูลที่เราประมูลได้หรือว่าเราจะจำหน่ายหรือขายทั้งรถทั้งแผ่นป้ายประมูลไปทางสำนักงานขนส่งก็จะมีขั้นตอนว่าอาจจะสอบถามทั้งเจ้าของรถว่าเราจำหน่ายเฉพาะรถหรือจำหน่ายทั้งแผ่นป้ายประมูลใช่ไหมครับหล
1: ัก
0: การ
1: ก็ใช
0: ่ครับขอบคุณครับ
1: ก็เลขนี้ก็สามารถนำไปจดทะเบียนได้โดยการเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนเดิมให้เป็นหมายเลขประมูลเนาะแล้วก็ในส่วนของรายได้ทั้งหมดนะคะจากการประมูลในครั้งนี้จะเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนถือเป็นการสร้างบุญกุศลอีกหนึ่งทางนะคะ
0: นอกจากเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนะที่ได้จากการประมูลป้ายหมายเลขทะเบียนนะครับรายได้จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก็จะไปนำไปใช้ในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุนะครับบนท้องถนนหรือว่าไปให้เจ้าหน้าที่เรานะครับซื้อเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับนี่นอกจากว่าท่านจะได้แผ่นป้ายทะเบียนรถสวยๆไปแล้วเลขที่ท่านชอบแล้วนะครับท่านยังได้สร้างบุญสร้างกุศลนะครับในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับในช่วงนี้ก็จะเบรกไว้อีกสักช่วงนึงนะครับผม

0: พบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคลื่น FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งรายการในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการประมูลแผ่นป้ายหมายเลขทะเบียนรถสวยนะครับซึ่งท่านใดสนใจจะร่วมประมูลนะครับหมายเลขทะเบียนรถสวยหมายเลขทะเบียนกไก่ยอยยักษ์ดังกล่าวนะครับก็ขอให้น้องยาดาชักชวนนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่สนใจเข้าร่วมประมูลนะครับ
1: ถ้าสนใจเข้าร่วมนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์และสำนักงานขนส่งสาขานะคะใกล้บ้านท่าน
0: มีเบอร์โทรหรือมีอะไรมีไลน์มีอะไรไหมครับ
1: ค่ะส่วนเบอร์โทรติดต่อนะคะ0980658899ค่ะอีกครั้งนะคะ0980658899ส่วนของไลน์นะคะ @tbr8899 ค่ะมีแอดนำหน้าด้วยนะคะ
0: ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดหรือเป็นคนต่างจังหวัดจะสามารถประมูลได้ไหมครับผม
1: ได้ค่ะ
0: อ๋อนะครับก็คือเราไม่จำกัดนะครับกับบุคคลที่เข้าร่วมประมูลนะครับเป็นคนต่างจังหวัดนะครับจะร่วมประมูลกับจังหวัดบุรีรัมย์ในการประมูลหมายเลขทะเบียนรถกไก่ยยักษ์นะครับหมวดอักษรดังกล่าวนะครับสามารถเข้าร่วมประมูลได้ทุกจังหวัดนะครับโดยท่านต้องลงทะเบียนก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก่อนจะประมูลนะครับท่านต้องลงทะเบียนนะครับชำระค่าบริการชำระค่าลงทะเบียนซะก่อนนะครับถึงจะเข้าร่วมประมูลกับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้นะครับโดยกับการประมูลหมายเลขทะเบียนดังกล่าวก็มีอยู่กี่ช่องทางนะครับน้องยดาม
1: ี2ช่องทางค่ะ
0: คืออะไรบ้างช่องไหน
1: เว็บทะเบียนรถ .com แล้วก็ไปเจอกันที่หน้างานได้เลยนะคะ
0: ครับนี่ครับก็คือน้องนี้นะว่าถ้าไม่สามารถนะครับว่าการลงทะเบียนออนไลน์ได้นะครับก็ไปที่หน้างานก็คือที่โรงแรมอันวาเลสนะครับห้องอำเภอเมืองครับตั้งแต่เวลา 09:00 น.เป็นต้นไปนะครับก็คือไปลงทะเบียนหน้างานแล้วก็เสนอราคาประมูลป้ายหน้างานได้นะครับฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับพี่น้องชาวบุรีรัมย์หรืออยู่เขตใกล้เคียงต่างจังหวัดที่สนใจจะร่วมประมูลทำบุญกับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ร่วมประมูลป้ายหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยในหมวดอักษรดังกล่าวซึ่งนะครับก็1ปีมี1ครั้งใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: นะครับในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็คือ1ปีมี1ครั้งในการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยนะครับซึ่ง5ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านที่สนใจจะร่วมประมูลกับทางสำนักงานขนส่งนะครับก็ติดต่อผ่านทางนะครับเบอร์โทร1584หรือว่าLINE แอดต่างๆที่ทางน้องได้แจ้งให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับหรือว่าสนใจนะครับไปที่หน้างานหรือติดต่อผ่านทางสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาทั้ง3สาขาในเขตรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นสาขาอำเภอนางรองสาขาอำเภอประคุณชัยและสาขาอำเภอพุทธไทยสงฆ์นะครับซึ่งจะมีทางเจ้าที่ให้คำแนะนำให้บริการในการลงทะเบียนนะครับก็หวังว่านะครับในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ในวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2019นะครับทางท่านผู้ฟังผู้ชมที่สนใจจะร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยนะครับก็เชิญชวนณที่โรงแรมหรือระบบออนไลน์ได้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่มารายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่สนใจเข้าร่วมประมูลนะครับในวันเสาร์นี้นะครับเจอกันครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพช่วยผู้ประกอบการรายย่อยประชาชนเตรียมพร้อมลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำไทยช่วยไทยพลัสไม่มุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเน้นลดภาระค่าครองชีพช่วยผู้ประกอบการรายย่อยประชาชนเตรียมพร้อมลงทะเบียน25พฤษภาคมนี
11: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรวม30ล้านสิทธิ์เปิดลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700บาทเป็นเวลา4เดือนเช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงานปฏิพลธนพรมมารายงาน
1: รัฐบาลยังไม่ล้มแผนถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกยืนยันอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองราคาให้สมเหตุสมผล
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยยืนยันว่ารัฐบาลยังไม่พับแผนหรือยุติแนวคิดการถ่ายทอดสดแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำตอบจากผู้ถือลิขสิทธิ์หลังส่งทีมงานเข้าเจรจาต่อรองเพื่อขอปรับลดราคาลงมาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเงื่อนไขฟุตบอลโลกครั้งนี้แตกต่างจากเมื่อ4ปีก่อนอย่างมากเนื่องจากเวลาแข่งขันส่วนใหญ่อยู่ในช่วงดึกซึ่งอาจไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือสถานบันเทิงเท่าที่ควรประกอบกับภาคเอกชนและสปอนเซอร์ยังไม่เข้ามาสนับสนุนเหมือนในอดีตเพราะมองว่าการขายโฆษณาทำได้ยากในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันแม้นายกรัฐมนตรีจะยืนยันชัดเจนว่าจะไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการครั้งนี้แต่ไม่ว่าจะใช้จ่ายในรูปแบบใดรัฐบาลก็ต้องพิจารณา ถึงความคุ้มค่าและสมเหตุสมผลซึ่งราคาที่เสนอมาในเบื้องต้นยังไม่สามารถอธิบายความคุ้มค่าให้ประชาชนยอมรับได้จึงต้องรอผลการเจรจาปรับลดราคาโดยรัฐบาลจะยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักสำคัญนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับมือฤดูฝนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำต่อเนื่อง
13: นายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนจากสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องโดยสถานการณ์น้ำในคลองบางใหญ่ยังอยู่ในภาวะปกติแต่บางจุดมีน้ำท่วมขังผิวจราจรและรอการระบายซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจราจรแล้วนอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบระบายน้ำพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจส่งผลต่อการระบายน้ำในเขตพื้นที่เมืองอย่างไรก็ตามเทศบาลนครภูเก็ตขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะลงคูคลองและท่อระบายน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาการอุดตันและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: เปิดประตูสู่อีสานใต้ดินแดนอารยธรรมโบราณตระการตาวัฒนธรรมเคียงข้างทุกการเดินทางกับสวท.ให้ความรู้คู่ความสุขสวท.บุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวท.สุรินทร์ 93.5 และ 97.5 เมกะเฮิรตซ์สวท.ศรีสะเกษ 100.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.อุบลราชธานี 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวท.อำนาจเจริญ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.มุกดาหาร99.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.นครพนม 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.101 94เมกะเฮิรตซ์และสวท.ยโสธร90เมกะเฮิรตซ์ครบทุกรถข่าวสารและความบันเทิงฟังสวท.
15: ลุงลุงเป็นยังหนามขึ้นไหลคอยแท
16: ้กระแลงแบบนี้หนามมาหน่อยลงทุกมือบ่อกระแหงเคลื่อนกระลดระดับ
15: แต่หนูเห็นบางบ้านยังเปิดสายยางล่างพื้นล่างรถอยู่เลยได้ลุง
16: นั่นล่ะถ้าทุกคนคิดว่าใส่นิดเดียวบ่เป็นหยังสุดท้ายมันก็จะบ่พอใส่ทั้งหมู่บ้าน
15: แล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋ดีล่ะลุง
16: เริ่มจากบ้านเฮาปิดก๊อกให้สนิทใส่น้ำเท่าที่จำเป็นน้ำที่เหลือจากซักผ้าเอาไปหดต้นไม้ซอยกันคนละนิดก่อนที่คำว่าบ่มีน้ำสิกลายเป็นเรื่องจริง
17: ร่วมกันประหยัดน้ำมื้อนี้เพื่อให้ชุมชนของเฮามีน้ำไว้ใช้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์

0: กสาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ
0: เช็ค

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ค่ะวันนี้สดจากห้องส่งสวท.อุบลราชธานีนะคะกับดิฉันจรัสพรคมพยัคฆ์ค่ะประจำวันที่20พฤษภาคม2569นะคะสำหรับช่องทางนะคะรับชมรับฟังนะคะก็ผ่านทางคลื่นวิทยุนะคะทั้ง9จังหวัดอีสานตอนล่างนะคะของกรมประชาสัมพันธ์นอกจากนี้ค่ะเราก็ยังมี Facebook YouTube นะคะ Facebook นะคะพิมพ์คำว่าเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะกดไลค์กดแชร์เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ว่าสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่จังหวัดของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็เอื้อยเองนะคะก็มีคิวเพลง1เพลงค่ะให้คุณผู้ฟังนะคะได้ขอกันเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะในช่วงท้ายของรายการเนี่ยนะคะเราก็มีแขกพิเศษรับเชิญนะคะพิเศษมากๆค่ะจากทางด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าเรียกสั้นๆว่าคปภ.นะคะวันนี้จะมาพูดคุยกับเราในห้องส่งนะคะซึ่งทางด้านคปภ.เองเนี่ยก็จะมาเจอกับแฟนๆรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะเป็นประจำเดือนละ1ครั้งนะคะมาดูกันนะคะมาฟังกันนะคะว่าในวันนี้เนี่ยทางด้านคปภ.เนี่ยจะมีกิจกรรมหรือว่าอะไรพิเศษพิเศษนะคะก็ต้องรอติดตามกันในช่วงท้ายของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ในวันนี้ค่ะขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะที่รับชมผ่านทางเพจเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะมาแล้วค่ะโอ้โหนี่ถือว่าเป็นแฟนรายการของกรมประชาสัมพันธ์เลยก็ว่าได้นะคะคุณพี่บรรเทาสำราญใจสวัสดียามเย็นจ้าฝนตกเย็นสบายในเมืองบุรีรัมย์จ้านะคะแล้วก็ขอเพลงงัดทั้งงัดเด้อนะคะงัดทั้งงัดนะคะพี่ช่างของเราวันนี้คือพี่บิ๊กอ๋อชาญศักดิ์บุญครองนะคะเป็นพี่ช่างของเราวันนี้นะคะก็ขอเพลงกันเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวจะพักเบรกด้วยเพลงนี้เลยนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญในช่วงที่2ของรายการแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเรามาดูในเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนกันบ้างน่าจะเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความสนใจมากๆเลยค่ะนั่นก็คือกับโครงการมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเราต้องพูดกันอีกครั้งย้ำกันอีกสักหน่อยเนาะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่หลายคนเนี่ยก็รอคอยเช่นกันนะคะเมื่อวันที่19พฤษภาคมก็คือเมื่อวานนี้ค่ะเขาก็มีการประชุมครม.ครม.เนี่ยจะมีการประชุมทุกวันอังคารนะคะแล้วก็จะมีมาตรการต่างๆออกมาในทุกวันอังคารซึ่งหลายคนเนี่ยก็จับตามองแล้วแหละว่าทุกวันอังคารเนี่ยจะมีมาตรการอะไรออกมาบ้างเมื่อวานนี้เคาะแล้วนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะบอกว่าแจก 4,000 บาทอุ้ม43ล้านคนดีเดย์ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสย้ำนะคะว่าลงทะเบียนเนี่ย25พฤษภาคมนี้ค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการเปิดเผยภายหลังการประชุมครม.นะคะว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะคะเพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแบบนี้นะคะโดยเป็นการบูรณาการจับมือกันค่ะมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็โครงการ60ต่อ40นะคะหรือว่าคนละครึ่งพลัสนั่นแหละเข้าด้วยกันครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายรวมกว่า43ล้านคนทั่วประเทศนะคะคราวนี้รัฐบาลค่ะก็จะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทค่ะเป็นระยะเวลา4เดือนนะคะรวมทั้งสิ้น 4,000 บาทต่อคนซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึงวันที่30กันยายนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน4เดือนค่ะโดยแบ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ออกเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันนะคะมีกลุ่มไหนบ้างนะคะกลุ่มแรกค่ะก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจำนวน13กว่าล้านคนนะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะก็จะได้รับสิทธิ์เยียวยาโดยอัตโนมัติใครถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าได้รับสิทธิ์อัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมโดยสามารถใช้วงเงินที่รัฐบาลโอนให้ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้านธงฟ้าที่เข้าร่วมโครงการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ทันทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ลงทะเบียนเพิ่มเติมเนี่ยแต่เราก็ต้องเข้าไปนะคะเข้าไปยืนยันตัวตนสักหน่อยเข้าไปยืนยันสักหน่อยว่าเอ้ยฉันยังต้องการที่จะใช้โครงการนี้อยู่นะคะเข้าไปยืนยันตัวตนกันสักหน่อยนะคะส่วนกลุ่มที่2ค่ะก็คือกลุ่มประชาชนทั่วไปนะคะโครงการคนละครึ่งพลัสจำนวนกว่า30ล้านคนค่ะสำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะเป็นการใช้จ่ายผ่านระบบร่วมจ่ายค่ะหรือว่ามาตรการ60ต่อ40นะคะผ่าน
ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะซึ่งก็จะมีรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขการลงทะเบียนนั่นก็คือกำหนดการลงทะเบียนเนี่ยก็คือเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะส่วนในช่วงเวลาใช้สิทธิ์ค่ะก็ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายน2569ระหว่างในช่วงเวลา6นาฬิกานะคะไปจนถึง5ทุ่มนะถ้าภาษาบ้านเราก็คือ6โมงเช้านะคะไปจนถึง5ทุ่มนะคะคราวนี้สำหรับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเนี่ยนะคะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยนะอายุ18ปีขึ้นไปนะแล้วก็ณวันลงทะเบียนค่ะไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็คือภายในวันที่18พฤษภาคม2569แล้วก็ต้องไม่มีประวัติถูกระงับสิทธิ์หรือว่าเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งเฟส 1-5 ที่ผ่านมารวมถึงโครงการคนละครึ่ง plusครั้งก่อนหน้านี้โดยเปิดรับสมัครแล้วก็เชื่อมระบบร้านค้านะคะในส่วนของภาคผู้ประกอบการแล้วก็ร้านค้าค่ะรัฐบาลก็ได้มีการวางกำหนดการเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรองรับการใช้จ่ายไว้นะคะนั่นก็คือสำหรับร้านค้าเดิมที่เคยร่วมโครงการค่ะก็สามารถกดยอมรับเงื่อนไขใหม่ในระบบได้นะคะตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะส่วนร้านค้าใหม่ล่ะนะคะก็สามารถเปิดให้ลงทะเบียนนะคะเข้าร่วมโครงการได้นะคะตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569คราวนี้ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เป็นไงบ้างเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยโอ้โหได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากเลยนะคะรอบนี้ก็เช่นกันค่ะร้านค้าที่ต้องการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มขนส่งอาหารเนาะสามารถดำเนินการได้นะคะตั้งแต่วันที่10มิถุนายนไปจนถึงวันที่30กันยายนนะคะโดยใช้ได้ในช่วงเวลา6โมงเช้าเหมือนกันนะคะไปจนถึง5ทุ่มนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวทิ้งท้ายนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยก็คงหวังว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศนะคะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้ารายย่อยแล้วก็ช่วยประคองกำลังซื้อของภาคประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจยังเผชิญแรงกดดันจากค่าครองชีพและภาวะรายได้ชะลอตัวในหลายภาคส่วนเอาล่ะตอนนี้นะคะ 16:17 นะคะเดี๋ยวเราพักฟังบทเพลงกันสักหน่อยนะคะช่วงหน้านะคะเราจะได้ไปพูดคุยกับทางด้านคปภ.นะคะว่าวันนี้เนี่ยนะคะมีภารกิจอะไรที่สำคัญบ้างเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: 16นาฬิกา20นาทีนะคะกับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ค่ะยังสดอยู่ที่ห้องส่งสวท.อุบลราชธานีนะคะสำหรับใครที่รับชมผ่านทางเพจเช็คอินถิ่นอีสานใต้ก็จะเห็นว่ามีแขกรับเชิญค่ะอยู่ในห้องส่งกับเอื้อแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ท่านผอ.คปภ.จังหวัดอุบลราชธานีค่ะท่านผอ.ลดาภานีรมนค่ะวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าคปภ.เนี่ยจะมาเจอกับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้เนี่ยเดือนละ1ครั้งย้ำกันสักหน่อยว่าคปภ.เนี่ยมีภารกิจอะไรยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก่อนอื่นนะคะทางสำนักงานคปภ.หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะก็มีภารกิจหลักๆอยู่3ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือในเรื่องของการกำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยค่ะให้มีความมั่นคงนะคะแล้วก็ตัวที่2นะคะก็คือเรื่องของการสนับสนุนนะคะให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งนะคะตัวที่3หลักๆก็คือในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัยค่ะ
0: ค่ะนี่ก็คือภารกิจหลักๆของทางด้านคปภ.จริงๆแล้วในคปภ.ภาค5ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ภาค5เนี่ยจะอยู่ในเขต
1: อีสานใต
0: ้อีสานใต้ซึ่งอีสานใต้เนี่ยมีอยู่กี่จังหวัดคะที่เราดูแลอยู่นะคะ
1: ค่ะในส่วนของสำนักงานคปภ.ภาค5จะดูแลทั้งหมด7จังหวัด
0: เจ็ดจังหวัด
1: ซึ่งจะประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์ยโสร้อยเอ็ดแล้วก็มุกดาหารและอำนาจเจริญค
0: ่
1: ะเป็น
0: เ
1: จ็ดจังหวัดค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะคล้ายๆเขต2ของเรานะคะตอนนี้ก็ครอบคลุมไปถึงนครพนมด้วยนะคะที่รับชมรับฟังกับเราอยู่ตอนนี้นะคะอันนี้ก็คือภารกิจคร่าวๆเนาะย้ำกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเดือนนึงเรามาเจอกันครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้กิจกรรมที่ผ่านมาทางด้านคปภ.ดำเนินการอะไรบ้างคะในห้วงเดือนที่ผ่านมานะคะ
1: ในห้วงเดือนที่ผ่านมานะคะก็คืออย่างของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะปีเมื่อวันที่14พฤษภาคมค่ะเราได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการแล้วก็ลูกจ้างในสถานประกอบการได้มีการนำระบบประกันภัยมาใช้บริหารความเสี่ยงในเรื่องของการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของสถานประกอบการเองหรือว่าผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการค่ะก็เน้นให้เรื่องของนำระบบประกันภัยที่เป็นประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือการประกันชีวิตที่มีราคาค่อนข้างที่จะสามารถที่จะเข้าถึงได้มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงของพนักงานค่ะ
0: คราวนี้สำหรับใครที่ไม่ได้อยู่อุบลแล้วก็ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนั้นสำหรับผู้ประกอบการรายอื่นๆจังหวัดอื่นๆเนี่ยเขาสามารถไปติดต่อได้ที่ไหนอะไรยังไง
1: ตัวประกันภัยนะคะก็คือจะมีจำหน่ายเนา
0: ะ
1: อยู่ที่บริษัทประกันภัยอยู่แล้วค่ะก็คือการที่เราส่งเสริมเนี่ยสำนักงานคปภ.มีหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมนะคะส่วนเรื่องของการซื้อประกันผู้เอาประกันภัยนะคะประชาชนก็สามารถที่จะติดต่อที่บริษัทประกันภัยได
0: ้
1: ถ้าเป็นประกันวินาศภัยก็ติดต่อที่บริษัทประกันวินาศภัยได้เลยส่วนของการที่จะทำประกันชีวิตเราก็ติดต่อที่บริษัทประกันชีวิตได้เลยค่ะทั่วทุกประเทศทั่วประเทศได้เลยค
0: ่ะซึ่งบริษัทในไทยเองก็มีหลากหลายเร
1: ีย
0: กว่าหลากหลายยี่ห้อเนาะที่เราสามารถเลือกช็อปกันได้นะคะคราวนี้ในคราวนี้แผนในห่วงของเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีกิจกรรมอะไรอีกคะ
1: ในส่วนของเดือนหน้านะคะที่ทุกจังหวัดเลยจะก็จะมีกิจกรรมที่ไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆในสถานศึกษาค่ะก็เป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องของการประกันภัยแล้วก็เรื่องของการบริหารความเสี่ยงที่จะให้น้องๆได้มีความตระหนักรู้นะคะแล้วก็สามารถที่จะนำระบบเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ
0: ่
1: คือเราเน้นเรื่องของว่าน้องๆอยู่ในสถานศึกษาเน
0: ี่
1: ยรับข้อมูลเร
0: ื่
1: องของการประกันภัยน้องๆอาจจะมีการฟังการตระหนักรู้กลับไปบ้านไปเล่าสู่พ่อแม่พี่ต
0: ั
1: วเองฟังได
0: ้
1: ค่ะซึ่งเรามองว่าน้องๆสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองได
0: ้ค่ะแล้วความเสี่ยงที่ว่านี่ค่ะเป็นความเสี่ยงยังไงอะไรยังไงบ้างคะ
1: ความเสี่ยงในชีวิตก็คือเรื่องของการเดินทางค่ะการเดินทางการใช้รถจักรยานยนต์ในการที่จะขับขี่มาสถานศึกษามาโรงเรียนนะคะรวมถึงรถที่น้องๆนั่งโดยสารมาซึ่งจะอาจจะเป็นรถรับส่งนักเรียน
0: บางทีเราเห็นภาพแบบว่าขึ้นบนหลังคา
1: ค่ะก็จะมีแบบนั้นซึ่งในส่วนของตัวประกันภัยพรบ.ก็จะมาช่วยเยียวยาตรงนั้นถ้าเกิดมีกรณีเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะรวมถึงตัวประกันอุบัติเหตุนักเรียนนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เปิดเทอมก็อยากจะให้ทางผู้ปกครองนะคะได้ให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการทำประกันอุบัติเหตุให้กับน้องๆนักเรียนด้วย
0: ค่ะ
1: อันนี้คือกิจกรรมที่เราสามารถที่จะลงจัด กิจกรรมกับโรงเรียนได
0: ้ในห่วงของเดือนหน้านะคะซึ่งในพื้นที่ที่ดูแลอยู่ก็เกือบทุกจังหวัดแหละก็จะมีกิจกรรมแบบนี้เช่นกันโดยเฉพาะคปพ.ก็จะลงพื้นที่แบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะสร้างการรับรู้ให้กับนักน้องนักเรียนนักศึกษานะคะจะได้ไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองต่อ
1: ไปสื่อสารต่อได
0: ้เพราะว่าทุกวันนี้ก็ถือว่าไม่แพงนะสำหรับประกัน
1: ไม่แพง
0: เดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดแต่คราวนี้ภารกิจต่อไปหลังจากที่มีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ช็อกพอสมควรนะแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ในห่วงวันสองวันที่ผ่านมาก็คือรถไฟกับรถบัส
1: ที่เป็นรถเมย
0: ์ที่เป็นรถเมย์นะคะที่กรุงเทพมหานครตรงนี้ภารกิจของทางด้านคปพ.ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็ก่อนอื่นขออนุญาตนำเรียนนะคะว่ากรณีที่เกิดอุบัติเหตุหมู่ในครั้งนี้นะคะทางท่านผู้บริหารของสำนักงานคปพ.เองโดยท่านเลขาธิการสำนักงานคปพ.เนี่ยท่านก็ได้สั่งการแล้วก็มีการลงพื้นที่เพื่อที่จะไปเยี่ยมผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็ประสานบริษัทประกันภัยเพื่อที่จะให้บริษัทประกันภัยได้มีการเร่งรัดแล้วก็เยียวยาผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนะคะตัวนี้ในส่วนของทางจังหวัดเองนะคะที่มีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตแล้วก็มีการนำศพเข้ามาที่ในพื้นที่นะคะเราก็จะมีการลงพื้นที่เพื่อที่จะไปดูแลค่ะไปดูแลแล้วก็ชี้แจงสิทธิ์นะคะรวมถึงก็คือเร่งรัดให้บริษัทประกันภัยทุกบริษัทเนี่ยได้เร่งรัดการจ่ายให้เร็วที่สุดนะคะซึ่งของอุบลก็มี1เคสซึ่งหลังจากนี้เราก็จะได้ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจกับทายาทของผู้วายชนค่ะ
0: เพราะว่าอุบลเนี่ยนะคะก็มีอยู่หนึ่งรายอย่างที่ท่านผอ.ได้แจ้งไปนะคะก็น้องเขาก็อยู่ที่อำเภอพิบูลมังชัยหานะคะซึ่งทางด้านท่านผอ.เองเนี่ยหลังจากที่จบรายการแล้วเนี่ยก็จะลงพื้นที่ไปนะคะอันนี้ก็เป็นเคสล่าสุดนะคะที่ทางด้านคปพ.เองก็ได้ลงพื้นที่นะคะคราวนี้ประกันภัยที่วันนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันที่ถือว่าราคาไม่แรงนะคะ
1: ค่ะ
0: หลักร้อยเอง
1: หลักร้อย
0: ยังไงบ้างคะ
1: ทั้งปีค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ค่ะ
1: ก็มีตัวผลิตภัณฑ์นะคะกรมธรรม์ฉบับนี้ได้เกิดจากความร่วมมือระหว่างในส่วนของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยร่วมกับทางสำนักงานคปพ.นะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนเราสามารถที่จะเข้าถึงระบบประกันภัยได้ก็คือในเรื่องของการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยอันนี้คือหน้าที่ของคปพ.ตัวประกันภัยก็จะมีในส่วนของไมโครอินชูรัน
0: ไมโครอ
1: ิน
0: ชูรัน
1: ประ ก
0: ัน
1: ภ
0: ั
1: ยเล็กๆที่
0: ราคา
1: ประกันภัยไม่แพงราคาประหยัดนะคะก็จะมี3แบบด้วยกันนะคะแบบที่1ก็จะเป็นประกันราคา100บาทซึ่งความคุ้มครองจะทั้งปีนะคะ
0: ย้ำอีกว่าทั้งปีค่ะ100บาททั้งปีค่ะ
1: แล้วก็แบบที่2นะคะเป็นประกันภัยราคา200บาทก็คุ้มครองทั้งปีเช่นกันค่ะแล้วแบบที่3ก็จะมีประกันภัยที่ราคา222บาทนะคะตัวนี้ก็ทั้งปีเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เป็นประกันอุบัติเหตุปีต่อปีถามว่าได้รับความคุ้มครองอะไรบ้างนะคะ
0: แตกต่างกันยังไง
1: ก็คือตัว100บาทเนี่ยมันจะมีความคุ้มครองกรณีที่เสียชีวิตสูญเสียมือเท้าสายตาเนี่ยค่ะก็คือถ้าเป็นอุบัติเหตุทั่วไปไม่รวมการถูกฆาตกรรมรับทำร้ายหรือขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเราจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทแต่ถ้าเป็นกรณีที่สูญเสียชีวิตสูญเสียมือเท้าสายตาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนี่ยจากการถูกฆาตกรรมหรือขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะจะให้ความคุ้มครองที่ 50,000 บาทและตัวสุดท้ายที่ได้รับความคุ้มครองค่ะก็คือนะค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพนะคะตัวนี้ก็กรณีที่เสียชีวิตก็จะมี 5,000 บาท
0: อ
1: ันนี้คือกรณี100บาทค่ะถ้าเป็น200ก็จะเพิ่มมาเป็น 10,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือ222มีค่ารักษาพยาบาล 5,000 ค่ะเพิ่มกับเข้ามาอีกอันนี้คือตัวแผนความคุ้มครองของไมโครค่ะ
0: อ๋ออันนี้คือแบบง่ายๆเลยก็คือพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าสนใจนะในราคาแค่หลักร้อย100บาท200บาท222บาทก็คือสามารถที่จะดูแลคุ้มครองเราได้ตลอดทั้งปี
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งปีนะคะย้ำว่าทั้งปีในราคาหลักร้อยคราวนี้สำหรับใครที่สนใจเนี่ยนะคะก็สามารถไปติดต่อช่องทางอะไรยังไงบ้างคะ
1: การซื้อสามารถซื้อได้ง่ายๆนะคะผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ได
0: ้
1: ก็คือเซเว่นถือบัตรประชาชนใบเดียวค่ะเดินเข้าที่เซเว่นแล้วก็บอกเขาว่าขอซื้อประกันภัยไมโครค่ะเขาก็จะสามารถที่จะปริ้นใบรับรองใบประกันให้
0: โอ้ง่ายๆแบบนั้นเลย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: พอความคุ้มครองก็จะเกิดทันทีค่ะ
0: โอ้จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าประกันภัยเนี่ยก็จะมีตามห้วงเวลาเห็นว่าในช่วงเดือนสงกรานต์นี้ก็จะมีประกันอีกแบบนึงแต่อันนี้ก็คือ
1: ทั้งปี
0: ก็สามารถไปซื้อได้ย้ำนะคะว่าสามารถไปซื้อได้ที่เซเว่น นะคะ
1: แล้วก็จะมีในส่วนของบริษัทประกันภัยที่ร่วมขายนะคะตอนนี้ก็จะมีของวิริยะประกันภัยบริษัทหนึ่งแล้วก็อีกหลายบริษัทเลยนี่คือเป็นการยกตัวอย่
0: าง
1: นะคะวิริยะของคุ้มภัยก็มีหลายบริษัทตอนนี้ที่ยังมีอยู่นะคะก็สามารถหาซื้อได้เลยค่ะแต่ช่องทางง่ายๆก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสก็สามารถที่จะบริการได้เลยค่ะ
0: โอ้บ้านใครอยู่ใกล้

0: นะนะคะสำหรับใครที่อยากจะชมย้อนหลังก็สามารถชมกันได้นอกจากนี้ยังมีอะไรอีกไหมคะ
1: ตัวอีกตัวนึงนะคะที่อยากจะฝากอันนี้จะเป็นในส่วนของผู้ประกอบการ
0: ค่ะผู้ประกอบการ
1: ก็ในส่วนของสำนักงานคปภ.ก็ได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้ร้านอาหารนะคะแล้วก็ร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มนะคะได้มีการจัดทำประกันภัยเพื่อที่จะคุ้มครองความรับผิดในส่วนของเวลาที่ผู้ไปใช้บริการหรือว่าลูกค้าไปใช้บริการแล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะภายในร้านแล้วก็อีกตัวนึงก็คือกรณีที่ทานอาหารแล้วอาหารเป็นพิษความคุ้มครองตรงนี้ก็จะมีให้กับผู้ที่ไปใช้บริการซึ่งตรงนี้ก็พยายามตอนนี้อยู่ในช่วงของประชาสัมพันธ์ให้ทางร้านอาหารได้มีการจัดทำประกันภัยตัวนี้เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเอามารองรับให้กับแขกลูกค้าที่ไปใช้บริการ
0: ค่
1: ะก็ฝากตัวประกันภัยร้านอาหารอุ่นใจนะคะให้กับผู้ประกอบการ
0: ค่ะ
1: ได้นำมาใช้เป็นตัวที่บริหารความเสี่ยงตัวนึงนะคะของสถานประกอบการค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือไปติดต่อได้ที่ไหนบ้าง
1: ตัวร้านอาหารปลอดก็ติดต่อที่บริษัทประกันภัยได้ทั้งหมดเลยค่ะที่เป็นบริษัทประกันวินาศภัยก็จะมีส่วนใหญ่บริษัทก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายค่ะแล้วก็ความคุ้มครองก็ไปดูตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายอยากจะแนะนำอะไรไหมคะเกี่ยวกับการคุ้มครองภัยบางคนเนี่ยไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยแต่อยากจะแบบว่าอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนคะในการที่เราจะต้องแบบมาทำประกันภัยอะไรอย่างนี้นะคะ
1: ค่ะก็อยากจะฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องนะคะว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตในปัจจุบันก็ความเสี่ยงค่อนข้างที่จะสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงตื่นขึ้นมาถือว่ายังมีชีวิตแต่ในช่วงที่เราหลับไปบางครั้งเราไม่มีโอกาสที่จะได้อะไรเลยนะคะบางทีเราอาจจะหลับไปเฉยๆนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางนะคะตัวนี้เป็นความเสี่ยงทั้งหมดก็อยากจะให้ทางพ่อแม่พี่น้องเรานะคะได้นำระบบเรื่องของการประกันภัยมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นราคาถูกหรือราคาแพงตามความสามารถนะคะตามความสามารถที่เราจะเข้าถึงได้ก็ถ้าเกิดเรามีความสามารถในระดับไหนก็ลองพิจารณาดูว่าเราจะนำระบบประกันภัยกรมธรรม์แบบไหนนะคะก็ไปเลือกแบบที่มันเหมาะกับตัวเองถ้าเลือกแบบที่เราส่งเบี้ยไม่ไหวก็มาเปลี่ยนที่ราคาที่มันถูกนะคะเพื่อที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็จะไม่ให้เป็นภาระของผู้ที่อยู่เบื้องหลังค่ะอันนี้ฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องค่ะ
0: ค่ะแค่เรามีลมหายใจก็ถือว่าเสี่ยงแล้วนะขนาดนอนก็เสี่ยงแล้วแค่เราก้าวออกจากบ้านก็เสี่ยงแล้วนะคะก็นี่แหละค่ะการคุ้มครองประกันภัยนะนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณทางด้านท่านผอ.คปภ.จังหวัดอุบลราชธานีนะคะท่านผอ.ลดาภานีรมนที่มาร่วมรายการวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะเจอกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะกับสวท.ศรีสะเกษสำหรับวันนี้ห้องส่งสวท.อุบลราชธานีต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: จายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้นะครับเป็นคิวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ FM 104.25 MHz ครับรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการและส่งกระจายเสียงนะครับไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกแห่งในวันนี้นะครับผมจตุรพรผานาคเป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับวันนี้นะครับในช่วงแรกก็คือช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: สำหรับภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้นะครับเราเชื่อเหลือเกินครับว่าคุณผู้ฟังทางบ้านคงเคยได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยพระราชนิยมอยู่บ่อยครั้งใช่ไหมครับโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม

0: มราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงได้มีพระราชดำรัสตอนหนึ่งนะครับเมื่อครั้งที่เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมณพิพิธภัณฑ์ผ้าเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2555นะครับโดยความตอนหนึ่งพระองค์ได้มีพระราชดำรัสว่าอยู่เมืองไทยไม่เป็นไรแต่ไปต่างประเทศนี่น่าจะมีชุดไทยไปให้เขาดูบ้าง
1: นี่อยู่เมืองไทยไม่เป็นไรแต่ไปต่างประเทศนี่น่าจะมีชุดไทยไปให้เขาดูบ้าง

0: ราะฉะนั้นนะครับในวันนี้จึงอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับมาดูข้อมูลความรู้ครับเกี่ยวกับ8ชุดไทยพระราชนิยมซึ่งถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดไทยพระราชนิยมนะครับถือว่าเป็นเครื่องแต่งกายของสตรีนะครับที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มเมื่อพุทธศักราช2503ครับให้มีการศึกษาค้นคว้าเรื่องการแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆและมีการออกแบบเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศทั้งในทวีปอเมริกาและยุโรปนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปจัดแสดงด้วยเสมอซึ่งนับว่าเป็นการส่งเสริมผ้าทอและงานศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกชุดไทยพระราชนิยมเป็นเครื่องแต่งกายที่สะท้อนถึงความวิจิตรความงดงามของวัฒนธรรมไทยในหลายภูมิภาคของประเทศผ่านงานช่างฝีมือและการตัดเย็บอันประณีตละเอียดอ่อนและสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันครับสำหรับชุดไทยพระราชนิยมมีทั้งหมด8แบบโดยแต่ละแบบจะมีความประณีตและความเหมาะสมในโอกาสต่างๆและแต่ละแบบจะมีการตั้งชื่อตามพระที่นั่งสำคัญของไทยประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้นะครับชุดไทยเรือนต้นสำหรับชุดไทยเรือนต้นนะครับเป็นชุดแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือว่าผ้าไหมมีลายริ้วหรือว่าผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าปลายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือว่าเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดคอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับสวมใส่ไปงานที่ไม่เป็นพิธีหรือต้องการความสบายเช่นงานกฐินหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตกเป็นต้นนะครับนี่คือชุดไทยเรือนต้นนะครับต่อมาคือชุดไทยจิตรดาสำหรับชุดไทยจิตรดาถือว่าเป็นชุดพิธีกลางวันครับใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือว่าเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นสิ้นยาวปลายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามมากสมโอกาสนะครับนี่จะเป็นในส่วนของชุดไทยจิตรดาครับต่อมานะครับแบบที่3คือชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยอมรินทร์นะครับเป็นชุดพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวเสื้อกับสิ้นแบบนี้อนุโลมให้สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์คาดเข็มขัดผู้มีอายุจะใช้คอกลมกว้างๆไม่มีขอบตั้งและแขน3ส่วนก็ได้เพราะความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าและเครื่องประดับที่จะใช้ให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงรับรองไปดูละครตอนค่ำและเฉพาะในงานพระราชพิธีสวนสนามในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหญิงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี่จะเป็นชุดไทยอมรินทร์ครับต่อมานะครับจะเป็นชุดไทยบรมพิมานสำหรับชุดไทยบรมพิมานครับชุดพิธีตอนค่ำใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือว่ายกทองมีเชิงหรือว่ายกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือว่าด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าเหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศและครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควรนี่คือชุดไทยบรมพิมานครับต่อมานะครับจะเป็นชุดไทยดุสิตสำหรับชุดไทยดุสิตครับเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือว่ายกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันต รงตัวเสื้อก็คือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังขวานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไขมุกลูกปัดแล้วก็เลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศนี่คือชุดไทยดุสิตนะครับต่อมาจะเป็นชุดไทยจักรีสำหรับชุดไทยจักรีครับชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือว่าจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคลุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืนนี่คือชุดไทยจักรีนะครับต่อมาจะเป็นชุดไทยศิวาลัยสำหรับชุดไทยศิวาลัยครับเป็นแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือว่ายกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายกับไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยที่ไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดใช้แต่งกายเต็มยศนี่คือชุดไทยศิวาลัยต่อมานะครับสุดท้ายอย่างที่8คือชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยจักรพรรดิเนี่ยเป็นแบบไทยแท้แบบหนึ่งครับตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือว่ายกทองเอาจีบด้านหน้ามีชายพกห่อแพรจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่1ก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรีนะครับนี่คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินของเราครับโดยชุดไทยพระราชนิยมครับถือว่าเป็นมรดกแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมและเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยเป็นมรดกแห่งความภาคภูมิใจมาจนถึงปัจจุบันและความภาคภูมิใจนี้เองนะครับก็ดังกึกก้องเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลกนะครับเมื่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกได้มีการแจ้งยืนยันว่ารายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติจะถูกบรรจุเข้าในการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลนะครับก็คือถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั่นเองนะครับนี่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอย่างยิ่งทีเดียวนะครับที่พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพแล้วก็มีมรดกที่มอบไว้ให้คนไทยทุกคนได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับต่อมานะครับเป็นช่วงของตามรอยพระเมตตาครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: สำหรับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้นะครับพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปติดตามพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยครับรับสำหรับพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนะครับมีโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวยตั้งอยู่ที่บ้านโชคอำนวยหมู่ที่10ตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับโดยย้อนกลับไปเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2538สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่บ้านหนองฮูบ้านฝอยลมและบ้านโชคอํานวยในพื้นที่ท่าดอกคำอำเภอบึงโขงหลงซึ่งขณะนั้นยังอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดหนองคายนะครับทรงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนให้มีรายได้เสริมหลังฤดูทำนาให้ราษฎรมีความผูกพันรักถิ่นฐานของตนเองให้รู้จักอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไม่อพยพไปทำงานต่างถิ่น และช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไม่อพยพไปทำงานต่างถิ่นรวมถึงโดยเฉพาะราษฎรนะครับบ้านโชคอํานวยก็ได้มีการทูลเกล้าถวายที่ดินเพื่อจะตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพจำนวน28ไร่3งาน80ตารางวาครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ได้เคยเสด็จนะครับเยี่ยมโครงการและราษฎรหมู่บ้านยากจนจำนวน4ครั้งด้วยกันครับครั้งที่1เมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2538เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยบ้านหนองฮูบ้านฝอยลมและบ้านโชคอํานวยตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงคงหลงจังหวัดหนองคายณขณะนั้นครั้งที่2เมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2543เสด็จเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอํานวยตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงคงหลงจังหวัดหนองคายครั้งที่3เมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2547เสด็จเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านยากจนบ้านหนองแสงพัฒนาตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงคงหลงจังหวัดหนองคายและครั้งที่4เมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2548เสด็จเยี่ยมหมู่บ้านยากจนบ้านห้วยหินลาดตำบลบึงคงหลงอำเภอบึงคงหลงจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทีเดียวนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเองครับจังหวัดบึงกาฬยังเป็นอำเภอหนึ่งนะครับที่อยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดหนองคายนะครับอยู่ไกลมากครับจากกรุงเทพมหานครแต่ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประสบนิกรในทุกพื้นที่นะครับทรงนึกถึงประสบนิกรเสมอแล้วก็ได้เดินทางเสด็จพระราชดำเนินนะครับเดินทางมาเยี่ยมประสบนิกรนะครับมาดูชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ช่วยเหลือประสบนิกรในทุกพื้นที่อยู่เสมอนะครับรวมถึงที่จังหวัดบึงกาฬครับซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ครับ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: สำหรับช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับมาดูเรื่องของการสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาต่อยอดและดำเนินรอยตามพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นต้นแบบการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยในงานพระราชพิธีและการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆรวมถึงการอนุรักษ์เอกลักษณ์และส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาของคนไทยและเผยแพร่ในเรื่องของผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสืบสานงานศิลป์ไทยสง่างามประจักษ์ไกลสู่สายตาโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนในช่วงระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569นะครับแต่หลายคนน่าจะจำภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นได้นะครับโดยการเสด็จพระราชดำเนินดังกล่าวนะครับเป็นไปตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของชาติผ่านการฉลองพระองค์ผ้าไทยที่เปี่ยมด้วยความหมายและศิลปะหัตถศิลป์อันวิจิตรงดงามทรงถ่ายทอดภูมิปัญญาความภาคภูมิใจสู่สายตาชาวโลกด้วยฉลองพระองค์ที่สง่างามและถูกต้องตามกาลเทศะในทุกรัฐพิธีวันแรกของการเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมยกดอกลำพูนลายผีเสื้ออันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านสีเมืองยูจังหวัดลำพูนที่ใช้ความประณีตของช่างฝีมือคนไทย ผสานกับความเป็นสากลได้อย่างลงตัวในการเสด็จพระราชดำเนินร่วมงานเลี้ยงพระกยาหารข้ามอย่างไม่เป็นทางการณพระราชวังหลวงกรุงสต็อกโฮล์มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิตโทนสีม่วงทรงรัดพระองค์สีทองเข้าคู่กับปั้นเหน่งตาจักรีประดับเพชรสะท้อนถึงเอกลักษณ์ไทยที่มีความอ่อนหวานแต่คงไว้ซึ่งความสง่างามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานสีทองเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่สะท้อนถึงความสุภาพความสง่างามและเป็นทางการสูงสุดในพิธีสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าพร้อมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนในการเสด็จพระราชดำเนินร่วมถวายพระกยาหารค่ําและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ําอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ราตรียาวไหล่เดียวแบบสากลตัดเย็บด้วยความประณีตจากผ้าไหมไทยผสานผ้าลูกไม้ลายขนนกประดับด้วยดิ้นเงินอย่างละเอียดละออซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการห่มสบายในชุดไทยจักรพรรดิมาประยุกต์ใช้ให้มีความร่วมสมัยและความสง่างามในระดับสากลและทรงรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะเครื่องศิราภรณ์พระราชมรดกตกทอดจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่5และการเสด็จพระราชดำเนินกลับพระนครทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ลายหมากจับน้อยเชิงลายต้นสนซ้อนขั้นด้วยผ้าลูกไม้โปร่งบางจับเดสเฉวียงองค์รวบข้างที่บั้นพระองค์ตรึงด้วยพระเข็มเพชรคู่รูปพึ่งทิ้งชายเป็นผู้ประดับสะท้อนศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองอันประณีตที่มีความเป็นสากลแต่ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายของเอกลักษณ์ไทยทั้งหมดนี้ประจักษ์ชัดถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปะวัฒนธรรมไทยงานหัตถศิลป์ไทยให้ดำรงอยู่อย่างทรงเกียรติบนเวทีโลกอย่างสถาพรสืบไปซึ่งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตายร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังทางบ้านไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยกรณี DSI เตรียมเรียก6โรงกลั่นเข้าพบเพื่อให้กรอกเอกสารการขนส่งน้ำมันให้ครบถ้วนไม่ใช่ข้อหาความผิดฐานกักตุนน้ำมันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยกรณี DSI เตรียมเรียก6โรงกลั่นเข้าพบเพื่อให้กรอกเอกสารการขนส่งน้ำมันให้ครบถ้วนไม่ใช่ข้อหาความผิดฐานกักตุนน้ำมัน
10: นายสราวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกผู้ประกอบการ6โรงกลั่นน้ำมันเข้าพบในสัปดาห์หน้าว่าไม่ใช่ความผิดฐานกักตุนน้ำมันแต่เป็นเรื่องการกรอกข้อมูลในเอกสารกำกับการขนส่งน้ำมันไม่ครบถ้วนทั้ง8รายการซึ่งเป็นกฎหมายเดิมที่มีการปรับปรุงใช้อยู่แล้วเพื่อใช้ตรวจสอบเส้นทางการขนส่งและป้องกันการปลอมปนน้ำมันหากพบความผิดจริงจะมีโทษปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 200,000บาทหรือจำคุกตั้งแต่1ถึง2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณาอนุญาตให้ส่งออกน้ำมันอากาศยานหรือ Jet A1 ไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นสปป.ลาวเมียนมาเวียดนามและฟิลิปปินส์ภายในเดือนหน้าเพื่อบริหารจัดการและระบายน้ำมันส่วนเกินออกจากระบบหลังจากปัจจุบันความต้องการใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันอากาศยานในประเทศอยู่ที่70ล้านลิตรต่อวันขณะที่ปริมาณสำรองน้ำมันของไทยอยู่ในระดับปลอดภัยอย่างไรก็ตามอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานยืนยันว่ายังไม่มีนโยบายให้ส่งออกน้ำมันดีเซลและกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์เนื่องจากความต้องการใช้ในประเทศเริ่มกลับมาเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องสำรองไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศก่อนเป็นอันดับแรกนพสรแก้วคำรายงาน
1: ภาคเอกชนจังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลเร่งผลักดันโครงการรถไฟทางคู่พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานอย่างเต็มรูปแบบหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างความคึกคักเศรษฐกิจการค้าชายแดนใต้
11: นางสิริพรเล้าหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ชายแดนใต้ต่อนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสการปฏิบัติภารกิจพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ SPN ณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้น1อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตในโอกาสนี้นางสิริพรเล้าหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสได้เสนอ อให้ภาครัฐเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียทำให้การเดินทางขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสมัยช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกอย่างมากพร้อมผลักดันให้เปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อังกูรอานที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสอย่างเต็มรูปแบบวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่ความคืบหน้าเหตุลอบวางเพลิงและวางระเบิดสถานีบริการน้ำมัน11จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาสามารถขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้าในคดีวางเพลิงและวางระเบิดสถานีบริการน้ำมัน11จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องพบว่าเป็นการก่อเหตุที่มีการวางแผนเป็นระบบใช้ผู้ก่อเหตุรวม74รายรถจักรยานยนต์22คันอาวุธปืน19กระบอกและระเบิดรวม26ลูกสามารถเก็บกู้ได้3ลูกโดยเหตุการณ์เกิดขึ้น11จุดในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสมีเป้าหมายเป็นสถานีบริการน้ำมันปตท.เพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัยของประชาชนปัจจุบันเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว16รายและเสียชีวิตจากการปะทะ1รายพร้อมปล่อยตัวผู้ที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอ4รายสะท้อนการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงข้อมูลจากกระบวนการซักถามจนนำไปสู่การออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว25รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
13: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
14: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
15: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
16: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
17: เป็นอะไรล่ะพี
16: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
17: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
16: เราจะทำยังไงดีล่ะ
17: ก็ต้องช่วยการงดเผา ขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
18: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
19: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
20: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั้งนี
19: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
20: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
19: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
20: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
19: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
20: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม่
19: เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
20: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
21: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
22: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
23: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
22: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
23: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
24: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
25: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการ101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

0: เป็นน้องได้บออย่าหวังสิได้เป็นคนสำคัญของอ้ายได้บอว่างั้นซั่นกับบทเพลงสนุกสนานนะครับนะบทเพลงที่แนะนำมาจากหนุ่มเมืองโพนะครับเบอร์โทรเป็นเข่งเป็นกระสอบนะครับบ่พอสิได้เป็นหยังล่ะนะครับอ้าวสายร่วมรายการสายแรกวันนี้สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับคุณฤทธิชัยหนุ่มโคกเขาเขากระโดงครับ
0: ครับสวัสดีครับหนุ่มโคกเขาเขากระโดง
1: ขอฟังเพลงหน่อยครับของไอ้เมืองครับสวัสดีครับ
0: ครับผมครับผม
1: ขอฟังเพลงหน่อย
0: เพลงชื่อเพลง
1: ความคิดถึงข้าคนในตายได้ของไม้เมืองครับ
0: โอ้ยข้าใครแล้วตอนนี้นั่น
1: แค่คิ
0: ดแค่คิดถึงก็ยังข้าเขาได้เลยไม่ข้าตัวเองตายบ
1: ่เรื่องของเพลงครับ
0: ความคิดถึงอะไรนะความคิดถึง
1: ความคิดถึงข้าคนในตายได
0: ้โอ้ข้าคนในตายได้
1: ของไม้เมืองครับ
0: ครับ
1: นี่เรื่องของเพลงครับ
0: เรื่องของเพลง
1: ขอบอกเลยนะครับ
0: ครับ
1: ขอบอกเลยหลานสาวยมูคนสวยคนน่ารัก
0: ครับคนหลานสาว
1: สาวลำมาดมือสามคนงาม
0: คนงาม
1: พี่หนุ่มน้องสาวคนล้อหล่อ
0: โอ้หล่อตลอดเวลาคนนั้นน่ะ
1: ม่อยยายนะโมสาวกระสังสาวชุมทองแล้วน้องต้นคนงามเมืองโพหนุ่มไร้แฟนทุกเสียงทุกสายสวัสดีครับ
0: ครับผมขอบคุณหนุ่มโคกเขานะครับนะความคิดถึงข้าคนในใต้ได้โอ้ยเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะหวาดเสียวอย่าไปคิดถึงผู้ใดเด้อคิดถึงแล้วอาจสิตายเด้อนะลดความคิดถึงลงบ้างนะครับนะกับรายการของเราก็เป็นความบันเทิงนะครับคิดถึงรายการของเราดีกว่านะได้ฟังเพลงที่ชอบนะครับนะคุยกับคนที่รักอ่ะคุยกับใครล่ะอ่ะบอกต่อกันแล้วกันเนาะคุยกับผู้จัดรายการบอกต่อกันไปนะครับเราน่าจะมีสายร่วมละ3 4สายเนาะสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: หนุ่มปุ๋ยโอ
2: ้ขอฟังเพลง
0: หนุ่มนนท์สุวรรณ
2: ฟังลาวเด้อ
0: ฮะ
2: ผมนนท์สุวรรณครับ
0: เพลงอะไรนะ
2: ฝากใจไปฟังลาว
0: ฝากใจ
2: ไปฟังลาว
0: ไปฟังลาวอืม
2: ครับผม
0: ไปไกลเนาะอืม
2: ครับผมมันอยู่ไกลประมาณจะตั้งใจ
0: หักกันละเออบ่ไปฟังเขมรบ
2: ่บ่ให้เท้าละหมาดดีกว่า
0: ครับผมครับ
2: สาละหมาด
0: ครับผม
2: ทุกเสียงสายละครับผม
0: ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับนะจะหนุ่มนนท์สุวรรณห้วยแถลงขอบคุณทางจังหวัดโคราชนครราชสีมานะครับนะที่สามารถที่จะรับฟังคลื่นสวทของเรานะครับ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเบอร์โทรศัพท์0926633523สายต่อไปร่วมสายกันมาสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้าคุณติ๋ม
0: สวัสดีครับผมยายซีมได้เด้งไปจ้ะ
3: ยายซีมนี
0: ่เราติดทันยายเขม
3: ยายเขมตัวเน
0: าะเอายายเขมแต่บ้านไปจ้ะจ้
3: ารักดับมันเจ๋งก็ขอโทษด้วยเนอะ
0: เออฟังออกได้เปลยให้ว่างั้น
3: ฟังออกเลยเนาะอยู่วีรัมต้องมีเองใครฟังคอมเมนต์ไม่ออกกับคนนั้นก็ไม่ใช
0: ่คนวีรัม
3: บ่อ๋อคนวีรัม
0: เออ
3: ใครฟังคอมเมนต์ไม่ออกคนนั้นก็ไม่ใช่คนบุรีรัมนั่นแหละ
0: เออคนวีรัมฟังออกแล้วก็พูดได้ว่างั้นเป็นบางคำนะบางคนก็ได้เป็นบางคำครับ
3: ขอบคุณหนุ่มโคกเขาเนอที่มอบเพลงให้ยายนะโม
0: อ๋อหนุ่มโคกเขาก็ใจดี
3: หนุ่มโคกเขาเออคือโคกเขาเก็บเพราะเก็บเห็ดไอ้เพราะมาขายคุณเอเขาได้กันเยอะแยะ
0: มันมีมาเห็ดเพราะแถวโคกเขาแถวเขากระโดงบ่อืม
3: นั่นแหละแถวพนมเอง
0: แถวพนม
3: เพราะโดง
0: ก็มีเมียนเจริญเลยเฮ้ยน่ะ
3: เจริญระโตรอีนี่คือเบมลวกมะกรูดละกิโลอี
0: โอ้ใครไปเอง700บาทนี่นะกิโลนึงโอ้โห
3: กระรุนมุนมันกระมวยโรยนี่คนแต่สับไงถักตอมเงินสัมปิลโรยใหญ่น่ะโมตินกีทั้งไงมันก็ลักกิโลใบโรยอาเติบกุ้งไปเลย
0: โอ้บานประมาณเกือบจะเน
3: าะโอ้บานเกลือเกลือเฮ้ยพอแต่เกล็ดมาครอบครัวเฮ้ย
0: ถ้าแต่เรือบเกลือบบานมันเกลือประมาณดม
3: มันใช่เนี่ยเรือบเกลือ
0: บก็ไม่จะเรือบเบียร์มาเรือบเอาเจ็บจอดจะ
3: เองเฮียวเฮ้ยก็เธออย่างน่าโฮ
0: บเนาะโฮบตัวนะสัจจุกุสีระเบือเฮ้ย
3: ครูชุมพวงจัดเตยนะครูชุมพวงหายไปไหนไม่เคยเห็นโผล่
0: เขาเปิดเทอมเขาเปิดเทอมแล้วเขาต้องไปหานักเรียนเขาก็ต้องไปคุยกับนักเรียนก่อนเนาะเตรียมแบบการสอนมั้ง
3: จ้าเอาจะได้เนาะเพลงเพฟังร่วมกับมันชมเพลงเพฟังร่วมเนื้อไงนี
0: ่ก็ส้มตุกเด้หนองเบิกออยบ่แม่นเวลี
3: เบิกออยนี่เบิกออยปิจักเคยอยู่อา
0: สดี
3: อนุโตอา
0: สดีพลิกตุบัด
3: มอเตอร์ไซค์ห้าง
0: อุ้มมอเตอร์ไซค์ห้าง
3: จ้ามอเตอร์ไซค์กันจ้าห้างนะ
0: บาดอินเปเตียก็แม่นกันจ้าได้คือไงเนาะ
3: มอบออยทุกเตียงทุกสายเนื้อคุณพิงด้วยจ้า
0: ครับผมครับสวัสดีครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับร่วมรายการกันมานะเพลงที่ค้างไว้อยู่หลายเพลงนะครับนี่จากสาวละมาดก็ยังไม่เปิดจากข้าวหอมวิราชก็ยังไม่ได้เปิดจากหลานยาโมก็ยังไม่ได้เปิดเนาะอ่ะว่ากันไปด้วยบทเพลงโทรศัพท์มีไหมไม่มีก็ไปด้วยเพลงอมตะยอดรักสลักใจนิราศเวียงเหนือแต่มาตอนนี้ก็จะเป็นเพลงที่แนะนำกับสุริการมาจากทางข้าวหอมวิราชนะครับนะแฟนประจำของยอดรักสลักใจมาดูบทเพลงยิ่งโตยิ่งสวยนะครับมอบทุกสิ่งทุกสายกับรายการนะครับ

0: ใช่ไทยเลยเรานี่แหละ
1: โอเคโอเคได้ได้
0: แต่มันโอ้เสียงเพราะน่าสงสารอ่ะเพลงเนี้ย
1: อืมนะ
0: ลูกเขาทำงานกรุงเทพเลยเขาได้ของฝากแต่ไม่ฝากไปน่ะ
1: โอ้ครับได้ได
0: ้เนื้อเพลงเขาร้องน่ะ
1: อืม
0: แม่สงสารลูกอยู่ทำงานกรุงเทพเลยส่งของฝาก
1: อืมสะท้อนชีวิตความมันอยู่ของชาวอีสานเนาะ
0: ครับ
1: ส่งของไปครับ
0: สงสารเพลงนี้สงสาร
1: ครับอ
0: ยากฟัง
1: ครับได้ได
0: ้วันนี้ไม่ได้ฟังเนาะได้ไว้พรุ่งนี้มั้ง
1: น่าไม่ทันวันนี้ก็พรุ่งนี้นั่นแหละเพราะเพลงยังมีค้างอยู่หลายเพลงอยู่
0: ครับไม่เป็นไรจองคิวไว้ก่อน
1: ครับผมครับ
0: เพลงนี้เนาะสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณหนุ่มเมืองโพนะเรื่องของการโทรก็ไม่มีใครละหนุ่มเมืองโพเนี่ยไปทุกเสียงทุกสายมีเบอร์โทรเป็นเข่งเนาะฤดูฝนก็เข้ามาแล้วนะครับในหลายๆวันก็ตกกันแบบวันต่อวันวันต่อวันนะจะมามากมาน้อยนะก็เป็นเรื่องของฟ้าฝน สองเพลงผ่านไปก็จะมีเพลงที่เปิดมีเพลงแมงปอปิดบังจากสาวลำมาดนะครับแล้วก็ยิ่งโตยิ่งสวยจากข้าวหอมเมราชผ่านกันไปนะครับเพลงที่จะเปิดต่อไปก็จะเป็นเพลงของหลานยาโมนะครับบทเพลงอยากเป็นนางเอกในชีวิตจริงว่างั้นอาศัยร่วมต่อมาสวัสดีครับครับผม
2: ธรรมพิธามรับเดอสวัสดีคร
1: ับ รับหน่อยรับอยู่นะเนี่ยโทรมาครับ
2: เสียงดังฟังชัด
1: โอ้วันนี้ชัดเจนดีใช่ไหมวันนี้นี
2: ่รับฟังอยู่เขตสุรินทร์ทำไมจะไม่ชัดอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อคิดว่าอยู่กับเชิง
2: อ๋อไม่ไปดอก
1: เออเป็นยังไงกับเชิง
2: วันแท้น้ำมันแพงเงี้ย
1: รู้เห็นมีเรื่องมีราวอะไรเยอะแยะเลยกับเชิงนี่
2: ใช่มีเรื่องมีราวเยอะแยะเลยดอกกระจงดอกกระเจียวไอ้ผักวงผักหวานชาวบ้านก็ไม่กินไปได้
1: นั่นแหละเป็นปัญหา
2: ปีนี้คงไม่ได้กินของเขมรดอก
1: มันยังน่านูคากี้ขนมเลยนะ
2: บาดนูแค่นอนนะ
1: โอ้มันนูคากี้
2: นี่ปกตินี่หน้านี่เนี่ยเหมือนอย่างยายอะไรสีแยกสังเมื่อกี้พูดเมื่อกี
1: ้เห็ดเพาะเห็ดเพาะนั่นแหละ
2: กิโลละ700
1: อืม700ไป100บาทเนาะ
2: ปีที่แล้ว
1: ใครจะนับบาท
2: ที่เขายังไม่รบกัน
1: อ
2: ่ะกิโลละ300ตรงเขมรน่ะตรงกาบเชิง
1: ครับ
2: แต่ปีนี้เห็นไหมเนี่ยบอกว่ากิโลละ
1: 800 700 800อืม
2: ใครจะกล้าเข้าไปเก็บล่ะ
1: เออเนาะ
2: ใครจะกล้าเสี่ยงมากเลยครับ
1: อุดมสมบูรณ์
2: แต่แถวแนงมุดน่ะ
1: ทางเขานั่นบ่ทางเรา
2: ใช่ทางเขานั่นแหละ
1: อืมเดี๋ยวเรายึดมาคืนเขาเราไปไม่ใช่นี้เขายึดของเราไปอ่ะเรายึดมาคืนวะ
2: ฉะนั้นเมื่อวานน่ะผมถามว่ายายที่อยู่ไอ้แถวแหลงมุดผมไปเมื่อวานไงก็เลยโอ้ได้เนี่ยพักว่าไหนไหนเอามั้ยว่าเอายายจะขายผมไหมผมก็เลยแกบอกเอาไปไปกินไปผมก็เลยให้ค่าแกเก็บไปเป๊ก1 20บาท
1: โอ้เออเป็นกำลังใจเนาะ
2: เออก
1: ็อุตส่าห์ไปเก็บเออนั่นแหละนะพอได้เป็นแกก็ใสว่างั้น
2: เอา
1: ครับผม
2: ทายกันพอหอมปากหอมคอ
1: ครับผม
2: เดี๋ยวเสียงอื่นเอ้ยสายอื่นเขาจะเข้าไม่ได้เขาจะมัน
1: ใส่ขอบคุณขอบคุณไม่ขอเพลงเน
2: า
1: ะ
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ครับผมครับนะขอบคุณทางแมงมุดกับเชิงนะครับนะเราจะคุยเรื่องของฟ้าฝนคุยไปแล้วเนาะฟ้าฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลนะก็มากันเรื่อยๆนะครับนะก็ฝากทุกท่านด้วยเรื่องของการนะป้องกันการเกิดฟ้าผ่าเอ๊ะมันก่อนเราพูดไปถึงไหนเนาะการเกิดฟ้าผ่าเออก็บอกว่ามีการเคลื่อนของอิเล็กตรอนเนาะนี่อิเล็กตรอนก็คือบนท้องฟ้ามันจะมีก้อนเมฆแต่ละก้อนมีการเสียดสีกันเนาะนะก็จะเป็นพลังงานออกมาก็คือพลังงานไฟฟ้านะครับเมื่อมันเยอะแยะมากมายอั้นไปอยู่ในก้อนเมฆไม่ไหวมันก็จะกระโดดลงมานะสู่พื้นล่างก็คือพื้นโลกของเรานะครับเป็นการระบายฟ้านะครับก็คือระบายไฟฟ้าลงมานะครับนะลงสู่พื้นโลกเป็นที่รองรับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะก็ระมัดระวังด้วยนะครับกับสื่อล่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นโลหะนะครับนี่เนาะสิ่งที่เป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สูงก็เป็นล่อฟ้าได้เช่นกันนะครับนะถ้ามันเป็นตัวต้นไม้โดดเดี่ยวกลางทุ่งเนี่ยก็อันตรายนะครับนะก็อย่าไปอยู่พักใต้ร่มไม้ที่มีที่โล่งเนาะอันตรายนะแต่เป็นป่าทึบนะเว้ยไม่รู้มันจะพาตรงไหนอยู่ตรงไหนก็อยู่ไปเถอะว่างั้นนะครับนะนะก็ระมัดระวังด้วยกันแล้วกันนะครับโลหะต่างๆนะครับนะพวกทองสร้อยทองแหวนเพชรโทรศัพท์มือถือนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเรียกว่ามันอาจจะไม่ได้ล่อมาโดยตรงนะครับแต่ว่ามีถ้ามีพลังงานไฟฟ้านะครับนะมาแบบเฉียดๆมันก็จะทำให้เกิดพลังงานสื่อกระโดดไปที่โลหะของเรา

ได้นะครับนะทำเราได้รับผลกระทบก็คือได้รับบาดเจ็บจากโลหะนั้นแหละนะก็ระมัดระวังด้วยกันแล้วกันเนาะนะครับนะพวกป้ายโฆษณาต่างๆก็อย่าไปอยู่ใกล้นะครับมันเป็นโลหะก็อันตรายนะครับที่จะล่อฟ้าลงมาได้นะก็ฝากท่านด้วยกันแล้วกันนะครับกับการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี่เราไม่สามารถที่จะนะแก้ไขได้มากนักนะครับนอกจากเราจะป้องกันตัวเราเองนะครับนะป้องกันตัวเราเองนะครับไม่ให้เกิดการถูกฟ้าผ่านะครับลงมาที่ตัวคนนะครับสัตว์เลี้ยงเช่นกันนะบางคนรักสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นช้างม้าวัวควายนะครับที่เลี้ยงไว้นะครับนะปลูกในที่โล่งผูกในที่โล่งแจ้งก็อันตรายนะครับเลี้ยงต้องนำมาสู่ที่ปลอดภัยตามคอกเนาะตามคอกก็ต้องมีหลังคาคลุมด้วยจะเป็นความปลอดภัยยิ่งดียิ่งขึ้นนะครับนะบางคนก็ไปผูกตามต้นไม้นะครับนะตามท้องไร่ท้องนาก็อันตรายที่จะถูกฟ้าผ่าลงมาได้เช่นกันนะเดี๋ยวนี้มันไม่บอกว่าจะลงตรงไหนนะสมัยแต่ก่อนเขาว่ายังปลอดภัยอยู่เพราะต้นไม้มันเยอะนะการระบายคลื่นพลังงานไฟฟ้าก็จะไปได้ทุกทิศทุกทางไอ้ต้นนู้นนิดนึงไอ้ต้นนี้นิดนึงไอ้เอ็งไป50ต้นนู้น200ต้นนี้30เหมือนซื้อหวยว่างั้นเจ้ามือนู้นเจ้ามือนี้เนาะนะเขาเรียกว่าเป็นการนะไม่พลาดหวังว่างั้นแต่ตอนนี้มันเหลือต้นไม้น้อยลงนะครับมันจะมารวมๆกันมาทีเดียวเจ้ามือเหลือเจ้ามือเดียวว่างั้นทุ่มสุดตัวเหมือนซื้อหวยนะครับก็หวังผลกำไรตรงนั้นก็นะตายอย่างเขียดอะไรตรงนั้นนะครับนะก็เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบเฉยๆเด้อนะใครอย่าไปคิดอะไรมากเนาะนะครับนะฟังเพลงดีกว่านะคุยกันสารพัดเกินไปอยากเป็นนางเอกในชีวิตจริงนี่แนะนำมาจากทางหลานยาโมนะครับนะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งไหนขอมาเนาะจากหนุ่มโคกเขาความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้นะครับผม2เพลง

0: ความคิดถึงกี่ครั้งถึงจะมีเธอนะครับนะกับบทเพลงหากความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้เสมอๆนะครับนะก็เป็นบทเพลงที่เกี่ยวกับความรักเนาะนะครับนะกับรายการ101.5สร้างสรรค์สังคมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยทีเดียวนะครับกับรายการนะอยู่กับกระผมเหมือนเดิมฤทธิชัยคนประคนผู้ดำเนินรายการนะครับนะบทเพลงที่ค้างไว้อยู่หลายบทเพลงนะครับนะขอบคุณไปถึงทางสายนี้ก่อนกันแล้วกันเนาะสวัสดีครับ
1: คุณเทียนสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผม
1: ฝนตกหรือเปล่าคะ
0: ฝนตกที่หน้าต่างยังไม่ตกเลยตอนนี
1: ้โอ้
0: หยุดไปแล้วเมื่อประมาณสัก
1: แล้วเหรอ
0: เมื่อประมาณสักเท่าไหร่นะบ่ายกี่โมงเนาะครึ้มๆเหมือนฝนจะตก
1: บ่ายโมงโอ้ตกทั้งวันแล้วค่ะ
0: เหมือนกันแต่ทางนี้มาไปปล่อยก็หายไปละนะไม่มาแบบหนักหนาสาหัสเลย
1: ไม่หนักค่ะตกแป๊บเดียว
0: แป๊บเดียวมันกันนี่แป๊บเดียว
1: เพลงเปิดหรือยังเนาะ
0: เพลงเปิดไปแล้วครับบทเพลงแมงปอปีกบาง
1: ฝนตกปิดวิทยุค่ะ
0: อ๋อเปิดไปคู่กับเพลงเมื่อกี้นี่แหละเปิดกันไปหนึ่งสองเพลง
1: คร
0: ับผมมอบทุกเสียงทุกสาย
1: ค่ะมอบทุกเสียงทุกสายเข้ามาทักทายค่ะคุณตี
0: อ๋อมอบไปใครอีกลองมอบสิ
1: ไม่มีแล้ว
0: เนาะมอบไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: มอบแล้วค่ะ
0: ครับผมครับ
1: วันนี้ไม่ขอค่ะเข้ามาทักทายคนจีนที่เฉยค่ะ
0: ขอบคุณที่ทักทาย
1: ค่ะแค่นี้แหละค่ะ
0: ครับสวัสดี
1: สวัสดีค่ะคุณจีน
0: ครับผมสวัสดีครับนะขอบคุณทางสาวละมาดนะขอบคุณไปถึงทางคุณพี่มาทำสำนักใจวันนี้ขอบคุณนะได้ไปเยี่ยมคุณพ่อผมที่โรงพยาบาลนะก็นำสิ่งของมากมายเลยไปนะมอบให้เนาะนะเป็นฝันกำลังใจกับผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะครับนะแล้วก็ทางไหนมั่งทางอย่าน้องนโมเนาะอย่าน้องนโมก็บอกพูดคุยเลี้ยงลูกหมูด้วยกำลังคุณแม่บอกจะขอซื้อลูกหมูเห็นพูดเล่าให้ฟังว่างั้น
2: จุงกะ
0: สวัสดีบาทโอ้เขาพองประคุณชัย
2: บาท
0: เพลงอะขนอ
2: เพลงยิ้มตรงมาเดียว
0: โอ้ยชมมัดจะเด้งเพลง
2: มัดโปรมอยมือเคยแม่บรรเทาเกิดปั่นจักรยานปานมันลายกระโดดเกิดแต่กระตูเยี่ยมเอาระวัง
0: โอ้บาทเกิดเคยเกิดเองพุ่งตันเลิกโรงพยาบาลเคยกี่ปั่นจักรยานเจ๊งจุบัดหน่อย
2: มาพูดทางรับสระบุรี
0: โอ้ตู้ทวายโรงพยาบาลเกิดโอ้ย
2: โรมอไซนัสอักเสบ
0: โอ้ไซนัสอักเสบทำไงให้ยากินหรือว่าผ่าตัด
2: ให้ยาพ่น
0: โอ้ยาพ่นหาย
2: คร
0: ับ เกิดจากอะไร
2: กันนะครับพี่แฟนเกิดบาดเต็มเอาระวัง
0: ไปเกิดย้อนอุ้ยยังน่ะ
2: ประมาณ
0: นะบาดไปเกิดย้อนสะดือ
2: แพ้ฝุ่นละออง
0: แพ้ฝุ่นละอองโอ้
2: ทุกอย่างพวกที่เขาเผาหญ้าเผาอะไรเงี้ย
0: โอ้แล้วทำไงจะชนะมันเฮื่องัน
2: แล้วก็ดีขึ้นครับ
0: โอ้ดีขึ้น
2: นิดหน่อยนิดหน่อย
0: แพ้ฝุ่น
2: ปีกว่าแล้ว
0: โอ้ปีกว่าแล้วคุณหมอบอกให้พ่นยาตลอดเวลาหรือว่าต้องมีการ
2: พ่นยาตลอดล้างจมูกพ่นยา
0: โอ้เนาะเราต้องไปพ่นเองหรือว่าต้องให้หมอพ่น
2: พ่นเอง
0: พ่นเองอ๋อพ่นเองได้โอเคก็คิดว่าต้องมาหาหมอพ่นตลอดเวลา
2: โอ้โทรหมอชื่อ
0: หน่อยบาดทาง
2: ที่นี่มีร้านคับแก๊ปอยู่ที่เมืองอาศัยร้านไป
0: บาด
2: ร้านคับแก๊ป2คนที่เมือง
0: อ๋อเออประคนชัยเขาไม่มีรักษาหรือว่ายังไง
2: เขาดูแลไม่ไหว
0: โอ้ดูแลไม่ไหว
2: เครื่องไม้เครื่องมือไม่ถึงพี
0: ่โอ้ต้องมาที
2: ่ส่งตัวมาที่เมืองโคนชัยส่งตัวมาที่เมือง
0: ที่เมืองบุรีรัมย์ครับผม
2: บุรีรัมย์เครื่องไม้เครื่องมือเขาเยอะกว่า
0: แพ้ฝุ่นเนาะที่เราเขาเผาป่าเผาอะไรโดนมั่งใช่ไหม
2: ใช่แพ้ฝุ่นแพ้สารเคมีคนนั่งกินเหล้ากินไรบุหรี่ไปเลยอะไรเงี้ย
0: ไม่ได้เลยใช่ไหม
2: บ้านนั่งใจเต็
0: มโอ้บ้านเกลื่อนเหมือนบ้านเลย
2: บ้านเกลื่อนบ้านเลย
0: โอ้เธอเนาะอย่างเนาะ
2: เ
0: ออ
2: เองใจ
0: แต่ภูมิแพ้จริงๆเลยอย่างนี้อยู่ลำบากเนาะอยู่ใครสูบบุหรี่
2: ก็ให้
0: มุ่งใจ
2: ให
0: ้
2: ระว
0: ังเนาะต้องรออากาศบริสุทธิ
2: ์
0: บาทงั้นให้ส่งเพลงไว้ไง
2: บ้าน
0: ไ
2: งเตยรู้บ้างไงนะเอา
0: โอ้มันนั่งไอ้จันทร์เลยมองกันตรุษติมานอง
2: บาท
0: บางจันทร์จะมาเช็คดูอีกครั้งหนึ่งเน
2: า
0: ะว่าม ีการประสานเนื้อกระดูกดีหรือยังหรือว่าอย่างอื่นมันยังเป็นโรคอย่างอื่นมากมายโรคไตนะโรคไตหมอก็บอกว่ามีไตอยู่ด้วยก็เลยต้องดูแลต่อครับ
2: แซกซ้อนนั่นหรือ
0: แซกซ้อนนั่นแหละเขาก็เลยยังไม่ให้ออกแต่แล้วก็แล้วแ ถ้าเราจะออกแต่ไม่อยากให้ออกดอกอยู่ไปก่อน
2: เขาอยู่ไปก่อน
0: ครับนะ
2: บาท
0: บาทแล้วก็ในส้มเพลงไว้ไงส้มเพลง
2: ไว้ฟังร่วมแล้วกันครับ
0: ฟังร่วมเนาะโอเคครับผมขอบคุณครับ
2: ฟังร่วมทุกเสียงทุกสายนะครับ
0: ครับผม
2: ครับ
0: นะขอบคุณทางเขาพองประคนชัยเป็นสายนัดว่างั้นนะเกี่ยวกับเรื่องของนะทางการได้กลิ่นว่างั้นสายร่วมต่อไปโอ้ยสวัสดีครับพี่บรรเทาขอบคุณเลยทีเดียวนะครับที่ไปเยี่ยมคุณพ่อผมครับ
3: ได้โอกาสไปเยี่ยมคุณยายส้มเกลี้ยงตรงข้ามเสวะโทน่ะ
0: โอ้คุณยายส้มเกลี้ยงอ
3: ายุ86ปีใช่
0: ก็เป็นอะไรยังไงครับ
3: ผ่าตัดตกเตียงผ่าตัดตกเตียง
0: โอ้ตกเตียง
3: เลยได้โอกาสไปเยี่ยมตาด้วยอยู่ชั้น7
0: โอ้ครับผม
3: ไปมีแต่สวเลยป่วยเนาะ
0: โอ้สวเนี่ย
3: แล้วก็คือยายน้องนโมป้าเอาโทรศัพท์ให้ยายน้องนโมคุยกันกับแม่น้องตีนสรุปแล้วเขาติดต่อลูกหมูกันใช่ไหม
0: เออนะก็บอกถามเรื่องลูกหมูกันหรือว่าจะถาม
3: ใครจะเอาลูกหมูใครเนี่ยฟังไม่ออกสักคำเลย
0: อ๋อพอดีแม่ผมอยากเลี้ยงหมูเหมือนกัน
3: ถามแล้วยายน้องนโมมีลูกหม
0: ูมีลูกหมูครับมีลูกหมูแกกำลังมีแม่พันธุ์กำลังจะคลอดมั้ง
3: ตั้งใจฟังแกคุยกันแต่ไม่รู้สักคำว่าแกคุยอะไรกัน
0: นั่นแหละ
3: พอดี
0: เป็นภาษาถิ่น
3: ไม่ได้ให้คุยนานหรอกเพราะว่าป้ามีนัดอยู่ข้างล่าง
0: อ๋อครับ
3: ก็เลยบอกยายแค่นี้ก่อนเด้อเพราะว่าเดี๋ยวมีนัดอยู่ก็เลยยังไม่ได้คุยกันแต่ยายนโมบอกว่าถ้าตาออกโรงพยาบาลแล้วจะมาที่สถานี
0: โอ้ครับ
3: ที่บ้านพักน้องตินนี่แหละ
0: อ๋อขอบคุณถ้ามาได้ก็มาถ้ามาไม่ได้ลำบาก
3: แต่ประมาณวันจันทร์เนาะ
0: ครับผมวันจันทร
3: ์โอ้ตอนนี้ยายเปลี่ยนสีเลยยายขาวขาวเพราะว่า
0: อยู่แต่
3: เท
0: ่
3: าไหร่วันแล้วเนี่ย
0: โอ้สิบกว่าวันแล้วครับสิบกว่าวันตั้งแต่วันพฤหัสบดีนู่น
3: ยายขาวเลยตาก็ขาวเพราะว่าอยู่แต่ในห้องเนาะ
0: ไม่ได้ออกไปเจอแดดเจออะไรเลย
3: ใช่ใช่
0: น
3: ั
0: ่นแหละน
3: ั่
0: นแหละครับผมครับขอบคุณครับผมนะการเจ็บป่วยต้องไปหาหมอรักษาดูแลนะครับในเบื้องต้นก็อาจจะเป็นการรักษาได้เบื้องต้นก็จะทำให้การรักษาหายไวว่างั้นอย่าปล่อยเนิ่นนานจนเป็นโรคที่อาจจะค่อนข้างรักษายากนะอาทิงท้ายบทเพลงสุดท้ายฝากใจไปฝั่งลาวนะครับนี่แนะนำมาจากทางหนุ่มนนท์สุวรรณห้วยแถลงจากกันไปเนาะเจอกันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะเพลงที่ค้างเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดการให้เนาะวันนี้สวัสดีครับผม

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ตัวยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
5: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
6: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
5: หืมอันตรายยังไงเหรอครับแม
6: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
7: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
8: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร ร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
9: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

น้ำมันมีคุณค่าดับไฟฟ้าเมื่อเสร็จงานท่านผู้ฟังกำลังติดตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ตอนจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวท้องถิ่นหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้อุตสาหกรรมบุรีรัมย์เข้มตรวจเหมืองแร่และโรงโม่หินเกษตรบุรีรัมย์หนุนโครงการทหารพันดีเสริมแกร่งการจัดการดินและศัตรูพืชบุรีรัมย์จัดประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวเน้นยุติความรุนแรงและสร้างความเท่าเทียมทางเพศปภ.แจ้งเตือนทุกจังหวัดและกรุงเทพเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังส่วนภาคใต้9จังหวัดเฝ้าระวังคลื่นลมแรง 19-21 พฤษภาคมนี้อธิบดีกรมการกงสุลระบุการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันและลดความซ้ำซ้อนกับมาตรการที่มีอยู่ซึ่งสร้างความสับสนให้กับชาวต่างชาติข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวอุตสาหกรรมบุรีรัมย์เข้มตรวจเมืองแร่และโรงโม่หินเมื่อวันอังคารที่19พฤษภาคม2569เวลา9นาฬิกาสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์นำโดยนางสาวออนทิดาชานุบาลอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางอรินดาสารปินนักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการและนางณภัทรชนศรีกลับนักวิชาการอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบและกำกับดูแลสถานประกอบกิจการเหมืองแร่และโรงโม่หินบดหรือย่อยหินในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จุดหมายการตรวจสอบครั้งนี้คือบริษัทแบ็กซี1994จำกัดและบริษัทนางรองศิลาทองจำกัดในอำเภอเฉลิมพระเกียรติโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การดำเนินงานของสถานประกอบการเป็นไปตามพระราชบัญญัติแร่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนอกจากการตรวจสอบด้านกฎหมายแล้วคณะเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำการส่งเสริมให้สถานประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยเฉพาะการควบคุมฝุ่นละอองเสียงดังและการจัดการน้ำเสียซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและห่วงใยเจ้าหน้าที่เผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการกำกับดูแลแต่ยังเป็นการสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อให้การทำเหมืองและลงโม่หินอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างสมดุลลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการประกอบกิจการให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนการตรวจสอบเชิงรุกเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของจังหวัดบุรีรัมย์ในการรักษาความปลอดภัยของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นว่าการประกอบกิจการเมืองแร่และลงโม่หินจะดำเนินไปอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเกษตรบุรีรัมย์หนุนโครงการทหารพันดีเสริมแกร่งการจัดการดินและศัตรูพืชวันที่20พฤษภาคม2569สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์นำโดยนางสาวนิกรสมมงเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นายกิตติกรอารีและนายเฉลิมพลพุทธศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกลุ่มอารักขาพืชร่วมกับนางสาวกวิศรามมประโคนเกษตรอำเภอละหันทรายลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำด้านการจัดการดินปุ๋ยและการบริหารจัดการศัตรูพืชแก่โครงการทหารพันดีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่26ในการสนับสนุนครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มอบเชื้อราไตรดาโคเดอร์มาพร้อมใช้จำนวน20กิโลกรัมซึ่งเป็นสารชีวพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชช่วยลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและส่งเสริมการผลิตที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคร้อยโทชาญวุฒิแยบดีหัวหน้าโครงการทหารพันดีให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่พร้อมนำชมแปลงต้นแบบในพื้นที่ตำบลละหันทรายอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่สาธิตการปลูกพืชแบบยั่งยืนโดยเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์แทนสารเคมี
การลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและกองทัพในการพัฒนาเกษตรกรรมเชิงยั่งยืนไม่เพียงช่วยให้เกษตรกรและทหารพันดีมีองค์ความรู้ด้านการจัดการดินและศัตรูพืชอย่างถูกต้องแต่ยังเป็นการสร้างต้นแบบการผลิตอาหารปลอดภัยที่สามารถขยายผลสู่ชุมชนโดยรอบบุรีรัมย์จัดประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวเน้นยุติความรุนแรงและสร้างความเท่าเทียมทางเพศและสร้างความเท่าเทียมทางเพศวันพุธที่20พฤษภาคม2569เวลา 11:00 น.ณห้องประชุมโรงแรมเดอร์ซิตาปรินเซสอำเภอเมืองบุรีรัมย์ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลภายใต้แนวคิดยุติความรุนแรงพัฒนาเศรษฐกิจสร้างชุมชนเข้มแข็งพร้อมการประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2569เภสัชกรหญิงณัฐราดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นางพุทธวรรณสมจิตรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้โดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนางปิยนาถเสงี่ยมศักดิ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยคณะกรรมการพัฒนาสตรีสตรีไทยดีเด่นและแม่ดีเด่นและชมรมแม่ดีเด่นเข้าร่วมอย่างคับคั่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากลสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิสตรีเสริมสร้างเจตคติของสังคมให้เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์รวมถึงส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและปลอดภัยโดยเฉพาะการยุติความรุนแรงในครอบครัวและสังคมซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนปภ.แจ้งเตือนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังส่วนภาคใต้6จังหวัดเฝ้าระวังคลื่นลมแรง 19-21 พฤษภาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยร่วมกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของประเทศจึงประกาศแจ้งเตือนทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังระหว่างวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัยและน้ำท่วมขังครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง25จังหวัดและภาคใต้14จังหวัดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในภาคใต้6จังหวัดเน้นย้ำพื้นที่อำเภอชายฝั่งทะเลได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเพราะปภ.ได้ประสานงานร่วมกับจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมสั่งการให้นำเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงตลอดจนกำชับให้เฝ้าระวังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นถ้ำและน้ำตกหากมีความเสี่ยงให้
้สั่งปิดกั้นพื้นที่ทันทีส่วนพื้นที่ชายฝั่งทะเลให้ติดตั้งสัญญาณเตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำและแจ้งเดินเรือด้วยความระมัดระวังหรือห้ามเดินเรือหากสถานการณ์รุนแรงพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert หรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784และ LINE @1784DPM ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมการกงสุลระบุการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันและลดความซ้ำซ้อนกับมาตรการที่มีอยู่ซึ่งสร้างความสับสนให้กับชาวต่างชาตินายมังกรปทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลกล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ19พฤษภาคม2569ที่เห็นชอบให้ทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจโรงตราหรือฟรีวีซ่าและการให้สิทธิ์การตรวจโรงตราต่างๆของไทยตามข้อเสนอของกระทรวงต่างประเทศโดยให้1ประเทศหรือดินแดนได้รับการยกเว้นการตรวจโรงตรา1สิทธิ์ยกเลิกผอพึ่ง60ทั้งหมด93ประเทศและดินแดนทบทวนผอพึ่ง30เพื่อการท่องเที่ยวจาก57ประเทศหรือดินแดนลดลงเป็น54ประเทศหรือดินแดนจัดทำผอพึ่ง15เพื่อการท่องเที่ยวจำนวน3ประเทศหรือดินแดนและทบทวนวีซ่า on arrivalจาก31ประเทศหรือดินแดนเหลือ4ประเทศหรือดินแดนตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย3ฉบับซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นผลมาจากการหารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมการนโยบายการตรวจโรงตราโดยคำนึงถึงปัจจัยและเหตุผลต่างๆได้แก่ความมั่นคงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจหลักปฏิบัติต่างตอบแทนรวมทั้งลดความซ้ำซ้อนของสิทธิการยกเว้นการตรวจโรงตราซึ่งที่ผ่านมาสร้างความสับสนให้กับชาวต่างชาติและเพื่อความสะดวกของระบบ e-visa ของกระทรวงการต่างประเทศอย่างไรก็ตามสำหรับชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในไทยแล้วขณะนี้หรือผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้านาในประเทศไทยก่อนที่มาตรการใหม่จะมีผลใช้บังคับจะยังคงได้รับสิทธิ์อยู่ในประเทศไทยจนกว่าระยะเวลาพำนักตามสิทธิ์เดิมจะสิ้นสุดลงและเมื่อมาตรการใหม่มีผลใช้บังคับแล้วชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะต้องเดินทางเข้ามาด้วยสิทธิ์ใหม่ที่มีผลใช้บังคับต่อไปนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนนโยบายการตรวจโรงตราซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานซึ่งในอนาคตคณะกรรมการนี้จะมีการทบทวนมาตรการตรวจโรงตราเป็นระยะเพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันข่าวบริการและข่าวประกวดราคาเทศบาลเมืองนางรองขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดราคาซื้อรถโดยสารรถตู้โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ตามโครงการจัดซื้อรถโดยสารจำนวน1รายการวงเงินงบประมาณ 1,989,000 บาทถ้วนราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณดังกล่าวผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาและต้องเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EGP ในวันที่22พฤษภาคม2569ระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 16:00 น.
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาได้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กองคลังงานพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองหนองรองหมายเลขโทรศัพท์044624527ในวันเวลาราชการหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์เทศบาลเมืองหนองรองตำรวจไซเบอร์แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลโกงออนไลน์ที่มักมิจฉาชีพใช้ความโลภเป็นเหยื่อล่อโดยมักอ้างว่าสินค้าราคาถูกหรือหลอกว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลเช่นตู้เย็นเพื่อให้หลงเชื่อกดลิงก์หรือโอนเงินข้อควรระวังอย่าหลงเชื่อข้อความหรือโฆษณาที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจใช้สติเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดหยุดวงจรการหลอกลวงด้วยหลักไม่เชื่อไม่โอนกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนในช่วงฤดูฝนให้ระวังโรคเล็บโตสไปร่าหรือโรคไข้ฉี่หนูซึ่งพบได้บ่อยในประเทศไทยเชื้อแบคทีเรียจากปัสสาวะสัตว์ที่ติดเชื้อสามารถปนเปื้อนในน้ำและดินชื้นและเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลและเยื่อบุปากตาและจมูกวิธีป้องกันหลีกเลี่ยงการแช่หรือเดินลุยน้ำที่อาจมีเชื้อหากจำเป็นต้องทำงานในน้ำควรสวมรองเท้าบูทและถุงมือยางแล้วล้างร่างกายด้วยสบู่ทันทีกินอาหารปรุงสุกใหม่เก็บในภาชนะปิดมิดชิดล้างผักผลไม้ให้สะอาดกำจัดขยะและแหล่งเพาะพันธุ์หนูอาการที่ควรระวังไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงตัวเหลืองมีผื่นหรือจุดเลือดออกไอเป็นเลือดตับไตตับโตม้ามโตหากมีอาการเหล่านี้หลังจากสัมผัสน้ำหรือดินในช่วงหน้าฝนควรรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการตรวจและรักษาอย่างถูกต้องสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 21,780 บาทระยะเวลาการจ้างตั้งแต่1มิถุนายน2569ถึง30กันยายน2571คุณสมบัติผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์หรือภูมิศาสตร์กายภาพภูมิสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เทียบเท่าช่วงเวลารับสมัครวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569ยื่นสมัยสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เลขที่12/1ถนนนครตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์044621309จบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่านค่ะ

0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือผู้บริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียวครับพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับพร้อมหารือกับนายทาคาฮิโร่โมริรองประธานกรรมการและรองประธานบริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นในประเด็นสำคัญทั้งการยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยและการผลักดันสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยรัฐบาลก็มีเป้าหมายผลักดันภาคอุตสาหกรรมเหล็กไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเตาหลอมไฟฟ้าเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวในระยะยาวพร้อมทั้งคุมเข้มมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะกำหนดแนวทางการเลือกใช้เหล็กให้เหมาะสมกับลักษณะงานก่อสร้างแต่ละประเภทเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำคัญและนายกรัฐมนตรีก่อนเน้นย้ำเลยครับว่ารัฐบาลก็พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวโดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรี

การผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งได้เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการจาก10อุตสาหกรรมได้เสนอความคิดเห็นต่างๆนั้นโดยนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญและยืนยันเลยครับว่าการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการไม่ได้ทำเพื่อนักธุรกิจแต่หากว่าภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อและเติบโตได้จะนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนรวมทั้งทุกภาคส่วนในระบบก็จะได้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจที่ร่วมมือกับทางรัฐบาลเลยครับดังนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกำหนดกรอบติดตามว่าได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภายใน30วัน60วันหรือ90วันผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วเน้นย้ำว่าให้ดำเนินการครอบคลุม4ด้านหลักๆไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลพร้อมผลักดันตามข้อเสนอแนะรวมทั้งมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกันดำเนินการรวมทั้งการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่และยังมีในด้านการลดอุปสรรคการอนุญาตรวมถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้มันเกิดประโยชน์ซึ่งได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการและให้รายงานผลเป็นระยะด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าอนุมัติอะไรอย่างไรกันบ้างประเด็นแรกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันซึ่งสนับสนุนวงเงิน 1,000 บาท 4 เดือนช่วยประชาชน 43 ล้านคนลดค่าครองชีพเริ่มลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนคือตั้งแต่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายน2569นี่แหละครับ4เดือนให้แก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมาย43ล้านคนก็แบ่งเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนซึ่งจะได้รับเงินเติมเข้าบัตรเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ครับและกลุ่มต่อไปคือกลุ่มพี่น้องประชาชนทั่วไปอันนี้30ล้านคนด้วยกันที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบร่วมจ่ายคือรัฐช่วยร้อยละ60ประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เท่านั้นสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน200บาทต่อคนต่อวันโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้นะครับจะต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งซึ่งจะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังระหว่างวันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคม2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายทั้ง2กลุ่มนี้นะครับก็สามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกากับร้านค้าที่ร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าถุงเงินครอบคลุมทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นร้านนวดอันนี้ไม่ได้สปาไม่ได้ทำเล็บก็ไม่ได้และทำผมก็ไม่ได้ครับโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้วันที่16ตุลาคม2569นั้นเป็นวันหยุดพิเศษในกรุงเทพมหานครเท่านั้นคือหมายความว่าในวันที่16ตุลาคม2569ที่จะถึงเป็นวันหยุดพิเศษของพื้นที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เท่านั้นแหละครับพร้อมได้สั่ง Work From Home 3วันด้วยกันเพื่อบรรเทาการจราจรเข้มความปลอดภัยในช่วงการประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่า
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569ได้มีมติ

เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่าIMF นั่นแหละครับประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอเข้ามาโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569ย้ำนะครับวันศุกร์ที่16ตุลาคม2569นั้นเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เท่านั้นไม่ทั่วประเทศนะครับเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นและคาดว่าในช่วงของการประชุมดังกล่าวนี้จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวจาก190ประเทศจะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจึงให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ครับในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมดังกล่าวนี้ก็ขอความร่วมมือแล้วครับว่าให้หน่วยงานแต่ละแห่งไปพิจารณาดำเนินมาตรการที่มันเหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานกันด้วยสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมกันต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชนกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรการดังกล่าวก็เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกนั่นเองครับพี่น้องไปที่เรื่องของการชี้แจงค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ชี้แจงเรื่องค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นั้นมีราคาสูงหากพิจารณาแล้วก็ไม่คุ้มค่าก็ต้องนำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่จำเป็นมากกว่าครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันสำหรับคอบอลแฟนบอลทั้งหลายของประเทศไทยจะได้เข้าใจตรงกันไม่ต้องไปเชื่อเฟกนิวข่าวลือที่ไหนใดๆทั้งสิ้นแหละครับเอ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือตัวย่อกสทช.นี่แหละก็เห็นกันว่าเห็นพ้องกันว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าฟีฟ่านี่แหละเสนอมาให้กับเราบอกว่ามีราคาสูงซึ่งไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆก็พบนะครับว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่มันถูกกว่าเราหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยแล้วครับแล้วขณะเดียวกันทางรัฐบาลก็เล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาแล้วขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนกันก่อนครับพี่น้องแต่ยังไม่มีการฟันธงอะไรใดๆทั้งสิ้นรอความชัดเจนครับในขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่19พฤษภาคม2569ว่านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานประเด็นลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดเนื่องจากว่าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ใช้งบประมาณค่อนข้างเรียกว่าสูงเลยทีเดียวและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันซึ่งหลังจากนี้ไปก็ยังจะต้องให้กรมประชาสัมพันธ์นี่แหละไปพิจารณาต่อว่าจะมีความคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรครับพี่น้องแสดงว่าตอนนี้ยังไม่มีการฟันธงอะไรใดๆทั้งสิ้นต้องรอฟังกันต่อไปครับเรื่องของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ติดตามกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุไฟไหม้ระหว่างชาร์จไฟเตรียมเรียกบริษัทผู้ผลิตเข้าชี้แจงในวันที่21พฤษภาคมนี่แหละครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ระหว่างชาร์จไฟภายในบ้านเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบและครับช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสคบบ่อยหน่อยประชาชนจะได้จำได้แม่นๆเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็ต้องไปที่สคบและครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปติดตามและประชุมหารือร่วมกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในวันที่21พฤษภาคมนี้ที่สคบและครับโดยจากกระแสข่าวบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ชี้แจงสาเหตุอาจเกิดจากการชาร์จแบตเตอรี่เกินอัตราที่กำหนดไว้และมองว่าขัดแย้งกับความรู้สึกครับจึงจะมีการเรียกข้อมูลทั้งหมดเพื่อต้องการกรอบเวลาที่มันชัดเจนของผู้ผลิตรถยนต์ก่อนหน้านี้ก็เคยระบุแล้วครับว่ามีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับผู้ซื้อ 1,600 คันและทราบข้อมูลมาว่าจะมีการนำเข้าแบตเตอรี่800ลูกในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมกันนี้ทางบริษัทก็จะต้องชี้แจงแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในช่วงที่ไม่สามารถใช้งานรถยนต์ได้รวมไปถึงข้อเท็จจริงของการเกิดเพลิงไหม้กันด้วยแม้ว่ามีการอ้างเรื่องการชาร์จเกินร้อยละ70ก็ตามแต่ว่าโดยหลักการทั่วไปแล้วการชาร์จไฟสามารถดำเนินการได้มากกว่านั้นครับพี่น้องจึงจะเปิดโอกาสให้บริษัทรถยนต์นั้นมาชี้แจงข้อเท็จจริงนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ความคืบหน้าของผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนกับรถเมย์ว่าล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างครับสถาบันนิติเวชวิทยาได้ออกมาเปิดเผยสามารถยืนยันอัตลักษณ์เพิ่มเตรียมส่งร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนกับรถเมย์รถประจำทางกลับภูมิลำเนา7รายส่วนอีก1ร่างรอผลเปรียบเทียบ DNA เพื่อยืนยันครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาได้เปิดเผยนะครับว่าจากกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถประจำทางหรือรถเมย์จนทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บหลายรายนั้นในขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว4ร่าง4รายและนำส่งข้อมูลให้กับสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ประสานทางญาติมาดำเนินเอกสารทางกฎหมายกันต่อไปส่วนอีก4ร่าง4รายนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมเนื่องจากว่าต้องรอขอข้อมูลและตัวอย่าง DNA จากทางญาติก่อนแล้วครับซึ่งในขณะนี้มีญาติเข้าให้ตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจาก8ครอบครัวแต่ว่ายังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ครบทั้งหมดนะครับโดยหากครอบครัวใดสงสัยว่าญาติอาจอยู่ในเหตุการณ์นี้หรือไม่อย่างไรก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อตรวจเปรียบเทียบ DNA ได้หรือหากร่างใดยังไม่มีญาติมาติดต่อทางเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บรักษาร่างและหลักฐานเอาไว้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ญาติเนี่ยเข้ามาตรวจสอบกันต่อไปส่วนทางด้านมูลนิธิร่วมกตัญญูก็เตรียมรถเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไว้ทั้ง7คันเรียบร้อยแล้วเพื่อทำการส่งกลับร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหลังได้รับการยืนยันจากทางสถาบันนิติเวชวิทยาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง
และไปกันที่เรื่องของประชาชนที่จะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนั้นว่ามีการเตือนประชาชนอย่างไรกันบ้างโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุฒิศิลปะอาชาได้เตือนพี่น้องประชาชนว่าถ้าติดตั้งโซล่ารูฟท็อปก็ต้องได้มาตรฐานมอกแล้วก็ได้แนะวิธีรับมือเหตุฉุกเฉินกันด้วยเอ้ามาฟังรายละเอียดกันอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวกับพี่น้องประชาชนนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปที่ในช่วงนี้มีพี่น้องประชาชนสนใจกันเป็นจำนวนมากมายนั้นขอเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์สายไฟตัวคอนเวอร์เตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ว่าต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกกำกับอยู่เสมอเลยครับส่วนการติดตั้งระบบก็จะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการที่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างถูกต้องและติดต่อช่างได้ตลอดเวลากันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดก่อนการติดตั้งทุกครั้งต้องทำยังไงครับก่อนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปทุกครั้งประชาชนควรศึกษาและทำความเข้าใจระบบโซล่าเซลล์3ระบบหลักๆอย่างถี่ถ้วนกันด้วยและนอกจากนี้เจ้าของบ้านก็ควรจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ไว้บริเวณตู้อินเวอร์เตอร์หรือจุดติดตั้งแบตเตอรี่กันด้วยโดยห้ามใช้น้ำในการดับไฟที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอย่างเด็ดขาดเลยครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจะทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงไปอีกครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมาตรการจูงใจให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายไปติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปดังกล่าวและให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 200,000 บาทเลยทีเดียวครับสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปี2568ถึง2570ครับและหากผลิตไฟฟ้าได้เกินกว่าความต้องการใช้งานในบ้านอันนี้ยังขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วยครับพี่น้องไปกันที่การเตือนภัยมิจฉาชีพกันหน่อยโดยทางประกันสังคมเขาได้ออกมาเตือนภัยมิจฉาชีพตอนนี้มีการแอบอ้างส่ง SMS หลอกกดลิงก์แล้วย้ำนะครับว่าไม่มีนโยบายส่งข้อความแนบลิงก์โดยเด็ดขาดจากประกันสังคมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับนางสาวกาญจนาภูนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้ออกมาเตือนภัยไปยังผู้ประกันตนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับว่าในขณะนี้นั้นมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมทำยังไงก็แอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมนี่แหละครับไปส่งข้อความ SMS หรือผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆมากมายเพื่อหลอกลวงผู้ประกันตนทั้งหลายให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลสำคัญกันด้วยยังไงก็ตามแต่ครับทางสำนักงานประกันสังคมจึงขอย้ำเลยครับว่าสำนักงานประกันสังคมนั้นไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS พร้อมลิงก์ให้ผู้ประกันตนกดในทุกกรณีย้ำนะครับสำนักงานประกันสังคมไม่เคยมีนโยบายส่งข้อความ SMS พร้อมลิงก์ให้ผู้ประกันตนกดในทุกกรณีเลยครับและไม่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลเลขประจำตัวบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือว่ารหัสผ่านอะไรต่างๆนานาผ่านทางโทรศัพท์หรือ SMS อย่างนี้เราไม่มีนะครับอีเมลหรือข้อความออนไลน์ต่างๆเราไม่เคยมีการขอข้อมูลส่วนบุคคลเลขบัญชีหรือรหัสผ่านทางโทรศัพท์อีเมลหรือข้อความออนไลน์รวมไปถึงไม่มีนโยบายให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือเข้าสู่เว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่ส่งมาด้วยอย่างนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ผู้ประกันตนและประชาชนที่รักของผมทั้งหลายทั่วไปเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยไม่หลงเชื่อข้อความหรือการติดต่อจากบุคคลอื่นที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมทีนี้หากพี่น้องประชาชนพบข้อความที่มันต้องสงสัยอันนี้ห้ามกดลิงก์ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวและหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเด็ดขาดครับ
และทั้งนี้ทั้งนั้นทางสำนักงานประกันสังคมก็เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน LINE Official Account ที่ชื่อว่า SISSO ไทย SISSO ไทยเท่านั้นนะครับพี่น้องและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506 1506ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากตีคองร้องข่าวและสำนักงานประกันสังคมครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาสีมาดก็ต้องขอยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ในการมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนยังไงบ้างสำนักงานในการที่สังกัดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสูงสุดนั้นในประเทศของเรานะครับมีหลายสำนักงานมากแต่ละสำนักงานก็จะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่แตกต่างกันไปในปัจจุบันนี้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในการที่สังกัดสำนักงานในการสูงสุดนะครับก็จะมีกฎหมายหลักมีหน้าที่ตามกฎหมายหลักก็คือพระราชบัญญัติองค์กรในการและก็พนักงานในการซึ่งกำหนดหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดไว้ในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานในการไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ์การให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญาให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยในการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึ่งเราสามารถที่จะสรุปนะครับสรุปหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานการไว้3หน้าที่หลักก็คือการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งในต่างจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการจังหวัดคดีสำนักงานในการคดีศาลแขวงสำนักงานในการคดีเยาวชนและครอบครัวสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนประสบปัญหาอยู่นั้นอยู่ในความดูแลอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานไหนก็สามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของทุกจังหวัด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงผู้นำจีนและรัสเซียเห็นพ้องการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตพร้อมเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล
2: นายสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือหลากหลายมิติมีกำหนดเข้าพบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์การระหว่างประเทศและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมกันนี้จะเข้าร่วมประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปรวมถึงพบปะชุมชนไทยและภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีสากลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขับเคลื่อนมิติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจไปพร้อมกัน
3: นายเสียศักดิ์คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวภายหลังการประชุมที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.และพบปะหารือกับเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้เป็นการเดินทางมาครั้งแรกในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ครอบคลุมทั้งมิติความมั่นคงการพัฒนาสังคมประชาชนอัตลักษณ์ความเป็นธรรมการศึกษารวมถึงมิติด้านการต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาร่วมกับประเทศมาเลเซียซึ่งการรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากได้เห็นถึงข้อจำกัดปัญหาและอุปสรรคซึ่งคาดว่าจากนี้ไปจะมีการประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อนำนโยบายจากส่วนกลางมาขับเคลื่อนในพื้นที่โดยมองว่านโยบายหลังจากนี้จะต้องมีเอกภาพและมีการบูรณาการทำงานร่วมกับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าและสิ่งสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือการพัฒนาทั้งมิติด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงไปพร้อมกันซึ่งภาครัฐจะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบให้เอื้อต่อความต้องการของภาคเอกชนรวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียผ่านการขนส่งระบบรางด้วยซึ่งข้อมูลต่างๆที่ได้รับฟังในวันนี้จะนำเสนอให้กับรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การวางนโยบายแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นเอกภาพปิญญวิทย์เตือนสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลเร่งผลักดันโครงการรถไฟทางคู่พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างความคึกคักเศรษฐกิจการค้าชายแดนใต้
4: นางสิริพรเลาหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ชายแดนใต้ต่อนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสการปฏิบัติภารกิจพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ SPN ณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้นหนึ่งอาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ในโอกาสนี้นางสิริพรเลาหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสได้เสนอ อให้ภาครัฐเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียทำให้การเดินทางขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสมัยช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกอย่างมากพร้อมผลักดันให้เปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อังกูรอานที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสอย่างเต็มรูปแบบที่ภายในมีการเก็บรักษาคัมภีร์อังกูรอานอายุนับพันปีนับเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของพี่น้องมุสลิมช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั่วโลกให้หลั่งไหลมาท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสทำให้การท่องเที่ยวคึกคักธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องได้รับผลดีมีเม็ดเงินไหลสู่พื้นที่มากยิ่งขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี
5: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรวม30ล้านสิทธิ์เปิดลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700บาทเป็นเวลา4เดือนเช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงาน
6: ปัจจุบันนี้ก็เห็นชัดเจนครับว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นมาจากวิกฤตตะวันออกกลางเนี่ยส่งผลกระทบประชาชนผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นค่าครองชีพที่แพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่จะต้องการที่จะช่วยประชาชนนะครับโดยที่จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะค่ากินค่าใช้อันนี้เราต้องย้ำเน้นว่าเราไม่ได้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราต้องการช่วยลดค่าครองชีพลดค่าใช้จ่ายเขาแต่แน่นอนผลของไทยช่วยไทยพลัสมันก็จะช่วยพยุงกำลังซื้อ
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าผลพลอยได้จากการช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในชลประทานลดการใช้น้ำมันเพื่อผ่านน้ำเข้าพื้นที่เกษตรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะเรื่องน้ำมันสำหรับเกษตรกรที่จะต้องใช้สำหรับสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรโดยจะเสนอรัฐบาลใช้งบประมาณภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทในส่วนของงบประมาณ200ล้านบาทที่จะนำมาเยียวยาบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านการชลประทานจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มาเป็นพลังงานหลักสำหรับเครื่องสูบน้ำและไฟฟ้าสำหรับภาคการเกษตรซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือการลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรแต่ในส่วนของรายละเอียดจะต้องมีการหารือเพิ่มเติมก่อนซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในไม่ช้าด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบหาแนวทางกำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศ
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าโซลาร์เซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเนื่องจากโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากไม่ได้มาตรฐาน ารโดยเฉพาะช่วงที่ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าซึ่งหลังจากนี้สคบจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสภาองค์กรของผู้บริโภคเดินหน้าปูพรมตรวจสอบตลาดโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศเพื่อกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการใช้พลังงานสะอาดอย่างปลอดภัยยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแต่ต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัยและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
8: ด้วยความห่วงใยค่ะต่อจากนี้เองทางสคบเองแล้วก็ร่วมกับทุกๆหน่วยงานเนี่ยเราก็จะได้บูรณาการกันแล้วก็ปูพรมตรวจสินค้าโซลาร์เซลล์นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้เราก็จะตรวจจนกว่าตลาดโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเป็นตลาดที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์นะคะที่มีความปลอดภัยแล้วก็ให้ความเป็นธรรมจริงๆนะคะรัฐบาลย้ำนะคะว่าเราสนับสนุนพลังงานบริสุทธิ์ประเทศไทยต้องเปลี่ยนถ่ายไปสู่พลังงานบริสุทธิ์แต่ว่าในท่ามกลางการใช้พลังงานบริสุทธิ์นั้นจะต้องมีความปลอดภัยแล้วก็มีความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะ
7: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าสคบจะเร่งยกระดับมาตรฐานทางกฎหมายให้สินค้าโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเฉพาะรวมถึงผลักดันให้ธุรกิจรับติดตั้งโซลาร์เซลล์อยู่ภายใต้การควบคุมสัญญาเพื่อสร้างมาตรฐานและความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคขณะเดียวกันสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมออยู่ระหว่างหารือเพื่อยกระดับมาตรฐานโซลาร์เซลล์ให้เป็นสินค้าที่ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกภาคบังคับพร้อมติด QR code ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานวันพึ่งโลก World Bee Day 2026เชื่อมโยงเครือข่ายแมลงเศรษฐกิจไทยสู่เกษตรยั่งยืนและตลาดมูลค่าสูง
9: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพึ่งโลก2026หรือ World Bee Day 2026ณศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมกล่าวว่าเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของผึ้งและแมลงช่วยผสมเกสรต่อระบบเกษตรและสิ่งแวดล้อมและขานรับนโยบายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ที่กำหนดให้วันที่20พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันผึ้งโลกและขับเคลื่อนนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตสู่ตลาดคุณภาพภายใต้แนวคิดพึ่งเคียงคู่ผู้คนและโลกเพื่อความยั่งยืนร่วมกันโดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทินิทรรศการสินค้าแมลงเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการอภิปรายหัวข้อแมลงเศรษฐกิจไทยโอกาสใหม่ของตลาดส่งออกกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพึ่งและแมลงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากพึ่งพันธุ์พึ่งโพรงพึ่งชนรงค์จิ้งหรีดและครั่งทางนี้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงาน World Bee Day 2026ได้จนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ณ Nextopia ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดโครงการส่งเสริม SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า15ล้านบาท
10: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการ SME กว่า 3,280,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของวิสาหกิจทั้งหมดของประเทศอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำนวนมากยังมีข้อจำกัดด้านการแข่งขันและการต่อยอดมูลค่าสินค้าและบริการกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทยให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายทั้งในประเทศและตลาดส่งออกโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาททั้งนี้โครงการดังกล่าวเปิดรับผู้ประกอบการ SME ไทยจำนวน300รายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและเตรียมจัดอบรมใน6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครราชบุรีชลบุรีเชียงใหม่สงขลาและขอนแก่นรวมทั้งสนับสนุนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทโดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์02 547 4664 ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: มาที่เรื่องการเมืองค่ะพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามการออกเสียงประชามติเพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด 15/1เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8 กุมภาพันธ์ 2569ที่ประชาชนกว่า21 ล้านเสียงเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนถึงความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนและยืนยันว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเนื่องจากการพิจารณาขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
11: การที่เราได้มายื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในวันนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงและความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากผลของประชามติเพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยจึงตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นพรรคแรกที่ได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาต่อท่านประธานรัฐสภาในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับไม่วันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใดๆและที่มาที่นี่ก็มาเพราะพี่น้องประชาชน
10: ด้านนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าหลังจากรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะดำเนินการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาตามขั้นตอนหากพรรคการเมืองอื่นจะยื่นร่างเพิ่มเติมสามารถยื่นเข้ามาเพื่อพิจารณาร่วมกันได้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ล่าสุดพรรคการเมือง4พรรคเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหารถไฟชนรถโดยสารสาธารณะโดยเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหาเชิงระบบยกระดับความปลอดภัยทางรางและเยียวยาผู้สูญเสียอย่างเหมาะสมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติด่วนซึ่งเสนอโดยส.ส.พรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเสนอแนวทางป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางรางในเขตเมืองนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความสูญเสียร้ายแรงเกินกว่าจะยอมรับได้จึงต้องยกระดับความปลอดภัยทางรางพร้อมย้ำว่ารัฐควรเยียวยาผู้สูญเสียอย่างสมเหตุสมผลด้านนายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเห็นว่าต้องแก้ปัญหาเชิงระบบทั้งการบังคับใช้กฎหมายการจัดการจราจรและการเชื่อมโยงระบบรางกับถนนให้สอดคล้องกันขณะที่นางมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยเสนอให้ลดความเสี่ยงทั้งระบบใช้กล้อง AI ตรวจจับรถที่จอดค้างกีดขวางบนรางรถไฟปรับระบบไฟจราจรและศึกษาการสร้างทางลอดหรือทางข้ามพร้อมเรียกร้องให้เปิดเผยผลการสอบสวนส่วนนายสกลทีพัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าอุบัติเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งแต่ปัญหาหลักยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการทั้งระบบเพื่อป้องกันความสูญเสียในอนาคตทั้งนี้การอภิปรายของส.ส.ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสะท้อนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบคมนาคมซึ่งเกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งโดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่าเชื้อ Acinetobacter Calcisticus Bumanii Complex มีอัตราการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายอัตราดื้อยาสูงกว่า70%และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาขอเน้นย้ำประชาชนหรือผู้ป่วยควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่มหาศาลาประชาชนของจีนในวันนี้เนื่องในโอกาสที่ผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีสีระบุว่าจีนและรัสเซียควรให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ระยะยาวและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลโลกที่ยุติธรรมและมีเหตุผลมากขึ้นพร้อมย้ำว่าการที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียมาถึงระดับนี้ได้เนื่องจากทั้งสองประเทศกระชับความไว้วางใจและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าความเป็นหุ้นส่วนอย่างรอบด้านและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนในยุคใหม่นี้ถือเป็นตัวอย่างสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกยุคใหม่พร้อมกันนี้ยังเชิญประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนรัสเซียในปีหน้าสมาชิกสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ราว 48,000 คนเตรียมหยุดงานประท้วงในวันพรุ่งนี้หลังความพยายามบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับโบนัสระหว่างสหภาพแรงงานกับฝ่ายบริหารของบริษัทประสบความล้มเหลวนายชเวซึงโฮผู้นำสหภาพแรงงานระบุว่าการหยุดงานประท้วงเป็นเวลา18วันจะเริ่มขึ้นเนื่องจากฝ่ายบริหารยังคงไม่ยอมรับประเด็นสำคัญในการเจรจาที่รัฐบาลเกาหลีใต้ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยขณะที่บริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเหตุผลที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้เนื่องจากการยอมรับข้อเรียกร้องที่มากเกินไปของสหภาพแรงงานจะเป็นการบ่อนทำลายหลักการบริหารจัดการของบริษัททั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาคการส่งออกของเกาหลีใต้โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งซัมซุงเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดและการหยุดงานประท้วงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16ในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามและนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีและสิงห์บุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
15: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
16: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
15: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
16: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
15: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
16: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18:00 นเป็นต้นไป ณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับวาดวงกีฬาครับวันนี้มาพบกันนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็ทีมงานวันนี้นะทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันที่20พฤษภาคมคุณากรสินพิทักษ์นะครับ20พฤษภาคม2569นะครับก็เริ่มต้นข่าวดีของทัพนักกีฬาไทยเมื่อวานนี้โอ้โหบรรยายไปด้วยไม่จบสุดท้ายต้องลุ้นในเซตที่3นะครับในการแข่งขันเซปัตตะกร้อครับและเราก็ได้เฮครับนะเมื่อวานนี้ย้อนกลับไปใหม่ครับเมื่อวานนี้สำหรับการแข่งขันเซปัตตะกร้อรายการ ISTAF เซปัตตะกร้อ World Cup 2026ที่สนามจิตติวังสามาเลเซียนะครับเมื่อวานนี้เป็นการชิงชัยในประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศครับทีมชาติไทยนะเมื่อวานนี้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับเจอกับเมียนมาซึ่งถือว่าพลิกล็อกนะไทยเนี่ยในรอบรองเนี่ยเราชนะทางด้านของเกาหลีมานะครับแล้วก็พอถึงรอบชิงเนี่ยนะครับเราเจอเมียนมาที่พลิกล็อกนะชนะทีมเดียวแข็งแกร่งของมาเลเซียมานะครับนัดนี้ก็มาชิงกันนะครับของเราตัวจริงนะในเมื่อวานนี้นะพรเทพถิ่นบางบนนะครับตัวเสิร์ฟหล่อๆนะครับเสิร์ฟหายเสิร์ฟหายเมื่อวานนี้มีจตุภูมิสุริอาจแล้วก็มักคินพันมังกรนะครับลงสนามผู้เล่นนะครับเป็นผู้เล่นตัวจริงแล้วก็มีกฤษณพงษ์นนทโคตรแล้วก็ธนพลทรัพย์เย็นเป็นตัวสำรองนะครับของเล่นของเรานะครับในเซตแรกชนะไปแบบสบายเลยนะครับ 15-8 เสิร์ฟมั่นใจครับพอเซตที่2เมียนมาแก้เกมมาบล็อกได้ดีนะครับแล้วก็ดีกับเรามาจนสุดท้ายเขาชนะ2แต้มสุดท้ายนะชนะไป15-13นะครับเสมอกัน1-1นะครับเซตที่3นะเราแก้เกมนะส่งธนพลลงมานะครับแล้วก็มีตัวเสิร์ฟคนเดียวนะก็คือพรเทพก็งัดฟอร์มเก่งเสิร์ฟมาเบื้องต้นเรานำ7-0นะครับแต่ก็ทางด้านของเมียนมาก็ไล่มานะเราทิ้งห่างไว้ไม่เกิน2แต้ม3แต้มนะครับแล้วก็เราก็ทำแต้มชนะไป15-7นะครับโดยเฉพาะพม่าก็เมียนมาก็ผิดพลาดเองด้วยนะครับก็ทำไมเราชนะเมียนมาไป2-1เซตนะครับ15-8 13-15 และ15-7คว้าแชมป์โลกรายการนี้เป็นครั้งแรกในรอบ2ปีครับเมื่อก่อน2ปีที่แล้วนะแพ้เสียแชมป์ให้กับมาเลเซียนะฮะก็คราวนี้ก็เราชนะไปนะครับส่วนวันนี้เหลือการแข่งขันในประเภททีมชุดนะครับประเภททีมชุดซึ่งแข่งแมตช์แรกวันนี้เราเจอกับฟิลิปปินส์ครับได้ดูในช่วงของ14:00 น.ในการแข่งขันตะกร้อทีมชุดชายศึก TM ISTAF เซปัตตะกร้อ World Cup กัวลาลัมเปอร์2026นะครับแล้วก็เราก็ชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไปได้3-0ทีมนะครับคว้าชัยชนะในนัดแรกได้สำเร็จนะครับโดยทีม A เราชนะไป2-1เซตนะครับ12-15 15-4 และ15-6ครับทีม B เนี่ยชนะขาดนะ15-11 และ15-11ทีม C เราชนะ15-10 และ15-13รอเชียร์กันต่อไปสำหรับรายการนี้นะฮะนักกีฬาของเราสู้เต็มที่เมื่อวานสนุกมากสนุกจริงๆนะครับนะฮะจากตะกร้อนะข้ามห้วยเลยไม่ใช่ข้ามห้วยคือข้ามอะไรข้ามประเทศกันเลยทีเดียวนะครับจากมาเลเซียข้ามไทยข้ามจีนไปนู่นนะมองโกเลียครับกับการแข่งขันเอเชียนเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2026หรือว่าเทควันโดชิงแชมป์เอเชียครั้งที่9ที่อูลาบาตอร์ประเทศมองโกเลียนะครับประเภทพุ่มเซ่นะฮะหรือว่าท่ารำวันสุดท้ายไทยแข่ง5รายการนะครับซึ่งประเภทพุ่มเซ่คู่ผสมธนาเขียวลายเลิศจับคู่กับชุติการลาบนิพันธ์นะครับแล้วก็พุ่มเซ่ทีมชายครับเรามีณัฐชัยสุตาขอไปนะณัฐชัยณัฐชัยสุธานะธนาเขียวลายเลิศศิลปกรเวชกรปฏิวงศ์นะครับพุ่มเซ่ทีมหญิงมีชลกรชวะวัฒโดมนะขอไปนะชลกรชยวัตโตนะครับชุติการลาบนิทันแล้วก็ทางด้านของชัชวันตะเพียนทองนะครับแล้วก็มีประเภทฟรีสไตล์คู่ผสมเรามีนาวินปินทสูตรจะพูดกับทิตารีแก้วโอรานวสุนะครับแล้วก็ฟรีสไตล์ทีมผสมเรามีรัชพลใยบัวสุวพิษสิริสินรุ่งเรืองอัจฉริยาเกิดแก้วนะครับมีวัชรกุลลิ้มจิตกรมีสาริสาไทยทอง

0: หลังมีสาสิภาชูผลและวัชรกุลยิ้มจิตกรนะครับซึ่งผลประกอบวันนี้5ประเภท5รายการที่เราลงแข่งขันนะครับเราทีมพุ่มเซ่ทีมชาติไทยคว้ามาถึง2เหรียญทอง2เหรียญเงินนะครับโดยประเภทพุ่มเซ่ทีมชายนักกีฬา9ชาติทีมไทยเป็นแชมป์เก่านะฮะแล้วก็ผ่านเข้าชิงกับไต้หวันแล้วก็เราก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะ 8.970 คะแนนเอาชนะไต้หวันที่ทำได้ 8.890 คะแนนคว้าเหรียญทองแล้วก็ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนะครับอีก1เหรียญทองจากฟรีสไตล์ทีมผสมนะก็เราก็ได้เหรียญทองนะครับโชว์ลีลาสวยงามนะครับผาดผลและเตะไม้ทำคะแนนได้ 8.720 คะแนนนะคว้าเหรียญทองที่2ให้ทีมชาติไทยในวันนี้นะครับส่วน2เหรียญเงินจากพุ่มเซ่ทีมหญิงนะที่มี9ชาตินะครับเราก็เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศนะฮะแพ้เหรียญเงินนะได้แค่เหรียญเงินนะส่วนอีก1เหรียญเงินจากฟรีสไตล์คู่ผสมนะเข้าชิงนะครับก็ได้แค่เหรียญเงินเช่นเดียวกันนะครับสรุปผลงานทีมพุ่มเซ่ไทยในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียคราวนี้จบที่2เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงเท่ากับผลงานที่เวียดนามเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับได้ถ้วยรวมอันดับที่2นะครับแล้วก็ทางด้านของลีนายอนได้รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็โค้ชลีนายอนบอกว่าขอบคุณนักกีฬาที่เชื่อฟังโค้ชในการฝึกซ้อมตลอดเวลานะฮะเป้าหมายของเราก็คือขอลุ้นแชมป์โลกที่เกาหลีใต้และก็เน้นในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่จะแข่งขันที่เกาหลีใต้จะเน้นผลงานให้มากขึ้นนะเพราะแข่งขันกันในเดือนกันยายนนี่ก็คือทีมปุ่มเซ่นะครับส่วนวีรบุรุษสาวของเรานะต้องบอกขออภัยวีรสตรีสาวของเรานะที่ไปคว้าแชมป์โลกซุปเปอร์หญิงแชมป์โลกคนล่าสุดทั้งในประเภทเยาวชนและประเภทประชาชนทั่วไปนะครับกลับมาแล้วฮะกลับมาแล้วนะก็ปรากฏว่าน้องไมค์ครับหลังจากที่คว้าเหรียญนะก็ขออภัยคว้าแชมป์โลกในสนุกเกอร์นะฮะสองประเภทกลับมาถึงไทยแล้วฮะวันนี้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับคุณสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยครอบครัวและก็แฟนคลับต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับมายสากลนะเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนที่3ครับที่ก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีหรือว่านัชชารัตน์วงหฤทัยนะฮะและซึ่งปัจจุบันมือ3ของโลกแล้วก็ใบพัดศรีราชาสศิภาพรนอนทักคำจันนะแล้วก็เป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนแรกของโลกที่ได้แชมป์รุ่นใหญ่และรุ่นเยาวชนพร้อมกันในปีเดียวครับมายสากลว่าปัญชยาจันน้อยนะนี่คือสุดยอดเลยนะครับก็การคว้าแชมป์ของมายสากลนะได้สิทธิ์แข่งขันอาชีพ2ฤดูกาลนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์แข่งขันแชมเปี้ยนออฟแชมเปี้ยน2026นะครับได้เงินรางวัลแชมป์อีก 13,000 ปอนด์นะฮะตีเป็นเงินไทยก็เกือบ 560,000 บาทนะครับน้องปายสากลนะครับหรือว่าปัญชยาบอกว่าก่อนเดินทางไม่คิดเลยว่าจะเป็นแชมป์รุ่นใหญ่นะครับอยากไปเล่นสนุกเกอร์ให้สนุกอยากจะทำผลงานให้ดีนะแล้วก็การเอาชนะการเอาชนะไปยู่หลูแชมป์เก่าชาวจีนตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศเพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็ตัวเองเป็นรองอยู่แล้วเล่นตามศักยภาพนะรู้สึกก็ตื่นเต้นที่ได้เป็นแชมป์โลกนะฮะเกินกว่าที่ฝันไว้เพราะอายุแค่18ปีนะครับส่วนการไปแข่งขันอาชีพสนุกเกอร์โลกนั้นเป็นความใฝ่ฝันของนักสนุกเกอร์หลายคนนะครับที่อยากจะได้ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกตนเองจะพยายามฝึกซ้อมและก็ทำผลงานให้ดีขึ้นนะครับส่วนทางด้านของนายกสมาคมครับคุณสุนทรก็บอกว่าโอ้โหยินดีกับน้องมายที่ได้แชมป์มา2แชมป์ครั้งเดียวกันนะครับฝึกซ้อมแล้วก็ทำลายสถิติทำสถิติในการซ้อมได้ดีมากนะครับทำเซนจูรี่เบรกได้ทุกวันแล้วก็เป็นการแข่งขันที่จีนก็ทำเซนจูรี่เบรกได้ถึง2ครั้งนะครับแล้วก็ทางด้านของประธานสหพันธ์บิลเลียนโลกนะครับมิสเตอร์เจสันเฟอร์กูสันนะเอ่ยปากชมนะครับนะแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้มาจะไปแข่งขันลีกขออภัยสนุกเกอร์อาชีพ2ปีนะซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายคร่าวๆประมาณ2ล้านบาทต่อปีแต่ก็เรื่องของทุนแล้วครับสำคัญเลยทีเดียวนะฮะก็ขาดงบประมาณอยู่นะครับคุณสุนทรจารุมนก็คงต้องหาผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะฮะมาสนับสนุนนะครับซึ่งน้องมายเนี่ยปัญชยาจันน้อยเป็นชาวอุทัยธานีครับคุณสุนทรจารุมนมองไปที่นะฮะคุณชาดาชัยเศษนะซึ่งเป็นบ้านเดียวกันจะเป็นผู้สนับสนุนนะครับส่วนเรื่องของการถอดเรื่องของสนุกเกอร์ออกจากพรบ.พนันนะครับเป็นกีฬาตอนนี้นะก็อยู่ในขั้นตอนการพูดคุยกันนะครับหาผู้ที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยมาแก้ไขกันนะครับจากจีนนะครับนะจากกีฬาที่มาเลเซียไปจีนไปมาเลเซียอีกรอบหนึ่งคุณฟัง ตกขบวนที่มาเลเซียกับการแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียมาสเตอร์2026นะครับรายการ World Tour Super 500นะครับรายการที่เงินรางวัลกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า 16 ล้านบาทนะครับที่อูนิฟี่อารีนากรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับวันนี้รอบแรกนักกีฬาไทยลงแข่งขันหลายคนหลายประเภทนะครับก็หญิงคู่ขออภัยหญิงเดียวก่อนนะพี่เมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับที่2ของรายการมือ7ของโลกนะครับอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะนิคาเด็กเลนด้าอามาต้าปราติวีมืออันดับที่79ของโลกจากอินโดนีเซียไป 2-0 เกม 21-16 และ 21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ2ในวันพรุ่งนี้นะครับหญิงคู่รอบแรกมุกออนนิชาจงขอพนักออนนิชาชื่อว่าสถาพรพันธ์นะครับกับซาบีนาโซบิตาเวลเลอร์นะคู่มือ270ของโลกพลิกล็อกนะฮะคู่นี้เนี่ยเอาชนะมือ4ของญี่ปุ่นนะครับก็คือคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะนะครับเป็น 2-0 เกมนะครับ21-17 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคู่ของสหรัฐอเมริกานะครับชายเดี่ยวอิคคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลเอาชนะอยู่เทียนซินจากไทเป2-0เกมนะครับ21-12แล้วก็21-21นะครับรวมถึงชายเดี่ยวอีกคู่หนึ่งนะเมื่อสักครู่เนี่ยทางด้านของรุจจุนภะทางด้านของขออภัยนะทางด้านของหญิงเดี่ยวนะครับหญิงเดี่ยวเมื่อสักครู่เพิ่งจบไปน้องพิชญามนโอภาสนิพัฒน์นะครับนะเอาชนะนะครับเอาชนะคู่แข่งจากอินเดียนะครับก็คือทางด้านของชาวีชาม่านะครับจากอินเดียไป2-0เกมนะน้องพิงค์พิชมน21-10 21-19ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปนะครับแล้วก็ทางด้านของใครพานิชพลธีรรัตน์สกุลใช่ไหมอีคิวเมื่อกี้บอกว่าชนะใครชนะเกาหลีนะขออภัยไม่ใช่ชนะไทเปชนะเกาหลีนะครับชนะยูเทบินนะครับ2-0เกมนะผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปนะครับ23 21และ21 12นะครับคนต่อไปของเราก็คือในประเภทคู่ผสมสุภักจอมก่อกับอนิชาจงสถาพรพันธ์นะครับเอาชนะคู่ของฝรั่งเศสครับชูเลียไมออกับลีอาปาเลโม2-1เกมนะ12 21 21 18แล้วก็21 12นะผ่านเข้าสู่รอบ2นะครับชายคู่น่าเสียดายนะครับพีพระชัยสุพันธ์กับโอโม่พักพลธีรรัตน์สกุลแพ้คู่ของเดนมาร์กครับดานิเอลลุนการ์ดกับทางด้านของแมตต์เวเตอร์การ์ดคู่มือ6ของเดนมาร์กนะครับ0-2เกม17-21และ14-21ตกรอบไปนะครับคู่ผสมบาสกับเฟมส์บาสเดชพลโพรานุเคราะห์กับเฟมส์พิศราเพียวสามพรานนะครับมีการบาดเจ็บนะรีทายขอยอมแพ้นะครับในการแข่งขันนัดแรกโดยแพ้ยอมแพ้กับในคู่ของพักพลธีรรัตน์สกุลกับชัตสุรีแต้รัตนชัยนะนะครับขณะที่นำอยู่ในเซตที่1 11-5นะก็ขอยอมแพ้นะครับนี่คือเรื่องของแบดมินตันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรรอติดตามนะครับพรุ่งนี้จะอยู่ที่มาเลเซีย2รายการเลยแบดมินตัน1แล้วก็ตะกร้อชิงแชมป์โลก1นะเปิดหัวด้วยพรุ่งนี้เนี่ยจะเปิดหัวด้วยตะกร้อแล้วก็แบดมินตันนะครับนะบอกคุณฟังรอเชียร์กันสำหรับรายการนี้นะจากนั้นนะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลโค้กคัพมาหรือยังวันนี้นะครับมีประเด็นอยู่เหมือนกันดราม่าของนักเตะหมอนทองนะใช้รองเท้าสตั๊ดไปคีบรองเท้าธงของทีมโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งต้องประกาศและขออภัยขอโทษกันนะดราม่ากันโดนหมอนทองห้ามแข่งเลยนะ1ปี1ฤดูกาลนะครับนะมีแจ้งให้ทราบกันมีดราม่ากันนะครับสำหรับฟุตบอลรายการนี้นะครับเรื่องของฟุตบอลนะฮะเห็นผมใส่เสื้ออาร์เซนอลนะฮะวันนี้ก็ให้เกียรติแชมป์พรีเมียร์ลีกครับแชมป์โดยที่ยังไม่ต้องแข่งเพราะว่าคู่ต่อสู้โดนคือยางแตกซะก่อนนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเมื่อวานนี้บุกไปเยือนบอร์นมัธนะครับก็ปรากฏว่าเสมอกันไป1-1นะครับบอร์นมัธนี่ก็ต้องการแต้มเหมือนกันเพื่อจะลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ต้องการชัยชนะเพื่อไปกดดันอาร์เซนอลขณะที่อาร์เซนอลรอเชียร์อยู่ที่สนามซ้อมของตัวเองนะครับกองเชียร์ก็ไปรอเชียร์อยู่ที่เอเมเรตสเตเดียมรอติดตามผลนะครับรอเชียร์กันเหมือนฤดูกาลก่อนที่ลิเวอร์พูลไปรอผลคู่ของเชลซีนะตอนนั้นลิเวอร์พูลถ้าเชลซีแพ้เนี่ยลิเวอร์พูลก็จะได้แชมป์โดยไม่ต้องแข่งนัดสุดท้ายประมาณนี้นะคือแต้มขาด นะประเด็นเหมือนกันเลยนะฮะอาร์เซนอลไปเชียร์กันที่สนามฝึกซ้อมนะที่เอเมอเรสต์สเตเดียมรวมถึงกองเชียร์นะหลายหมื่นคนไปรอเชียร์กันรอลุ้นกันนะครับเกมเมื่อคืนบอลมัดเนี่ยโหเล่นคือยังกับทีมที่แบบลุ้นแชมป์อ่ะนะฮะกดดันใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะแล้วก็ยิงนำไปก่อนด้วยครับแอลลี่ชูเบียครูบี้นะครับนำ 1-0 กองเชียร์ของบอลมัดก็เฮกองเชียร์อาร์เซนอลก็เฮครับแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็พยายามบุกแล้วบุกอีกแต่ว่าทางด้านของบอลมัดเอารถบัสมาด้วยรับแล้วรอโต้นะรับแล้วรอโต้สุดท้ายนู่นแล้วกว่าจะตีเสมอได้ก็ทดเวลาบาดเจ็บในช่วงของครึ่งหลังนะครับจากอาร์ลิงฮาแลนด์ก็ไม่พอแล้วครับเสมอ 1-1 ทำไมแมนเชสเตอร์ซิตี้มี78คะแนนตามหลังอาร์เซนอลนะ4คะแนนไม่ทันแล้วนะฮะเหลืออีกแค่แต้มเดียวอาร์เซนอลก็เลยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการนะครับรอคอยมา22ปีหลังจากห่างหายการคว้าแชมป์นะชูถ้วยพรีเมียร์ลีกนะโอ้โหรอมา22ปีลิเวอร์พูลรอมา30ปีนะกว่าจะได้แชมป์ล่าสุดเนี่ยรอกันมาอาร์เซนอล22ปีก็ขอแสดงความยินดีกับเหล่าปืนใหญ่อาร์เซนอลนะวันนี้ก็ขออนุญาตยืมเสื้ออาร์เซนอลมาใส่นะปืนใหญ่คล้ายกับปัตตานีด้วยฮะปัตตานีวันก่อนเนี่ยบุกไปแพ้หนองบัวพิชยะนะครับในฟุตบอลเพลย์ออฟหาทีมเดียวขึ้นไทยลีกนะแพ้ 1-2 สุดสัปดาห์นี้จะเปิดบ้านนะปืนใหญ่ปัตตานีปืนใหญ่ลังกาสุกะเนี่ยนะปัตตานีเนี่ยเปิดเรนโบว์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของหนองบัวรอเชียร์กันด้วยนะครับอะไรก็แล้วแต่นะฮะคืนนี้นะฮะปัตตานีนะขออภัยสุดสัปดาห์นี้ปัตตานีต้องชนะครับต้องชนะนะเสาร์นี้ชี้ชะตานะครับก็ฝากปัตตานีด้วยไหนๆก็พูดถึงปัตตานีแล้วนะครับดูแลเรื่องบัตรผีดูแลเรื่องของบัตรที่คนได้ไปซื้อบัตรแท้แล้วแอบถ่ายเอกสารคนที่ไม่มีระบุที่นั่งไปก่อนแล้วนะเนี่ยคือนัดก่อนนั้นที่ปัตตานีเจอบุรีรัมย์เนี่ยนะเจอดราม่าเรื่องของที่ยืนที่นั่งนะฮะคนไม่มีบัตรคนบัตรยืนไปนั่งคนที่มีระบุเก้าอี้อะไรประมาณนี้แหละนะฮะการจัดการคือเวลาเจอเกมใหญ่ๆเนี่ยนะกองเชียร์เขาอยากจะไปดูกันนะฮะก็ผมก็เชื่อว่าแหละนะเจ้าหน้าที่ทีมก็คงจะต้องทำงานหนักกันหน่อยนะทีมเจ้าของสนามดูแลสนามประธานสโมสรปัตตานีรองรับมหาชนต้องบอกเลยปัตตานีนะไปเชียร์แล้วผมเชื่อว่านะล้นสนามอะไรต่างๆโดนปรับอีกละคุ้มหรือเปล่าอาจารย์ประภาสเพชรไตรพงษ์นะฮะคุ้มไหมอาจารย์เพราะว่าคือเวลาฟุตบอลนัดใหญ่ๆเจอกันเนี่ยนะกองเชียร์ก็ไปนั่งอยู่ขอบสนามบ้างอะไรบ้างที่ไม่ใช่พื้นที่อ่ะนะฮะก็มันผิดระเบียบผิดกฎของสมาคมฟุตบอลเนี่ย FA นะผิดกฎระเบียบพอผิดกฎระเบียบปั๊บเนี่ยกองเชียร์ก็ได้เฮสนุกไงไปเชียร์ฟุตบอลที่ทีมที่รักแต่ว่าไปนั่งผิดที่ผิดทางจัดระเบียบสโมสรก็โดนปรับประมาณนี้นะครับฝากครับใครที่มีบัตรไปแต่เนิ่นนะไปแต่เนิ่นๆ นะปัตตานีเจอกับหนองบัวไปแต่เนิ่นๆเพราะว่าเดี๋ยวไปที่หลังไม่มีที่นั่งเข้าไม่ได้บางคนมีบัตรแท้เลยนะนะนัดที่แล้วเนี่ยมีบัตรแท้เข้าไม่ได้นะเจอบุรีรัมย์ผมจำได้อยู่นะนั่งงงเป็นไก่ตาแดงเนี่ยบัตรแท้เข้าไม่ได้ครับพี่นะติดอยู่ที่มองนั่งมองอยู่ที่รั้วบ้างอะไรบ้างนะครับนี่คือปัตตานีนะเจอกับหนองบัวหรือทีมเดียวใครจะได้ขึ้นนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลนะอาร์เซนอลเนี่ยคว้าแชมป์ไปแล้วนะคุณผู้ฟังครับนะอาร์เซนอลคว้าแชมป์ไปแล้วนะก็จะได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะนะครับในฐานะแชมป์นะครับแล้วก็จะได้ในฐานะแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแชมป์เก่าอีกเปล่าก็ไม่รู้ต้องถามปารีสนะว่าจะยอมหรือเปล่านะโอ้โหนะเฉลิมฉลองกันทั้งสโมสรแหละนักเตะอยู่ที่ศูนย์ฝึกสโมสรนะครับกองเชียร์ก็ไปรอก็เชียร์กันที่เอเมเดสสเตเดียมโอ้โหเฮฮาปาร์ตี้อะไรกันเลยครับ22ปีที่รอคอยนะฮะก็ได้แชมป์ไปแล้วนะนัดสุดท้ายของลิเวอร์พูลก็สบายหน่อยเพราะว่าจะเพียงแค่เสมอหรือแพ้น้อยๆเนี่ยนะก็เจอกับเบนฟอร์ดเนี่ยลิเวอร์พูลก็จะอันดับที่5นะครับส่วนบอนมัสบุกไปเยือนฟอร์เรสต้องชนะเยอะๆและภาวนาให้ลิเวอร์พูลแพ้เยอะๆคือตอนนี้แต้มตามหลังลิเวอร์พูล3แต้มลูกเสียก็เป็นรองเยอะนะครับนะนี่เดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวจะคุยกันนะครับจะได้คุยกันนะครับอาร์เซนอลคว้าแชมป์นะครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าซึ่งจะหมดสัญญากับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ปีหน้านะก็บอกว่ายินดีกับอาร์เซนอลที่คว้าแชมป์นะครับแล้วก็เรื่องของอนาคตตัวเองเนี่ยก็ต้อง คุยกันบอกว่าตัวเองเหลือสัญญา1ปีนะก็ต้องคุยกับประธานสโมสรด้วยจะเอาอย่างไรแต่ก็ยินดีกับอาร์เซนอลนะครับนะส่วนอีกทีมนึงโอ้โหไก่สเปอร์นะต้องลุ้นหนีตกชั้นนัดสุดท้ายฮะเชลซีชนะสเปอร์2ประตูต่อ1นะเกมเหนือกว่าเยอะนะก็ทำให้เชลซีอยู่ที่8ของตารางมี52คะแนนก็ลุ้นในตำแหน่งพื้นที่ยูฟ่าฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนะฮะในทั่วยุโรปอยู่ส่วนสเปอร์นะฮะแค่แต้มเดียวทำไม่ได้ครับแต้มเดียวจะรอดตกชั้นนะก็ทำให้ยังอยู่ที่เดิมครับมี38คะแนนอยู่ที่17นะครับต้องหนีตกชั้นอีกเกมหนึ่งนะก็ลุ้นนัดสุดท้ายแหละนะเวสต์แฮมอยู่ที่18มี36คะแนนนะเชลซีเนี่ยเปิดบ้านเจอเอเวอร์ตันด้วยนะงานหนักด้วยเล่นในบ้านนะครับถ้ามีแต้มนะถึงจะมีโอกาสรอดนะเชลซีขอสเปอร์นะสเปอร์โอ้นะครับส่วนฟุตบอลที่ลุ้นเพลย์ออฟขึ้นมาพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีคู่หนึ่งนะซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างเซาท์แฮมป์ตันนะกับทางด้านของมิดเดิลสโปรล่าสุดเนี่ยทางด้านของคณะกรรมการอิสระด้านวินัยเนี่ยตัดสินไม่ต้องแข่งแล้วคู่นี้เพราะว่าทางเซาท์แฮมป์ตันทำผิดวินัยนะครับส่งทีมงานไปสอดแนมทีมงานของสโมสรนั่นแหละไปส่องกันถ่ายรูปถ่ายคลิปแผนการซ้อมแผนการฝึกซ้อมของมิดเดิลสโปรคู่แข่งของเขาในรอบรองชนะเลิศเพลย์ออฟเลื่อนชั้นนะครับโอ้เห็นชัดเจนนะฮะสุดท้ายแล้วกรรมการอิสระด้านวินัยบอกว่าไม่ต้องมาแข่งและอาร์เซนอลให้มิดเดิลสโปรเข้าไปรอชิงชนะเลิศเลยนะจะไปเจอกับผู้ชนะนะครับจะเจอกับเฮาซิตี้นะนะวันที่23พฤษภาคมนะนอกจากนั้นซอลเทมตันนอกจากจะโดนไม่ได้ไปเพลย์ออฟแล้วซวยซ้ำซ้อนอีกครั้งหนึ่งก็โดนหัก4คะแนนในปีหน้าด้วยนะเปิดหัวมายังไม่มีแต้มนะโดนติดลบไปแล้ว4คะแนนโอ้โหเศร้าจริงๆสู้ด้วยฝีมืออย่าสู้ด้วยกลโกงนักบุญซอลเทมตันแหมฉายาเขานักบุญแต่ไปทำบาปซะแล้ว นะคุณผู้ฟังครับนะฮะยังอยู่ในฟุตบอลต่างประเทศกริมบิทาวนะกริมบิทาวอีกทีมหนึ่งซึ่งประกาศปล่อยตัวนักเตะออกไป5คนที่พูดถึงกริมบิทาวเพราะมีนักฟุตบอลทีมชาติไทยคนหนึ่งแหละสังกัดอยู่ทีมนี้กริมบิทาวก็คือชูตเบลนะกองหน้าทีมชาติไทยนะตอนนี้หมดสัญญานะเขายกเลิกสัญญานักกีฬาออกไป5คนมีชูตเบลด้วยนะฮะซึ่งเล่นให้กับกริมบิทาวไป29เกม1ประตู1แอสซิสต์รอดูว่านะชูตเบลไปเล่นที่ไหนนะครับยังอยู่ในยุโรปหรือว่าวนเวียนอยู่ในยุโรปหรือจะไปเบนเข็มมาเมืองไทยก็ได้รอดูสำหรับชูตเบลนะครับเรื่องของฟุตบอลโลกนะถ่ายไม่ถ่ายไม่รู้นะแต่ว่าเรื่องของแต่ละทีมแต่ละชาติประกาศนักเตะมาเรียบร้อยแล้วนะอย่างโปรตุเกสนะครับมีเหมือนเดิมพี่โดอายุ41ปียังแจ๋วยังมีชื่อในทีมโปรตุเกสนะฮะฝอยทองโปรตุเกสแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะฮะนะครับวันก่อนช่วยทีมเนี่ยในฟุตบอลถ้วยเอเชียแพ้กัมบาโอซาก้านะคริสเตียโนโรนัลโดนะนะก็มีชื่ออยู่นะในการประกาศรายชื่อของโรเบโตมาร์ติเนสนะครับก็เป็นการติดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคุณผู้ฟังทราบไหมนะนักเตะคนเดียวอ่ะเตะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายต่อกันเนี่ย6สมัยอ่ะ4ปีอ่ะคิดดูอ่ะ4ปีติดเตะครั้งหนึ่งของฟุตบอลโลกและติดต่อกัน6ครั้งนะฮะ6คูณ4 24ปีคริสเตียโนโรนัลโดฮะไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย6สมัยติดต่อกันนะครับครั้งแรกเมื่อปี2006นะแล้วก็ทุกๆ4ปีนะฮะแม่ผมไม่แน่ใจนะว่าทางด้านของลีโนเมสซี่เนี่ยยังมีชื่ออยู่ในแอสตันมีชื่ออยู่ในอาร์เจนตินาหรือเปล่าถ้าลีโนเมสซี่มีชื่ออยู่เขาจะเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย6สมัยติดต่อกันเหมือนกันยังไม่มีใครทำได้อะโอ้โหนี่คือ2คนนี้เนี่ยสุดยอดเลยแล้วครับสุดยอดในวงการนักฟุตบอลนะครับไม่ทราบว่าเกิดมาจากดาวอังคารส่งมาหรือว่าจักรวาลไหนส่งมาสถิตอยู่ในโลกของฟุตบอลในโลกนะเก่งมากทั้งคู่เลยนะฮะยุคสมัยนี้ฟุตบอลที่แตกต่างยุคสมัยก่อนนะครับสองคนนี้ถ้วยรางวัลขยายตู้ถ้วยรางวัลนี่โอ้โหเต็มบ้านแล้วแทบจะไม่มีที่เก็บฮะได้มาครบแล้วนะครับและตอนนี้เขาก็กำลังจะทำลายสถิติเป็นนักฟุตบอลที่แข่งฟุตบอลโลกนะครับ6สมัยติดต่อกัน24ปีเพราะว่าฟุตบอลโลกแข่งทุกๆ4ปีนะครับนะ ก็เรื่องของฟุตบอลโลกรอชมรอเชียร์นะครับนะถ่ายทอดหรือไม่ถ่ายทอดเรามีเวลาอยู่นะครับก็รอดูว่าเอกชนใจดีจะเข้ามาทางไหนบ้างนะครับต้องบอกว่าหลายชาติที่มีการพูดคุยกันเรื่องของถ่ายทอดนะฮะเขาก็มีแพ็กเกจอะไรแตกต่างกันไปนะครับถ่ายทอดครบทุกแมตช์ไม่ครบทุกแมตช์ภาครัฐของเขาก็อัดขีดเงินไปช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีอยู่นะครับของเราก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดแล้วครับยินดีกับอาร์เซนอลอีกครั้งนึงนะครับในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับทีมอื่นๆก็รอลุ้นกันในฤดูกาลหน้านะครับวันนี้แวดวงกีฬาลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาณศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครรองนายกรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระจายการถือครองที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเมรัชนกอินทนนท์ทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2ของการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตโดยวันที่20พฤษภาคม2569ตรงกับวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่งความร่วมมือที่มีระหว่างกันทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุขข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นและแสวงหาความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิรลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาณศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงและคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงและนางสิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายศักดิ์กอแสงเรืองรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงกราบบังคมทูลรายงานการจัดสร้างอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายชื่ออาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยาง จากนั้นเสด็จเข้าอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสร็จแล้วนายวิสิทธิ์ลิ้มประณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณและผู้บริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาคณาจารย์จีนธรรมวัชิราจารย์เจ้าคุณเย็นอีเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพเย็นถวายเทพซิ่วเทพอายุวัฒนะเนื้อไม้กฤษณาแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระคณาจารย์จีนธรรมวัชิรานุวัฒน์เจ้าคุณเย็นงี้รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสเล็งเนยี่ถวายพระกวนอิมโพธิสัตว์เนื้อไม้กฤษณาแกะสลักแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณที่ปลูกต้นไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นสนฉัตรไว้เป็นที่ระลึกเสร็จแล้วคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายองค์หลวงปู่ใต้คงใต้คงกงหินหยกขาวแกะสลักและพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิมหินหยกขาวแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับมูลนิธิป่อเต็กตึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวตามแบบสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋วบนเนื้อที่4ไร่17ตารางวาติดกับสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาแบ่งเป็นอาคารศาลเจ้าและอาคารอเนกประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิป่อเต็กตึงก่อตั้งครบ110ปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาอันมีความหมายว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ไปประดิษฐานณศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงถึงความจงรักภักดีของชาวไทยเชื้อสายจีนและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าในวันเดียวกันนี้เวลา 18:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราษฎร์5แห่งขึ้นเป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
2: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราชจำนวน5วัดเป็นพระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ประกอบด้วยวัดอโศการามอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัดสมุทรปราการและภาคกลางและต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาวัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระธาตุลำปางหลวงและพระแก้วดอนเต้าเจดีย์สถานและปูชนียวัตถุสำคัญของประเทศเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคเหนือวัดป่าแสงอรุณอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาพระอารามโบราณที่ประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระธรรมวินัยการศึกษาและขนบธรรมเนียมประเพณีในภาคใต้วัดสาระโคดมอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสกประดิษฐานบนหน้าบันเป็นพระอารามที่ประดิษฐานพระพุทธชินวรมุนีจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจทั้งนี้การยกพระอารามทำค่าแห่งขึ้นเป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยแห่งพระชนมพรรษานับเป็นศรีสุภาพนิมิตในการสืบสานพระราชปณิธานและพระราชกุศลธรรมจริยาธรรมราชินีมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7วาระครบ100ปีและจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ22พฤษภาคมนี
3: ้นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2570ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569เวลา 7:00 น.ณบริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นเหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีกระทรวงมหาดไทยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตามวันเวลาและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีขาวหรือสีครีมไว้ทุกเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรี
4: ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมรับมอบตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายจากนายอู่ชื่ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมทั้งมอบถุงพระราชทานเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงที่น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการให้บริการประชาชนจนได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดยปัจจุบันโดดเด่นด้วยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไร้รอยต่อ2โมเดลสำคัญคือแก้มอ้นโมเดลซึ่งเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในชุมชนมาร่วมกันดูแลและบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงจากสารเสพติดมีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและเปิดอาคารมินิธัญรักษ์ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาใกล้บ้าน พร้อมสนับสนุนอาชีพให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปลอดภัยและรังแกโมเดลนวัตกรรมจัดการกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่เน้นปรับพฤติกรรมเพื่อรักษาโรคเบาหวานระยะสงบสามารถช่วยลดน้ำหนักผู้ป่วยลงได้ร้อยละ 10-15 โดยนำเทคโนโลยีเทเลเมดิซีนและแอปพลิเคชัน LINE มาใช้ติดตามอาการจนคว้ารางวัลนวัตกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีเยี่ยมประจำปี2568นารุมนอุดมพรรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระจายการถือครองที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาในโอกาสครบรอบ5ปีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช5ปีสคทช.สร้างความมั่นคงด้านที่ดินสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมกล่าวชื่นชมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและระดับท้องที่ท้องถิ่นที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนควบคู่กับการแก้ปัญหาการซ้อนทับของแนวเขตที่ดินของรัฐและการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและสมดุลโดยให้เร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกและรักษาป่าและให้จัดทำผังเมืองที่สนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพและทรัพยากรในพื้นที่และบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนทั้งนี้ขอให้สคทช.ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมุ่งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดเอกภาพของการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้บรรลุเป้าหมายการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมภายใต้เส้นแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นหนึ่งเดียวตามแนวคิด1พื้นที่1หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อลดและขจัดข้อพิพาทด้านที่ดิน
6: แล้วก็รัฐบาลเองก็พยายามที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพราะที่ผ่านมานี่ที่ดินมันอยู่หลายหน่วยงานด้วยกันที่เห็นชัดเจนน่าจะอยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ส่วนใหญ่คืออยู่ในที่ป่าต่อไปนี้เรื่องการจัดที่ดินทั้งหลายควรจะต้องมอบหมายให้หน่วยงานกลางหน่วยงานเดียวในการที่จะบูรณาการในการดำเนินการเพื่อให้ที่ดินที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ทุกคนได้ร้องสิทธิ์เนี่ยนะครับได้มีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายที่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง
5: ด้านนางชยานันท์ภักดีจิตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกล่าวว่าปัญหาด้านที่ดินของประเทศไทยเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำและความไม่แน่นอนในการดำรงชีวิตของประชาชนรวมถึงปัญหาการทับซ้อนของแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการที่ระบุว่าจีนจะร่วมมือกับสหรัฐในการลดภาษีศุลกากรมูลค่ากว่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและหวังว่าสหรัฐจะเคารพในพันธสัญญาที่ให้ไว้ระหว่างการเจรจาครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐขยายระยะเวลาของข้อตกลงทางการค้าปี2568 กระทรวงพาณิชย์ของจีนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจีนจะคืนสถานะการลงทะเบียนให้แก่ผู้ส่งออกเนื้อวัวของสหรัฐบางรายหลังระงับการจดทะเบียนเมื่อปีที่แล้วซึ่งความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอยู่ในระดับสูงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะหารือเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงสำหรับการลดภาษีศุลกากรแบบต่างตอบแทนกันสำหรับสินค้าที่มีขนาดมูลค่าเท่ากันกระทรวงธุรกิจและการค้าของอังกฤษเปิดเผยว่าอังกฤษผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินและน้ำมันดีเซลของรัสเซียที่ผ่านการกลั่นนอกประเทศอาทิอินเดียเป็นการชั่วคราวโดยเริ่มบังคับใช้ในวันนี้นอกจากนี้ยังออกใบอนุญาตชั่วคราวสำหรับการผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรสำหรับก๊าซธรรมชาติเหลวที่มาจากโรงงานบางแห่งในรัสเซียด้วยด้านนายแดนทอมลิสันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษระบุว่าการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติเนื่องจากผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐขยายระยะเวลาผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียที่ตกค้างอยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเลท่ามกลางปริมาณน้ำมันทั่วโลกที่ลดลงและราคาที่พุ่งสูงขึ้นสถานีโทรทัศน์CGTN ของทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้ของจีนนับตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย22รายและสูญหายราว20รายขณะที่ปริมาณน้ำฝนสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์จนส่งผลให้โรงเรียนระงับการเรียนการสอนและภาคธุรกิจต้องปิดทำการขณะเดียวกันทางการจีนยังจัดสรรเงินช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติจำนวน150ล้านหยวนหรือประมาณ724ล้านบาทสำหรับมณฑลที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดทั้งจากกรณีที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าความรุนแรงและความถี่ของสภาพอากาศสุดขั้วทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจากภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการโชว์ฟอร์มอดีตแชมป์2สมัยไล่ต้อนเอาชนะนีคาเด็กดินดาอมาตยาปราติวีจากอินโดนีเซียไป2ต่อ0เกม 21-16 และ 21-16 ทะลุเข้ารอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างบังแกเรียและตุรกีขณะที่ประเภทหญิงคู่ออนนิชาชวสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะจากญี่ปุ่นไป2ต่อ0เกม 21-17 และ 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมพักพลธีระรัศกุลพ่ายให้กับดาเนียลลุนการ์ดกับแม็กเวสเตอร์การ์ดจากเดนมาร์ก0ต่อ2เกม 17-21และ 14-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกมักซิมคอร์ดอนสกี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมโปโลน้ำทีมชาติไทยเปิดเผยว่า2นักกีฬาโปโลน้ำสาวทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมคือพันธิลาอาสายุทธกับรักษินาเรืองทรัพย์ไพศาลที่เล่นลีกอาชีพอยู่ที่สโมสรอาโปเอลโยกเนียมสโมสรโปโลน้ำชั้นนำของประเทศอิสราเอลโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมช่วยให้ต้นสังกัดคว้าแชมป์อิสราเอลครับโดยความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้เป็นครั้งแรกที่นักกีฬาไทยสามารถคว้าแชมป์ระดับประเทศในต่างแดนได้ในระดับสูงทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยอีกด้วยทั้งนี้ประสบการณ์จากการแข่งขันในลีกอิสราเอลอิสราเอลครับและการแข่งขันระดับยุโรปจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พันธิลาและรักษินาเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญต่อทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกมต่อไปนางสาวสุภมาศอิสระภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการเจรจากับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อขอต่อรองราคาค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถชี้แจงและตอบข้อกังวลของประชาชนได้อาจจำเป็นต้องยุติโครงการดังกล่าวทั้งนี้เบื้องต้นฟีฟ่าได้แจ้งว่าอาจสามารถปรับลดราคาได้เพียงเล็กน้อยซึ่งยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งนางสาวสุภมาศกล่าวเพิ่มเติมว่าเงื่อนไขการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้แตกต่างจากเมื่อ4ปีก่อนโดยมีการแข่งขันในช่วงเวลา 3:00 น. 5:00 น. และ 9:00 น.ส่งผลให้ร้านค้าร้านอาหารและสถานประกอบการประเภทผับบาร์ไม่สามารถเปิดให้บริการเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามปกติทำให้ภาคเอกชนและผู้สนับสนุนทางการตลาดไม่เข้ามาร่วมสนับสนุนงบประมาณเช่นที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการดังกล่าวตามที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำไว้พร้อมระบุว่าการใช้จ่ายทุกด้านจำเป็นต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเป็นสำคัญทีมชาติโปรตุเกสประกาศรายชื่อ27ขุนพลชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนำโดยคริสเตียโน่โรนัลโดซุปเปอร์สตาร์วัย41ปีของอันนาเซอร์ทำให้เขาได้ไปลุยศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง6ครั้งติดต่อกันนับตั้งแต่ครั้งแรกในปี2006นอกจากนี้ยังมีชื่อของรูเบนดีอาร์ตกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และชูอัลเนเวสดาวรุ่งจากปารีสแซงแชร์แมงสำหรับโปรแกรมแข่งขันของโปรตุเกสในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายอยู่กลุ่ม K เริ่มด้วยการเจอดีอาร์คองโกก่อนจะไปพบกับอุซเบกิสถานและปิดท้ายด้วยการเจอโคลอมเบียขณะที่ทีมชาติอิรักได้ประกาศรายชื่อ34ผู้เล่นชุดบินเก็บตัวที่ประเทศสเปนก่อนลุยศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งมีชื่อของเรบินซูลาก้ากองหลังวัย34ปีจากการท่าเรือ FC ติดทีมชุดดังกล่าวด้วยโดยทีมชาติอิรักจะมีแมตช์อุ่นเครื่องกับอันดอร่าและสเปนก่อนจะตัดตัวนักเตะ26คนสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลกต่อไปซึ่งหากซูลาก้ามีชื่อติดทีมชุดสุดท้ายของอิรักจะกลายเป็นนักเตะที่กำลังค้าแข่งอยู่ในไทยลีกคนแรกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการทั้งนี้ทีมชาติอิรักมีโปรแกรมการแข่งขันอยู่ในสายไอร่วมกับฝรั่งเศสเซเนกัลและนอร์เวย์ผานิชคาดนาครายงาน
10: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
11: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
10: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
11: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
10: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ต่อไปรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
13: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายเป็นได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ค ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤษแก้วพิบูลอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนวันพุธนี้ช่วงเวลา 20:30 นถึง 21:00 นค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยนะคะใน

กรรมทางการเมืองที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนค่ะได้ใช้สิทธิเสรีภาพถ่ายทอดความคิดมุมมองเรื่องราวงานเขียนค่ะสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้อยู่คู่กับสังคมไทยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัตรพงสุระและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

หลบหลู่แสงท้องฟ้าหม่นมัวซัวทั่วบริเวณตกอยู่ในความสลัวลางอย่างกระทันหันเมื่อเมฆสีดำอมเทาเคลื่อนตัวลอยมาบดบังฟ้าแลบแปลบอยู่ในหมู่เมฆสายฟ้าสีม่วงแก่กำสว่างวาบขึ้นเป็นเส้นเป็นสายฉวัดเฉวียนไร้ทิศทางเหมือนรากต้นไม้ลมกระโชกโยกไหวต้นไม้ใบหญ้าลู่ตามแรงลมเศษใบไม้แห้งปลิวว่อนฝุ่นฟุ้งกระจายมีความเย็นเยียบยังแปลกประหลาดเข้าห่อคลุมผมทราบข่าวจากชาวบ้านหลังจากที่วัตถุโบราณหลายชิ้นถูกขุดนำไปขายแล้วผลจากการขุดบ่อเลี้ยงปลาทำให้พบวัตถุโบราณโดยบังเอิญพบเศษซากเครื่องปั้นดินเผาด้วยชามรำไหผมรีบเข้ามาสำรวจทันทีเป็นไปได้ว่าลึกลงไปใต้ดินอาจจะมีขุมทรัพย์บางอย่างซ่อนอยู่อาจจะมีการค้นพบวัตถุโบราณที่ถูกกลบฝังมาหลายศตวรรษเพราะว่าเมื่อกางแผนที่ออกแล้วลองวิเคราะห์ดูบริเวณนี้เคยอยู่ใกล้กับแหล่งอารยธรรมโบราณมาก่อนไม่แน่ว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังรอนักโบราณคดีอย่างพวกเราอยู่คณะทำงานของเราราว10ชีวิตเดินทางขึ้นเขาลงห้วยมาตลอดทั้งวันมาถึงหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงก็จวนเจียนจะมืดค่ำอยู่รำร่อพวกเราอยู่ในสภาพอิดโรยเต็มทีผู้ใหญ่บ้านรับรู้การมาถึงของพวกเราพร้อมกระเป๋าประกาศออกเสียงตามสายเรียกลูกบ้านให้มาต้อนรับขับสู้ค่อยๆไหลรวมกันมาทีละคนสองคนจนกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ปั่นจักรยานมากระเตงลูกแนบเอวมาแบกจอบแบกเสียมเพิ่งกลับมาจากทำไร่ไถนาก็มีสายตาของชาวบ้านที่มองมาคล้ายกำลังมองดูตัวประหลาดผู้ใหญ่บ้านผอมบักโกรกผมสีดอกเหล้าผ้าขาวม้าเขียนเอวเดินนำหน้าพาไปยังที่พักกลิ่นหอมแป้งเย็นโชยออกมาจากตัวแกอาจารย์นอนได้ใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านถามชี้ไปทางอุโบสถเก่าแก่ตั้งอยู่อย่างเอกาโดดเดี่ยวอยู่ในวงล้อมของต้นโพได้ครับผู้ใหญ่ได้ครับผมตอบในฐานะหัวหน้าคณะสำรวจนักศึกษาที่ติดสอยห้อยตามมาด้วยเหลียวมองหน้ากันเลิกลักมันฉุกละหุกไปหน่อยผมเลยไม่ได้ตะเตรียมอะไรไว้รอท่านอาจารย์เรื่องนั้นผมเข้าใจครับผู้ใหญ่สบายใจได้เขาพยักหน้ายิ้มน้อยๆแล้วก็ออกเดินมุ่งหน้าไปยังอุโบสถผมออกเดินตามเสียงประตูดังเอี๊ยดอาร์ตลากยาวไปราวกับไม่มีที่สิ้นสุดกลิ่นชวนคลื่นเหียนโชยออกมาจนต้องเบือนหน้าหนีข้างในมืดตื้อจนมองไม่เห็นอะไรแม้ว่าจะพยายามเพ่งสายตาแล้วก็ตามผู้ใหญ่บ้านควานหาสวิตช์ไฟข้างผนังรำหน้าคลำหลังอยู่นานจึงเจอไฟบนเพดานติดดับๆวิบวิบวับๆก่อนจะสว่างขึ้นมีพระอยู่รูปหนึ่งหลวงปู่ขาวอยู่กุฏิทางโน้นคนพูดชี้เข้าไปทางราวป่ามองเห็นกุฏิไม้หลังเล็กๆซ่อนอยู่ในสุมทุมพุ่มพลึกผมจะแวะไปบอกท่านให้วัดวาไม่มีคนดูแลสภาพก็อย่างที่อาจารย์เห็นครับผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวผมสั่งให้ลูกน้องปัดกวาดเอาเราคนในเมืองก็จริงแต่ออกทำงานภาคสนามบ่อยนอนกลางดินกินกลางทรายชินซะแล้วผมหันไปสั่งทุกคนให้ช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันคนละไม้คนละมือว่าแต่พรุ่งนี้อาจารย์จะให้ผมมาหากี่โมงกี่ยามครับผู้ใหญ่บ้านถามเอาที่ผู้ใหญ่สะดวกก็แล้วกันแต่ใจจริงสักสองสามโมงเช้าอย่าให้เกินนั้นก็ดีผมกลัวว่าชาวบ้านเนี่ยจะเข้าไปวุ่นวายกับวัตถุโบราณผมบอกความต้องการได้ครับอาจารย์แกพงกหัวรับคำถ้าไม่มีอะไรแล้วถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปบอกกล่าวหลวงปู่ขาวซะหน่อยผมยกมือไหว้ขอบคุณแกไหว้ตอบเข้ามาตบไหล่ผมเบาๆสวมรองเท้าคีบดาวเทียมแล้วก็เดินหายไปบนทางเดินเล็กๆที่ทอดยาวไปทางกุฏิ

นพรั่งพรำเป็นม่านบางๆตอนที่คณะทำงานกำลังนั่งล้อมวงลงมือกินอาหารกระป๋องมีเสียงพูดคุยกันเบาๆสลับกับเสียงหัวเราะที่นานๆครั้งจะดังขึ้นฝนเทกระหน่ำลงมาสายฝนกักบริเวณทุกคนเอาไว้และก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดง่ายๆยิ่งดึกอากาศยิ่งเย็นหลายคนเลิกคิดถึงเรื่องการอาบน้ำยื่นมือออกไปรองรับเอาหยาดน้ำจากชายคาล้างหน้าล้างตาปะพรมตามเนื้อตัวไฟบนเพดานดับพรึบมืดสนิทแสงจากไฟฉายโผล่ขึ้นที่ตรงนั้นตรงนี้ก่อนที่จะมารวมตัวกันเป็นจุดเดียวเทียนทุกเล่มถูกลมที่ประสานมากับความชื้นพัดดับสนิทไฟดับเหมือนเป็นสัญญาณที่ทุกคนเข้านอนผมอาจารย์ท่านอื่นแล้วก็นักศึกษาใช้เครื่องหลังต่างหมอนนอนกองรวมกันความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันเหตุกล่อมให้ทุกคนหลับไหลเมื่อหัวถึงหมอน

ย่ำรุ่งตีนฟ้าเปิดเสียงไก่ก่งคอขันขันหลวงปู่ขาปรากฏตัวพร้อมกับแสงเรืองรองอบอุ่นในยามเช้าสองมืออุ้มบาตรก้าวเท้าเนิบๆตรงมาทางอุโบสถผมเข้าไปนมัสการเล่าถึงการมาทำงานให้ท่านรับฟังคร่าวๆท่านถามไถ่สารทุกข์สุขดิบแล้วก็เดินหายออกไปทางหน้าประตูวัด

ราวๆ2 โมงเช้าผู้ใหญ่บ้านมาตามนัดหมายโบกมือส่งยิ้มมาให้แต่ไกลคณะทำงานของเราเตรียมตัวรอท่าอยู่ก่อนแล้วพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์สนามบนพื้นดินเฉิดแฉะเจิ่งนองไปด้วยน้ำต้นไม้สองข้างทางแตกยอดอ่อนเขียวขจีตื่นขึ้นมารับรู้การมาถึงของหยาดน้ำฝนเมื่อเดินตัดถนนผ่านกลางหมู่บ้านออกมาเข้าสู่ถนนดินแดงไม่ไกลจากที่พักมากนักเดินเท้าราวๆ20 นาทีก็มาถึงจุดหมายตรงหน้าของเรามีเครื่องปั้นดินเผาและวัตถุโบราณหลายชนิดโผล่พ้นดินหมาดชื้นขึ้นมาให้เห็นแตกหักบิดเบี้ยวไม่ได้รูปมีรอยของรถตักดินเป็นทางยาวมีรอยของรถไถปรากฏไปทั่วก่อนหน้าผมจะมาถึงมีคนมาขุดไปกี่มากน้อยแล้วผู้ใหญ่ผมถามผู้ใหญ่แกหันหน้ามาหาผมพร้อมกับเกาหัวแกลกๆก็พอสมควรเลยอาจารย์ผมห้ามแล้วก็ไม่มีใครฟังแกชี้ให้ดูป้ายที่ปักไว้อาจารย์ดูโน่นสิมันเขียนว่าห้ามเข้ามาขุดหาของเก่าเด็ดขาดอะไรเทือกนั้นแล้วมีใครฟังไหมล่ะผมรุกไล่ถามไม่มีแกตอบสั้นๆห้วนๆผู้ใหญ่ก็รู้ว่ามันเป็นสมบัติชาติเป็นของล้ำค่าผมเหน็บเข้าให้เบาๆผู้ใหญ่บ้านถอนใจเฮือกใส่หน้าแบบหมดอะไรผมถามถึงสภาพพื้นที่ให้รู้คร่าวๆถึงสภาพภูมิประเทศเพื่อจะได้วางแผนทำการขุดสำรวจเพิงพักถูกสร้างขึ้นมาอย่างลวกๆทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขันเป็นมดงานชั้นดีปักเขตแดนไว้ไม่ให้บุคคลภายนอกผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาวุ่นวายผมจัดแต่งขันห้านำดอกไม้ธูปเทียนจุดบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อที่เคยทำชาวบ้านชาวช่องที่ผ่านไปผ่านมาต่างก็มาชะเง้อชะแงะดูการทำงานของเรามองหน้ามองหลังขมวดคิ้วพูดคุยกัน2-3 คำอย่างแกนๆแล้วก็เดินจากไปผมจำได้ว่าคณะทำงานขุดตั้งแต่เช้าจรดเย็นมีเสียงร้องอย่างตื่นเต้นของนักศึกษาคนหนึ่งเขาพบกับวัตถุที่น่าสนใจบางอย่างเข้าอาจารย์ครับรบกวนมาดูทางนี้หน่อยครับเขากวักมือเรียกตื่นเต้นจนตัวแทบจะลอยขึ้นจากพื้นมันเป็นการออกภาคสนามครั้งแรกของเขาผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขกขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาสภาพผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่หมาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคน2 คนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ใน2 ตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่าง
มีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติการผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรัวๆไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ยังไม่ทันได้ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำระลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคงตาฝาดกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

วันต่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อันนันต์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกัน

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวกันได้ต่อนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
5: ต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้พร้อมย้ำเป็นมาตรการพยุงกำลังซื้อเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในรายการทำไมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2 HD ถึงการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าโครงการดังกล่าวเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนโดยไม่สามารถสะสมได้ซึ่งจะเปิดให้กลุ่มผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปลงทะเบียนในวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นกันเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่รัฐบาลต้องการลดภาระผู้ซื้อและผู้ขายรายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวพร้อมนำเทคโนโลยี AI นกกระซิบมาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนและวิเคราะห์รายได้เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการมีรายได้มากขึ้นรวมทั้งทำให้การใช้งบประมาณให้ไปถึงประชาชนโดยตรงส่วนงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทนายเอกนิติกล่าวว่ารัฐบาลจะนำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะไม่มีการนำไปใช้เพื่อการลงทุนในการก่อสร้างหรือกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมเปิดเผยถึงสาเหตุในการไม่ขยายเพดานหนี้สาธารณะ ยังคงไว้ที่ร้อยละ70เพื่อให้ไทยสามารถรักษาวินัยทางการคลังไว้ได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: สภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบขยายระยะเวลาการรับคำร้องกำหนดสถานะบุคคลไร้สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์เพิ่มอีก1ปีพร้อมอนุมัติส่งออกน้ำมันเครื่องบินไปยังเวียดนามและฟิลิปปินส์ยืนยันไม่กระทบการใช้ในประเทศ
11: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยผลการประชุมสมช.ว่าที่ประชุมเห็นชอบมาตรการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานไปยังประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์เพื่อช่วยลดปริมาณการจัดเก็บน้ำมันสำรองและสนับสนุนกระบวนการกันน้ำมันในประเทศตามขั้นตอนที่กำหนดยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำมันในประเทศและหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจสั่งระงับส่งออกได้ทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายระยะเวลารับคำร้องเพื่อกำหนดสถานะและแก้ไขปัญหาสัญชาติให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นบุคคลไร้สัญชาติที่อพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทยเป็นเวลานานออกไปอีก1ปีตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2569ถึง30มิถุนายน2570กำชับกรมการปกครองเร่งสำรวจข้อมูลทะเบียนอย่างเข้มงวดหากพบว่าบุคคลใดหายไปจากระบบหรือเสียชีวิตให้ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องตามกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งด่วนให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองกรณีถูกประชาชนร้องเรียนเพื่อให้กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปโดยเร็ว
12: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองเป็นการประจำเพื่อประโยชน์ทางราชการและให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งเนื่องจากปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อทางราชการเพราะยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการโดยมุ่งรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

จุบันสื่อโซเชียลมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของคนหลายขึ้นส่วนดีก็คือซอยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตแต่ส่วนเสียก็คือเฮาอาจถูกหลอกจากมิจฉาชีพทำให้เสียเงินเสียทองตั้งแต่เล็กๆน้อยๆไปจนถึงคันเบิดโตได้อย่าหลงเสืออีหยังง่ายๆมีลิงแปลกๆก็อย่าไปกดทั่วทีบถ้าพลาดตกเป็นเหยื่อให้รวบรวมหลักฐานรีบแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน1441หรือทางเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com ที่สำคัญบ่มีการรับแจ้งความทางไลน์เด้อของปลอมแท้ๆใส่ซื่ออย่างมีสติเพื่อสตังค์จะได้บ่เบิดด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุรินทร์สำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์ปรากฏการณ์เอลนิโยในประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งขอแนะนำพี่น้องประชาชนเตรียมรับมือภัยแล้งให้ใช้น้ำอย่างประหยัดเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าคุดสะกักเก็บน้ำย่ามหน้าฝนหันมาใส่อุปกรณ์ประหยัดน้ำบ่ทิ้งขยะผ้าอนามัยหรือกระดาษทิชชู่ลงในโถสักโครกสิเฮ็ดให้เสียน้ำจำนวนหลายกิจกรรมที่ต้องใส่น้ำให้ใส่ภาชนะร่องน้ำแทนการปล่อยน้ำเช่นร่องน้ำใส่ถังใส่ล่างรถและติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใส่ขาดน้ำขาดชีวิตซอยกันคิดซอยกันประหยัดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: น้องรถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะ
1: เรียบร้อยครับผมไม่ว่าจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟใบปัดน้ำฝนอุปกรณ์ฉีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผม
0: ไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุ
2: ชีวิตมีค่าพอความร้อนใจ
3: สวทสุรินทร์ FM 97.5 MHz คลื่นแห่งความรู้และความสุขของชาวสุรินทร์
4: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งทุ่งทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 น. ถึง 22:00 น.ในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ฟังกันหลายเพลงเลยขออภัยคุณผู้ฟังนะฮะก็เพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มาเจอกันเมื่อวานนี้ติดภารกิจเรื่องของกีฬานะครับการแข่งขันกีฬาเปตองยาดาเกมของทางกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์เขาจัดกันทุกปีปีนี้ก็จัดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ได้ไปเล่นหรอกแต่ว่าเป็นทีมงานวันนี้นะครับก็มาถึง3เพลง4เพลงเนาะท่านได้ฟังกันเมื่อสักครู่นี้เตือนใจที่ปู่พี่เล็กนะฮะเธอจะเลือกใครอ้อยกระท้อนเธอผู้ห่างไกลฤทธิพรแล้วก็เธอยังมีฉันแก้วลายทองนะก็เหมือนเดิมฮะอยู่กับทุกท่านไปถึง4ทุ่มมีเพลงแนะนำก็หลังไมค์มาได้นะครับ044514115ทาง101ทางบุรีรัมย์ถ้าได้ฟังอยู่ก็ทักทายกันไปนะครับรวมถึงทาง FM สวทสุรินทร์นะก็ยังคงทักทายกันได้เหมือนเดิมก็เสียงอาจจะหายๆแหบๆมาบ้างก็ขออภัยนะไม่ค่อยสบายนะเจอฝนไม่ได้เลยผมเนี่ยเจอฝนที่ไรไม่เคยชนะเลยนะนะฮะนะครับเดี๋ยวต่อเรื่องเพลงที่นำมาฝากอีกเพลงหนึ่งก็แล้วกันเพลงเปิดอยู่บ่อยๆแต่ว่าก็ความหมายลึกซึ้งความหมายดีๆเนาะเราอยากจะให้อะไรใครก็ขอให้เต็มใจให้ก็แล้วกันนะครับอย่าให้แบบกลางๆนะให้ด้วยความรู้สึกที่อยากจะให้จริงเราจะได้สิ่งเหล่านั้นตอบแทนอย่างน้อยก็ความสบายใจความอุ่นใจเต็มใจให้สุบเลี้ยงครับ

0: เสียงผู้สายที่ทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับ
1: ทุกอย่างเต็มใจให้เธออ
0: ะไรที่เราให้ไปแล้วก็ขอให้เรามีความสุขที่จะให้ก็พอแล้วนะครับจะได้กลับมาจะไม่ได้กลับมาก็อย่าใส่ใจมากมายนะครับให้เป็นความสุขเป็นความงดงามของการให้อย่างหนึ่งอยู่แล้วนะฮะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทักทายเข้ามาด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ทักทายกันเข้ามาทาง FM สวทสุรินทร์นะครับคุณพี่สุภชัยคุณอดิเรกนะครับคุณสมปองพี่ประยูนสมปองเนาะคุณอดิเรกบอกว่าเมื่อวานทีมงานเปิดเพลงเพราะมากครับขอบคุณนะฮะวันนี้จะฝากบอกทีมงานได้แล้วก็ขอให้มีความสุขกับการรับฟังผมพูดจะน้อยหน่อย พูดจะอายออกมาด้วยอ่ะนะฮะเดี๋ยวฟังเพลงเดือนเพ็ญของคนด่านเกวียนก่อนก็แล้วกันล่ะไปจัดเพลงที่ทุกท่านขอไว้นะครับ

ของนาซีเผื่อคนด่านเกวียนนะครับรายการถนนดนตรีไลฟ์ของคุณพิญโยรุ่งสมัยนะวันที่29นี้ที่กรุงเทพห้องออริโทเรียมก็ท่านไหนที่ว่างก็เชิญไปชมกันเลยกันครับเพลงที่คุณผู้ฟังทางประโคนชัยนะฮะก็มาจากเพลงของนางงามคารวะของอาจารย์ไข่มณีวันหน้านะแต่สุดท้ายนะฮะก็ให้ฟังจะมีความสุขแล้วก็ต่อเนื่องกับเพลงที่คุณผู้ฟังทางสนมกันเลยกันนะ

ของอดีตการเนี่ยของทุ่งที่หลายๆท่านเคยสัมผัสมาแล้วสำหรับท่านที่อยู่ในยุคหนึ่งนะครับยุค90ไปเนี่ยนะส่วนคนรุ่นใหม่น่าจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วล่ะบรรยากาศแบบนั้นอาจจะเห็นอยู่แต่ว่าน้อยลงนะฮะ

0: การใช้ชีวิตกับวิถีชีวิตที่เราอยู่กับท้องทุ่งนะเพลงของคุณผู้ฟังทางสนมนะครับขอเข้ามาอยากโทรหาเธอไม้พิสิทธิ์พงษ์หลังจากนั้นก็จะมีเพลงที่คุณผู้ฟังขอทาง FM
1: เธอก็คือคนพิเศษถ้าพูดไปแล้วเธอก็คือคนสำคัญ
0: บอกว่ามอบไปกับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับเพลงนี้นะฮะ

ผู้ฟังครับช่วงสีสันวรรณกวีนะฮะก็จะมีบทกวีบทหนึ่งที่นำมาฝากทุกท่านเป็นบทที่ผมเขียนไว้เมื่อวันที่18เดือนพฤษภาคมปี62นะครับเป็นถ้าจะตรงกับวันวิสาขาบูชาผ่านมาแล้ว7ปีเนาะเขียนในช่วงขณะเวลาที่ฝนกำลังตกในช่วงบ่ายๆนะครับก็ในอารมณ์ที่อยู่กับสายฝนนะครับก็บางท่านอาจจะชอบสายฝนบางท่านอาจจะไม่ชอบแต่ว่าเราก็จะได้เห็นความแตกต่างนะครับถ้าแดดก็อีกแบบหนึ่งฝนก็อีกแบบหนึ่งเช่นเดียวกับชีวิตเรานะก็จะมีอะไรที่มากมายให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยเดี๋ยวลองฟังดูนะครับกับบทกวีที่ชื่อว่าในบางหยาดฝนที่หล่นโปรยในบางหยาดฝนที่หล่นโปรย

ในบางหยาดฝนที่หล่นโปรยนิ่งขณะจะเห็นโลกเป็นอยู่นิ่งขณะจะเห็นโลกเป็นอยู่รับและรู้โดยใจในวิถีฝนบางฝนหล่นโปรยโรยฤดีฝนบางฝนหล่นโปรยโรยเสรีเม็ดห่างทีตามแรงโลกแบ่งปันบ่ายบางบ่ายถ่ายเทลมเหกล่อมพัดถนอมหยดหยาดมิขาดฝันยังหล่นรินยินรับกับคืนวันโลกผูกพันสันค่าศรัทธาเคียงด้วยแผ่นดินผืนน้ำนิยามรักเพลงใบไม้ทายทักตระหนักเสียงฤดูกาลผ่านเลยเผยสำเนียงถ้อยหล่อเลี้ยงฤดีที่ชินชาหยาดบางหยดรถทางที่ย่างย่ำบ่ายถึงค่ำนำใจให้ค้นหาบทกวีบางวรรคประจักษ์ตาปลอบอุราบางคราวโลกร้าวรานให้หยาดฝนหล่นรินถวิลรอบทเพลงรักถักทอผสมผสานทั้งแผ่นฟ้าผืนดินภูสายธารจักรวาลทั้งมวลล้วนคือเราคือชีวิตงดงามตามชีวิตคือสถิตแห่งหยาดชื้นฟ้าผืนเก่าคือชุ่มเย็นแห่งหยดฝันร่วมบรรเทาวิถีเราชีวิตโลกล้วนโชคดีคือชีวิตงดงามตามชีวิตคือสถิตแห่งหยาดชื้นฟ้าผืนเก่าคือชุ่มเย็นแห่งหยาดคือชุ่มเย็นแห่งหยดฝันร่วมบรรเทาวิถีเราชีวิตโลกล้วนโชคดีวิถีเราชีวิตโลกล้วนโชคดี

จากบรรดาด้วยรักนะฮะเพลงของคุณตายอรไทยก็นำเสียงหวานๆฟังยามค่ำคืนก็ทำให้อาจจะหลายๆท่านที่เหน็ดเหนื่อยมาจากภารกิจการงานตลอดทั้งวันอาจจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาบ้างก็ได้นะก็ขอบคุณคุณอดิเรกแว่นแก้วแนะนำกับทาง FM สวทสุรินทร์คุณพี่สุประชัยนะครับขออภัยที่ไม่ได้รับสายผมติดหาเพลงอยู่ก็ไปว่ากันนะครับก็บอกว่าจากขอเพลงจากใจต้นข้าวของน้องต้นข้าวสุปรียาคืนนี้จะได้ฟังหรือไม่อย่างไรดูแล้วน่าจะติดไปคืนพรุ่งนี้เนาะนะครับก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันความสุขกับเสียงเพลงให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะฮะช่วงเวลาดึกๆแบบนี้หลายท่านก็คงจะง่วงแล้วนะก็ขอให้นอนหลับฝันดียังมีความสุขนะครับตื่นเพิ่มขึ้นมาพรุ่งนี้เช้าก็จะเจอกับเรื่องราวดีๆทุกท่านทุกคนแล้วก็รวมถึงหลายๆท่านที่ขับรถขับราอยู่ในขณะนี้นะครับก็ขอให้ระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะฝนบางพื้นที่อาจจะตกก็จะทำให้ถนนลื่นได้อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยนะครับก็ขอให้ระมัดระวังมากกว่าปกติถ้าฝนตกนะครับเพลงที่คุณพี่ประยูนนะจากปราสาทขอไว้ขออนุญาตคิดถึงของชัยโยธนวัฒน์นะฮะเราจะดูจบเพลงนี้แล้วถ้ายังพอมีเวลาผมจะเปิดเพลงของต้นข้าวสุปรียาให้คุณพี่สุภชัยฟังกันแล้วกันนะครับลองดูถ้าไม่จบก็ต้องล่ำลากันไปด้วยเลยนะฮะขออนุญาตคิดถึงชัยโยธนวัฒน์นะครับ

ณทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามรับฟังรายการทุกเสียงทุกสายด้วยดีทักทายเข้ามาแล้วก็ทุกข้อความทางเพจทาง FM สวทสุรินทร์นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการพักผ่อนกับคืนวันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่กับคืนวันพรุ่งนี้สีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเห็นชอบตั้งเขตส่งเสริมสมาร์ทโลจิสติกจังหวัดฉะเชิงเทราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเห็นชอบตั้งเขตส่งเสริมสมาร์ทโลจิสติกจังหวัดฉะเชิงเทราคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินลงทุน 1,300 ล้านบาท
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอครั้งที่1ทับ2569ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสมาร์ทโลจิสติกพื้นที่29ไร่ในอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรารองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกมุ่งยกระดับเป็นศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินลงทุนกว่า 1,350 ล้านบาทและเกิดการจ้างงาน350คนพร้อมกันนี้ยังเห็นชอบในหลักการให้ขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยผนวกจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มเติมเนื่องจากมีความพร้อมด้านทำเลโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพในการต่อยอดอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรจากความเป็นเมืองสมุนไพรมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอเร่งจัดทำรายละเอียดและแผนจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังอยู่ในวงจำกัดพร้อมสั่งการกรมประมงส่งเสริมการใช้ประโยชน์
10: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ภาคประชาชนรายงานพบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่จังหวัดตราดว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและที่ผ่านมาได้สั่งการให้กรมประมงเร่งสำรวจพื้นที่ที่พบปลาหมอคางดำโดยเฉพาะพื้นที่ชายทะเลที่คาดว่าจะมีการแพร่ระบาดอาทิชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสมุทรสาครและสมุทรสงครามเพื่อประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของปลาชนิดดังกล่าวจากการรายงานล่าสุดพบว่าการแพร่ระบาดยังอยู่ในวงจำกัดและไม่จำเป็นต้องมีการขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้กรมประมงขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาใน2มิติประกอบด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ และจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดและกำจัดออกจากระบบนิเวศพร้อมสั่งการให้กรมประมงวางแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีแนวทางที่จะร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เกิดความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการจัดหางานเตรียมจัดงาน Job Fair แอสซูรินงานดีที่บ้านเกิดเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงตำแหน่งงานกว่า 5,000 อัตราช่วยสร้างอาชีพและเพิ่มความมั่นคงในชีวิต
11: นางชนการลีพิบูลสวัสดิ์จัดหางานจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์เตรียมจัดงาน Job Fair แอสซูรินงานดีที่บ้านเกิดวันที่22ถึง23พฤษภาคมนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่ห้องลุมพิดีแกรนสวนป่ารีสอร์ทอำเภอเมืองสุรินทร์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สมัครงานพบสถานประกอบการและเลือกตำแหน่งที่ตรงกับความสามารถของตนเองในที่เดียวภายในงานมีตำแหน่งงานว่างมากกว่า 5,000 อัตราพร้อมกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระกว่า20อาชีพรวมถึงเวิร์กช็อปเสริมทักษะโซนแฟชั่นและอาหารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในด้านอาชีพและต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคตผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ฟรีถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญสำหรับชาวสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงในการหางานสร้างอาชีพและเพิ่มความมั่นคงในชีวิตกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันพุธที่20พฤษภาคม2569สายชนนิสังควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงแสงเทียนเป็นเพลงแรกที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์นั่นก็คือเดือนเมษายน2489ค่ะขณะนั้นยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่8เพลงนี้เป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เป็นแนวบลูเอาไว้เป็นบางท่อนนะคะก็มาทรงพระราชนิพนธ์ต่อให้ครบเพลงในปี2489ค่ะจากนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยในชื่อแสงเทียนแต่เนื่องจากเป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงแรกจึงทรงใช้เวลาในการปรับปรุงคำร้องอยู่ระยะหนึ่งค่ะจนเป็นที่พอพระราชหฤทัยแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วงสุนทรภรณ์นำออกบรรเลงทางวิทยุของกรมโฆษณาการเมื่อเดือนเมษายน2490โดยนายคีติคีตกรนักดนตรีวงกรมโฆษณาการในครั้งนั้นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและจากนั้นอีก6ปีจึงโปรดให้รองศาสตราจารย์สดใสพันธุมโกมลศิลปินแห่งชาติประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษในชื่อ Candlelight Blues คือวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนจากการขับร้องของสุนทรภรณ์นะคะบรรเลงโดยวงสุนทรภรณ์เป็นแผ่นตราวิทยุอส.ค่ะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนสุนทรภรณ์ขับร้องเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกซึ่งทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะต่อด้วย2เพลงต่อไปนี้ค่ะเพื่อนต่างเพศโดยคุณศรีสุดารัชตะวันและกลิ่นเนื้อนวลโดยคุณประพลสุนทรจามอน

สองเพลงที่จบเป็นนั้นคือเพื่อนต่างเพศและกลิ่นเนื้อนวลเป็นเพลงที่อยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันนะคะคนละหน้าบรรเลงโดยคณะสิทธิ์จามอนค่ะคือวันนี้เราจะฟังเพลงผลงานของคณะสิทธิ์จามอนกันนะคะซึ่งคณะนี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจร่วมแรง3คนค่ะคือครูธนิตผลประเสริฐคุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณวินัยจุลบุษปะมีเพลงที่ร่วมกันแต่งขึ้นและบรรเลงโดยใช้ชื่อวงว่าสิทธิ์จามอนอยู่หลายเพลงนะคะและเอาที่ดิฉันสังเกตก็จะบันทึกเสียงแผ่นตราฟิลิปส์นะคะสีส้มๆคุณภาพเสียงค่อนข้างจะดีมากๆเพลงต่อไปถูกมนรักโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์คุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณธนิตร่วมกันแต่งนะคะอีกหน้าหนึ่งคือยอดบูชาโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคุณพจน์จารุวณิชจากคณะจารุกนกแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศนะคะแผ่นครั่งแผ่นที่2บ่อโศกคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องค่ะอีกหน้าหนึ่งก็คือลืมแล้วหรือคุณโดยคุณศรีสุดารัชตะวันทั้งสองเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องคุณธนิตผลประเสริฐใส่ทำนองฟัง4เพลงจาก2แผ่นครั่งนะคะเริ่มได้ถูกมนรัก

ยอดบูชายอดปรารถนาที่ข้าคำนึงเฝ้าแต่คิดถึงรำพึงรำพันด้วยจิตไหลลงสุดจะพวงรักคงใจมันวันคืนตื่นตันสัมพันธ์นอนรอที่สุดบูชาใจตองการได้ยิ่งกว่าดวงใจจะเทิดทูนไว้มีหายาทอนน้องหิวพี่ป้อนน้องง่วงจงนอนมีต้องอาวรพี่กล่อมร้องพร

ต่อไปก็จะมี4เพลงจาก2แผ่นครั้งเช่นกันผลงานของคณะศิษย์จามอนในความควบคุมของครูเวศสุนทรจามอนค่ะบุพเพสันนิวาสโดยคุณประพลสุนทรจามอนอีกหน้าหนึ่งคือดวงใจของพี่คุณประพลขับร้องเช่นกัน2เพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศสุนทรจามอนร่วมกันแต่งแผ่นครั้งอีกแผ่นหนึ่งเริ่มด้วยจอมนางในดวงใจโดยคุณวินัยนะคะคุณสุรัตน์แต่งคำร้องครูธนิตใส่ทำนองและเป็นสาวคราวเดียวโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐทั้ง4เพลงนี้บรรเลงโดยคณะศิษย์จามอน

วันนี้เราฟังเพลงผลงานของคณะศิษย์จามอนซึ่งคุณธนิตผลประเสริฐคุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณวินัยจุลบุษปะร่วมกันสร้างเพลงบรรเลงโดยใช้ชื่อคณะศิษย์จามอนให้กับครูเวศสุนทรจามอนนะคะแผ่นต่อไปรักผู้หญิงต้องอิงผู้ใหญ่คุณวินัยขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณธนิตร่วมกันแต่งยอดเทพีคุณวินัยและคุณชาลีขับร้องคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองเดียวกับธนิตผลประเสริฐนะคะ

่อนจะไปฟังข่าวค่ะแผ่นครั่งอีกแผ่นหนึ่งที่เราจะนำมาเสนอเพลงทะเลรักโดยคุณศรีสุดารัชตะวันพลิกไปอีกหน้าหนึ่งคือสาวสะอื้นคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์บันทึกเสียงทั้งสองเพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกขเวชและคุณธนิตผลประเสริฐเป็นผู้แต่งบรรเลงโดยคณะศิษย์จามอนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายัง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมการจัดหางานตรวจร้านทำเล็บย่านสีลมพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมการจัดหางานตรวจร้านทำเล็บย่านสีลมพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายจึงดำเนินคดีนายจ้างฐานรับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตและให้ทำงานนอกเหนือสิทธิน
10: ายสุรศักดิ์จันทรัตน์ผู้อำนวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานพร้อมเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการตามข้อเรียกร้องที่ร้านทำเล็บแห่งหนึ่งย่านสีลมกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบพบคนต่างด้าวกระทำผิดรวม4รายประกอบด้วยสัญชาติเมียนมา3รายและสัญชาติลาวเพศหญิง1รายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวคนต่างด้าวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้างในข้อหารับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานและให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ทั้งนี้กฎหมายกำหนดโทษสำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ต้องระวังโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและจะถูกผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางรวมทั้งถูกห้ามยื่นขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีขณะที่นายจ้างหรือสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานผิดประเภทมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองแม่ทัพภาคที่4เข้าเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสยืนยันจะเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
11: ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพลตรีชาคริตอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเข้าเยี่ยมติดตามอาการพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือส่งกำลังใจแก่อาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ชุดลาดตระเวนร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่1106ในพื้นที่บ้านน้ำขาวตำ บลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยที่อาการล่าสุดอาการบาดเจ็บดีขึ้นตามลำดับโอกาสนี้พลตรีชาคริตอุจรัตนะได้พูดคุยสอบถามอาการพร้อมยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดและได้เป็นผู้แทนมอบกระเช้าเยี่ยมและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและมอบเงินช่วยเหลือจากพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัววิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดขอนแก่นคุมเข้มจุดตัดทางรถไฟกำชับทุกพื้นที่ตรวจติดตามเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอย่างเข้มงวด
12: พันตำรวจเอกธนวัฒน์ดีบุญมีณชุมแพรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่จุดตัดทางรถไฟบ้านหนองกุงบ้านดอนย่านางตำบลศิราอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันทั้งระบบโดยเริ่มจากการปรับปรุงทัศนวิสัยพร้อมพิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบเตือนภัยป้ายเตือนป้ายสัญญาณจุดตัดรถไฟเพิ่มเติมให้ชัดเจนในจุดที่เหมาะสมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรถไฟอย่างทั่วถึงรวมถึงคุมเข้มบูรณาการการตรวจความปลอดภัยทุกมิติและให้จัดกำลังจราจรตั้งจุดตรวจขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวดหากพบผู้ขับขี่มีพฤติกรรมเสี่ยงขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงกระพริบหรือขับรถฝ่ามุดไม้กั้นขณะที่กำลังเลื่อนลงจะถูกดำเนินคดีลงโทษปรับสูงสุด 1,000 บาทและจะถูกระบบหักคะแนนความประพฤติการขับขี่ทันที1คะแนนผ่านระบบ PTM โดยไม่มีข้อยกเว้นจันทิรางามนุรักษ์สวท.ขอนแก่นรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 น.

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลที่ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
3: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ 5:10 น. ถึง 6:00 น.โดยประมาณพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีจิตอาสาตั้งใจที่จะมาประกาศหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนนะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการรวมทั้งอนุโมทนากับสมาชิกรายการที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านหรือกำลังขับขี่ยวดยานพาหนะไปธุระปะปังในยามค่ำคืนก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจในการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข086-653-1417 086-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้เราพุทธศาสนิกชนนะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือกิจกรรมที่สำคัญสำคัญที่เราสามารถที่จะรวมโดยช่วยการเผยแผ่รวมโดยช่วยการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามค่ำคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันบรรยากาศสบายๆในช่วงภาคกลางวันอาจจะรุ่มร้อนกันไปบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เหมาะกับการที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมนะก็เป็นกำลังใจให้กับกันและกันนะโยมนะที่เราได้อยู่เป็นกำลังใจอยู่เป็นเพื่อนให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์นะคืนนี้ก็นำเสนอหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอีกเช่นเคยคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะที่ยังหมู่คณะให้เกิดความงดงามสาธุชนทั้งหลายธรรมะที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามนั้นเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าโยโหติพยัตโตจะวิสารโทจะเป็นต้นแปลว่าบุคคลใดบุคคลใดประกอบด้วยธรรมะ5ประการคือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลเช่นนั้นเรียกว่าอย่างหมู่คณะให้งดงามสาธุชนทั้งหลายประการที่1นั้นเนี่ยความเป็นผู้ฉลาดนะก็คือเป็นผู้มีปัญญามีปรีชารอบรู้ในเหตุผลต่างๆเป็นต้นนะซึ่งปัญญานั้นเนี่ยนับว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกสถานการณ์เพราะปัญญาหมายถึงความรู้ความเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงดังนั้นคนที่มีปัญญาจึงเป็นผู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วนะมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมไม่เห็นกงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นความชั่วเป็นความดีไม่เห็นสิ่งที่มีราคีว่าเป็นสิ่งที่มีราคาแต่เมื่อบุคคลมีปัญญาแล้วก็ยอมที่จะนำพาชีวิตไปในทิศทางที่ดีได้นะเพราะปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะนำพาสัตว์โลกให้พ้นจากความมืดมิดดังพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสาธุชนทั้งหลายปัญญาในทางพุทธศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ความฉลาดรอบรู้ที่เรียกว่าโกศล3อย่างนะซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายคำว่าโกศลนั้นเนี่ยประการแรกก็คือว่าอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะมีความเจริญก้าวหน้านะญาติโยมที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าเราก็ฟังเทศฟังธรรมและเราก็พัฒนาความรู้ของเราในด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็ฟังธรรมะก่อนนอนก็เป็นบ่อเกิดของปัญญาอย่างหนึ่งนะความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของสติปัญญาเมื่อมีแล้ว
ก็จะพัฒนาไปในด้านอื่นๆได้ประการต่อมาก็คืออปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3อย่างนี้ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นผู้ฉลาดของคนเรายังรวมไปถึงความมีปฏิภาณไหวพริบรู้เท่ารู้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็สถานการณ์ที่กำลังเป็นไปอยู่ของโลกเนี่ยแล้วปฏิบัติจัดการให้ถูกต้องทันท่วงทีหรือป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดโทษแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นตลอดถึงสังคมส่วนรวมด้วยนะสาธุชนทั้งหลายความจริงบุคคลที่ประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตจะเป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้นคือเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญก็ละบาปบำเพ็ญบุญเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษก็จะทำสิ่งที่เป็นคุณละเว้นสิ่งที่เป็นโทษเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรู้ว่านี้เป็นทางได้นี่เป็นทางเสียแก่ชีวิตของตนก็จะขนขวายทำแต่สิ่งที่เป็นไปในทางได้ไม่ทำในสิ่งที่เป็นไปในทางเสียรู้จักใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องทางนำชีวิตบุคคลผู้มีปัญญานั้นย่อมยัดทั้งหลายย่อมที่จะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญนั้นก็คือว่าเป็นผู้รู้ตนอ่านตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองเป็นเห็นตนเองชัดนะเป็นผู้รู้คนก็คือรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วนะเป็นผู้รู้งานคือรู้ในหน้าที่การงานของตนรู้เท่าเอาไว้กันแล้วก็รู้ทันเอาไว้แก้เป็นผู้รู้วิชาการก็คือรอบรู้ในสัพพวิทยานะเพราะคนผู้มีความรู้ดีย่อมมีความเจริญก้าวหน้าสาธุชนทั้งหลายบุคคลมีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั้นถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้รู้จักเปลี่ยนนะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเป็นคนฉลาดในการดำเนินชีวิตแม้ในสังคมนะที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายแต่บุคคลมีปัญญาก็จะรู้จักวางใจได้อย่างชาญฉลาดนะทำให้สามารถนำเอาความรู้ออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยจิตที่สุขุมเยือกเย็นเป็นสุขทุกเวลาเรียกว่าแม้ในความทุกข์คนที่มีปัญญาก็ยังหาความสุขได้สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ว่าคนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็ยังหาความสุขได้สาธุชนทั้งหลายบุคคลผู้มีความฉลาดก็คือมีปัญญาและปฏิภาณดังกล่าวมาเนี้ยย่อมจะสามารถประกอบกิจการงานต่างๆให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนแก่คนอื่นได้แล้วก็ย่อมจะสามารถนำพาตนและก็คนอื่นให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงได้ยิ่งหากบุคคลนั้นเป็นผู้มีความสำคัญระดับชาติระดับศาสนายิ่งจะนำพาประเทศชาติศาสนารอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคนานาประการที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ถึงความสวัสดีมีชัยโดยไม่ยากนักดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยความฉลาดเช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่ประดับหมู่คณะให้งดงามแล้วก็ทำให้หมู่คณะสง่างามได้ประการที่สองนั้นเนี่ยวิสารโทเป็นผู้แกล้วกล้านะก็คือว่าเป็นผู้ที่มีใจอดทนอดกลั้นมีความบักบั่นนะเป็นผู้ที่ไม่สิ้นหวังไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากนะเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาแล้วก็ภัยอันตรายนานาประการนะที่ถาโถมโจมตีเข้ามาขัดขวางการดำเนินชีวิตแล้วก็การปฏิบัติงานบุคคลผู้มีความกล้าหาญเช่นนี้ย่อมมีนิสัยที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงนะมีกำลังใจที่เข้มแข็งทนทานมีความมุ่งมั่นสูงเมื่อลงมือทำอะไรแล้วเป็นต้องเดินหน้าทำเรื่อยไปจนสำเร็จแล้วก็ด้วยวิริยะอุตสาหะที่เสมอต้นเสมอปลายจึงเป็นเหตุให้ถึงฝั่งความสำเร็จได้
สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะลุถึงที่หมายได้ในคำกลอนที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจสาธุชนทั้งหลายแต่ว่าความกล้าหาญนั้นเนี่ยถ้าหากบุคคลใช้ไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นแต่หากใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมและซ้ายก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อนก่อให้เกิดโทษภัยแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นได้อีกเหมือนกันดังนั้นบุคคลผู้ที่มีความกล้าหาญจึงจำเป็นต้องระมัดระวังและก็รอบคอบในการใช้ความกล้าหาญของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมนะเมื่อบุคคลผู้ประกอบด้วยความกล้าหาญเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามนะต่อมาก็คือเป็นผู้ที่ฟังมามากนะก็คือเป็นปหูสูตรเป็นผู้คงแก่เรียนนะได้ศึกษามามากได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็มีประสบการณ์มามากในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยท่านได้กล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นปหูสูตรไว้อยู่5ประการนั่นก็คือเป็นผู้ตั้งใจฟังนะคือนิสัยชอบฟังชอบอ่านชอบศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นประจำนะเป็นผู้ตั้งใจจำนะก็คือมีความจำดีความรู้จักจับสาระสำคัญจับหลักให้ได้แล้วจำไว้อย่างแม่นยำนะต่อมาก็คือเป็นผู้ตั้งใจท่องนะคือท่องบนจนคล่องปากขึ้นใจหรือนำข้อความนั้นไปใช้พูดอยู่เสมอนะเป็นผู้ตั้งใจขบคิดก็คือใส่ใจนึกคิดจนเจนใจว่างั้นเถอะนะแล้วก็เพียงแค่นึกถึงก็ปรากฏชัดแจ่มแจ้งแทงตลอดแล้วนะต่อมาก็คือเป็นผู้แทงตลอดด้วยปัญญานะก็คือเข้าใจความหมายแล้วก็เหตุผลอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนสาธุชนทั้งหลายความเป็นผู้ที่ได้ฟังมามากเนี่ยเหมือนกับญาติโยมที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยนะก็ชื่อว่าเรามีกำลังสนับสนุนทางด้านสติปัญญาเพิ่มเติมก็คือฟังเยอะๆสนับสนุนให้คนเราเนี่ยเป็นผู้มีความฉลาดแล้วก็ความกล้าหาญเพราะบุคคลผู้ได้ฟังมามากย่อมมีความรู้กว้างขวางยิ่งรู้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมก็คู่กันไปด้วยก็ยิ่งทำให้เป็นผู้ฉลาดรอบด้านมีความคิดแหลมคมนะสามารถบริหารจัดการเรื่องต่างๆให้สำเร็จไปด้วยดีนะจึงเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปนะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจะเจรจาความกับใครก็องอาจแกล้วกล้าไม่มีความกังวลย่อมอย่างผู้คนที่พบเห็นหรือเจรจาด้วยเกิดความนิยมนับถือยกย่องให้เกียรติสอบถามรายละเอียดถึงถิ่นที่อยู่แล้วก็หมู่คณะที่สังกัดว่าอยู่ในที่ใดสังกัดใดอันเป็นเหตุให้หมู่คณะพลอยมีชื่อเสียงเกียรติคุณไปด้วยดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมข้อนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ประการต่อมาเป็นผู้ทรงธรรมนะคำว่าเป็นผู้ทรงธรรมก็คือเป็นผู้ที่สามารถในการกำหนดจดจำข้อธรรมะและก็รายละเอียดแห่งธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็สามารถที่จะนำไปขบคิดข้อธรรมนั้นเนี่ยพิจารณาให้แตกฉานสามารถที่จะจำแนกแยกแยะอธิบายขยายความให้รู้ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์แห่งข้อธรรมะนั้นซึ่งเมื่อ นำไปใช้ปฏิบัติจริงก็จะเกิดได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทำให้ได้รับความสำเร็จโดยไม่ยากนักหรือเมื่อนำไปสอนคนอื่นก็สามารถที่จะทำให้คนอื่นรู้เห็นแล้วก็เข้าใจตามนำไปเป็นข้อปฏิบัติให้ได้รับผลเช่นเดียวกันกับตนเหมือนกันนะความทรงจำธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญนะบุคคลผู้ที่ทรงจำข้อธรรมได้เช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่องค์อาจกล้าหาญสามารถที่จะเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนศิษย์แล้วก็ผู้สนใจทั่วไปได้อย่างถูกต้องลึกซึ้งถึงกับได้รับความเคารพแล้วก็นิยมนับถือว่าเป็นผู้รู้จริงเป็นผู้ฉลาดกลายเป็นจุดเด่นของหมู่คณะทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามได้นะประการต่อมา
เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะก็คือเป็นผู้นำข้อธรรมะที่ได้ทรงจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติโดยเหมาะสมแก่ธรรมะแต่ละอย่างซึ่งแตกต่างกันไปนะกล่าวคือประพฤติปฏิบัติเหมาะสมแก่บุคคลและก็สถานที่สถานการณ์เป็นต้นเช่นอยู่ในฐานะของผู้ใหญ่ก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่นะก็คือประพฤติปฏิบัติอยู่ในพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณาต่อผู้น้อยเว้นเสียซึ่งอคติธรรมความลำเอียงเป็นต้นนะอยู่ในฐานะผู้น้อยก็ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมสำหรับผู้น้อยความมีสัมมาคารวะยำเกรงอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นหรืออยู่ในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับพลเมืองเช่นการเสียภาษีอากรเคารพกฎหมายให้สิทธิ์ใช้เสียงตามระบอบการปกครองนะตลอดถึงประกอบอาชีพไปในทางที่สุจริตไม่ประพฤติทุจริตผิดระเบียบและก็กฎหมายเป็นต้นนะเช่นนี้เชื่อว่าประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเพราะถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วบ้านเมืองนี้ก็ไม่น่าอยู่นะโยมนะเรียกได้ว่าทุกคนในโลกนี้ต้องมีธรรมะประจำใจมิฉะนั้นก็จะมีผลตามมามากมายก็คือว่าถ้าเป็นพ่อแม่ขาดธรรมะลูกก็ช้ำจิตถ้ามวลสิทธิ์ขาดธรรมะครูก็ช้ำใหญ่ถ้าผัวขาดธรรมะเมียก็ยิ่งช้ำใจถ้าคนทั่วไปไร้ธรรมะก็ชอกช้ำทั้งแผ่นดินบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยจึงเป็นคนที่คิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีเป็นที่ไว้ใจของคนทั่วไปนะโยมนะประชุมชนให้เกิดความเคารพยกย่องนะให้ความนับถือแล้วก็ยอมยกให้เป็นผู้นำหมู่คณะจึงกลายเป็นผู้ที่งดงามในหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามดังที่ได้กล่าวมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายพอได้ใจความว่าบุคคลใดเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการดังกล่าวมานั้นน่ะก็คือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้งดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับนะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ในบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนจะเป็นคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตก็ตามนะเมื่อวิเคราะห์ถึงพุทธประสงค์แห่งพุทธพจน์บทนี้แล้วย่อมที่จะได้เป็น2ประการก็คือว่าเพื่อให้พุทธบริษัทปรับตัวพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะจะได้เป็นคนที่มีความงดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามมีชื่อเสียงมีเกียรติคุณเหมือนเพชรเป็นเครื่องประดับที่ทำให้แหวนงดงามขึ้นนะเพื่อให้หมู่คณะอบรมบ่มเพาะสร้างบุคลากรให้มีคุณสมบัติต่างๆดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนะจะได้เป็นเครื่องประดับหมู่คณะของตนให้สง่างามมีศักดิ์ศรีควรแก่การเคารพนับถือหรือยกย่องเชิดชูให้เป็นหลักต่อไปนั้นโยมญาติทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมน้อมนำหลักธรรมไปเป็นข้อปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความงดงามนะโดยเฉพาะในสภาวะสังคมเราในปัจจุบันซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปเป็นไปตามยุคตามสมัยอะไรที่เราคิดว่ามันจะยังคงเดิมมันก็คงไม่คงเดิมนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามอายุอนามสภาพแวดล้อมสังคมมันก็พัฒนาไปตามยุคตามสมัยเยาวชนลูกหลานนะเราเคยอบรมบ่มนิสัยกันได้ง่ายปัจจุบันนี้ก็ต้องเพิ่มความเพียรในการอบรมให้มากขึ้นเพราะโลกมันกว้างนะใช้เครื่องมือสื่อสารมากมายบางทีลูกหลานของเราเนี่ยเรียนรู้เรื่องทั่วไปเยอะนะเราอาจจะตามไม่ทันก็เป็นได้เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามเราก็พยายามนะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมเพิ่มพูนหลักธรรมแม้ตัวเราเองก็ต้องมีความหนักแน่นในเรื่องของหลักธรรมหลักศีลนะโดยเฉพาะในเรื่องของความอดทนเนี่ยนะการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ต้องอดทนกันมากขึ้นนะกลางวันอาจจะร้อนกลางคืนอาจจะเย็นนะแล้วก็ในภาคกลางวันเจอผู้คนมากมายเราจะต้องรู้จักข่มจิตข่มใจนะดูแลจิตใจของเราเนี่ยให้มันคงที่ให้มันเป็นปกตินะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขันติจะเอตมังคลมุตตมังแปลว่าขันติธรรมเป็นมงคลนะเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักขันติเนี่ย
จะมีแต่ความเป็นมงคลยังสังคมเราให้เกิดความงดงามได้ขันติแปลว่าความอดทนนะโยมนะก็หมายถึงอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เข้ามากระทบซึ่งจะทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพราะคนที่มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลสนะที่เป็นเหตุชักนำให้ทำความชั่วความเสียหายต่างๆส่วนคนที่ไม่มีขันตินะย่อมเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแอไม่อาจที่จะทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆได้คนที่มีขันติความอดทนย่อมมีลักษณะที่สำคัญอยู่4ประการนะโยมนะนะประการแรกก็คือว่าเป็นผู้อดทนต่อความยากลำบากตรักตรำอันนี้แน่นอนนะหมายถึงว่าเป็นผู้อดทนต่อสภาพธรรมชาติดินฟ้าอากาศหนาวร้อนฝนตกแดดออกนะเป็นต้นก็เป็นผู้ที่มีความอดทนทำงานเรื่อยไปไม่ใช่เอาแต่โทษเทวดาฟ้าดินหรืออ้างเหตุเหล่านี้แล้วไม่ทำการทำงานประการต่อมานั้นก็คือเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนานะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยนะความไม่สบายกายไม่สบายใจความไม่สบายกายของตนเองความปวดความเมื่อยนะผู้คนที่ขาดความอดทนประเภทนี้เวลาเจ็บป่วยจะร้องครวญครางพร่ำเพื่อรำพันหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะผู้รักษาพยาบาลทำอะไรไม่ทันใจหรือไม่ถูกใจก็โกรธง่ายนะพวกนี้จึงจำต้องป่วยเป็นสองเท่านะก็คือนอกจากจะป่วยกายที่เป็นอยู่แล้วนะก็ยังจะต้องป่วยใจแถมเข้าไปอีกนะทำตัวเป็นที่น่าเบื่อหน่ายแก่ชนทั้งหลายอันนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดความไม่งดงามในหมู่คณะนะนั้นเราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นมากยิ่งขึ้นนะประการต่อมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นผู้อดทนต่อความเจ็บใจนะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อความโกรธความไม่พอใจความขัดใจอันเกิดจากคำพูดที่ไม่ชอบใจนะกิริยามารยาทที่ไม่งามการบีบคั้นทั้งจากผู้บังคับบัญชานะเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกน้องความไม่ยุติธรรมต่างๆในสังคมระบบงานต่างๆไม่คล่องตัวเป็นต้นคนทั้งหลายในโลกแตกต่างกันมากโดยอัธยาศัยใจคอโอกาสที่จะได้อย่างใจเรานั้นเนี่ยอย่าพึงคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มเข้าหมู่คนหรือมีคนตั้งแต่2คนขึ้นไปให้เตรียมขันติไว้ต่อต้านความเจ็บใจได้เลยนะประการต่อมานั้นเนี่ยเป็นผู้อดทนต่ออำนาจกิเลสหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจอดทนต่อสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่สมควรทำเช่นอดทนไม่เที่ยวเตร่ไม่เล่นการพนันไม่เสพสิ่งเสพติดไม่รับสินบนไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ผิดลูกเมียเขาไม่เบียดบังทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของเราเป็นต้นต้องเป็นผู้ที่ยิ้มได้เมื่อประสบกับภัยพิบัติต่างๆดังคำกลอนที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชื่นชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาความรู้สึกนึกคิดของคนเราในโลกนี้แม้จะมีมากหากแต่จะสรุปให้สั้นก็มีเพียง2เท่านั้นเลยโยมนะนะก็คือว่าความชอบกับความชังนี่แหละใน2 อย่างนั้นเนี่ยเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่อดในเวลาที่ควรอดหรือไม่ทนในคราวที่ควรทนความเสียหายก็ตามมาเช่นบุคคลบางคนอยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนอยากจะซื้อก็ซื้ออยากเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรื่องที่อยากนั้นเนี่ยเหมาะสมไม่มีโทษก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเกินพอดีหรือมีอันตรายก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภัยเหมือนกับคนไข้กินของแสลงนะเมื่อถึงคราวทนถ้าไม่ทนก็เสียเช่นไม่ทนต่อลมฟ้าอากาศหนาวก็นอนร้อนก็หนีไม่ทำการทำงานไม่ทนต่อคำนินทาว่าร้ายก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางคนบางคนเสียคนก็เพราะขาดน้ำอดน้ำทนนี้เองด้วยเหตุนี้โยมญาติทั้งหลายบุคคลข้อนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งบุคคลผู้หวังความเจริญความก้าวหน้าไม่ควรมองข้ามนะควรพยายามเพิ่มพูนขันติความอดทนโดยเริ่มต้นด้วยความอดใจไม่ปล่อยให้เป็นทาสของความอยากเพราะเครื่องยั่วยวนใจนั้นมีมากเกิดจากทางตาหูจมูกปากนะซึ่งอาศัยรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้าง

กินทิ้งกินขว้างเสื้อผ้าอภรรก็หลากหลายมากชนิดนะความประหยัดไม่มีมีแต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจไม่อดใจไม่คิดถึงตัวเองภายหลังก็มานั่งอดครวญว่าจนอย่างนั้นลำบากอย่างนี้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรสาธุชนทั้งหลายคนที่มักตามใจความอยากจึงเป็นคนที่ตกยากโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อรู้ตัวก็สายเสียแล้วชาติบ้านเมืองเจริญช้าอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายก็เพราะคนที่ไม่มีน้ำอดน้ำทนนะประเภทนี้คนที่ยากจนแล้วจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยนะใช้จ่ายโดยไม่ลืมหูลืมตาจึงทำให้ยากจนยิ่งขึ้นไปนะไม่ได้นึกถึงคำโบราณที่ท่านได้สอนเอาไว้ว่าอดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานดันไปจะเป็นสุขหรือว่าตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายถ้าตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อตอนปลายมือนะท่านสอนให้ทนในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ชั่วก็มีดีก็มากนะมีทั้งที่ชอบและก็ไม่ชอบเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนสมกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นความไม่เที่ยงแท้หากใครจะฝืนความจริงให้กลายเป็นความเที่ยงแท้ก็เท่ากับพยายามหาหนวดเต่าเขากระต่ายต้องตายเปล่าไม่เข้าทีสาธุชนทั้งหลายเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ทุกคนจึงต้องพบทุกอย่างนะทั้งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเราก็หนีไม่พ้นนะเมื่อสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นต้องฝืนใจใช้ความอดทนเผชิญหน้าไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไปนะมีบางคนน้ำอดน้ำทนไม่ค่อยมีเป็นคนเปราะนะอยากจะร่ำรวยนะแต่กลัวลำบากว่างั้นเถอะนะกลัวหนาวกลัวร้อนผิวอ่อนกระหม่อมบางชอบกริดกรายทำตัวเป็นพ่อพวงมาลัยลอยไปแล้วก็ลอยมาทำอะไรไม่จริงจังโบราณว่าคนเกียจคร้านตายวันละหลายครั้งนะฟังเสียงดูก็รู้เช่นหนาวออกจะตายร้อนออกจะตายหิวออกจะตายนิยมเอาความตายมาอ้างนะเพื่อหาทางเลี่ยงงานนะสาธุชนทั้งหลายบุคคลประเภทนี้ท่านว่าเป็นคนอาภัพตกอับตลอดชาติขนาดอยู่ชมโลกกับเขาตั้งแต่หนุ่มคุ้มแก่เอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินก็ยังไม่สิ้นความจนยังคงครองความจนอยู่ตลอดกาลนานนะโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนเกียจคร้านนานไปจะไร้ทรัพย์จะอาภัพยากไร้หลายสถานดังนี้สาธุชนทั้งหลายธรรมดาคนเรานั้นเนี่ยชอบของทนๆนะโยมนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องยนต์กลไกเพราะของทนนี่ใช้ได้นานสิ้นเปลืองน้อยไม่ต้องซื้อหาบ่อยๆนะส่วนของที่ไม่ทนมีปกติเสียง่ายนะแตกง่ายนะบลอกง่ายหักง่ายไม่มีใครชอบนะคนที่ไม่ทนแดดไม่ทนฝนประเภทโดนนิดก็บ่นโดนฝนหน่อยก็ว่านะก็หาคนชอบได้ยากอยู่ที่ไหนใครก็รังเกียจส่วนคนที่ขยันมีธาตุทนอยู่ในตัวไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนนะมีนิสัยรักงานขณะทำงานก็สนุกสนานเพลิดเพลินนะถึงงานนั้นจะหนักหรือลำบากเพียงใดในที่สุดก็จะแพ้คนขยันอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือทนต่ออารมณ์ร้ายเช่นความเจ็บป่วยความผิดหวังนะคนนินทาว่าร้ายเป็นต้นเป็นเรื่องที่ต้องทนทั้งสิ้นเลยทีเดียวเมื่อปัญหาชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วท่านผู้รู้สอนให้เราหลบยังไงการหลบนั้นเนี่ยบางเรื่องก็ต้องหลบกายบางรายบางเรื่องก็ต้องใช้ใจหลบนะเรื่องในครอบครัวส่วนใหญ่ก็ต้องหลบใจนะโยมนะเพราะกายหลบยากเหลือเกินอยู่บ้านเดียวกันจะหลบยากันยังไงถึงจะหลีกก็ต้องพบถึงจะหลบก็ต้องเจอฉะนั้นก็ควรที่จะหลบใจบางสิ่งบางอย่างเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นเสียบ้างก็ดีเหมือนกันได้ยินก็ทำเป็นไม่ได้ยินเสียบ้างไม่พอพูดก็เงียบบ้างก็ดีเหมือนกันได้ในทํานองที่ว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็พักผ่อนหย่อนใจให้สบายนะสบายกายสบายใจหลับฝันดีนะตื่นเช้ามาก็ฟังกติธรรมประจำวันนะช่วงตีห้านะก็ได้มงคลตั้งแต่รุ่งอรุณของชีวิตคิดมากไม่ดีญาติโยมชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ได้บ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะอย่าไปเครียดจนนอนไม่หลับก็แล้วกันจบรายการธรรมะก่อนนอนเนี่ย6 ทุ่มนิดๆญาติโยมก็หลับสบายนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมที่ยังมีภาระหน้าที่หลังจากจบรายการแล้วยังจะต้องเฝ้าเวียนยามหรือทำการทำงานอื่นๆนะก็ว่ากัน

ตามนั้นส่วนพระผู้ดำเนินรายการเองจบรายการธรรมะก่อนนอนนี่ก็ต้องพักผ่อนนะตื่นเช้าก็มีธรรมะกติธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างนี้มาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วนะก็เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะโยมนะการหลบใจในที่นี้ก็คือขันติความอดทนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการอดทนในเรื่องของธรรมชาติเช่นหนาวร้อนหิวกระหายหรืออดทนต่ออารมณ์ร้ายต่างๆนานาสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าขันติสหสวรณาแปลว่าขันติความอดทนห้ามความผลุนผันไว้ได้ในทุกกรณีดังนี้ขันติความอดทนเนี้ยจัดเป็นธรรมะที่สำคัญข้อหนึ่งนะซึ่งคุณประโยชน์ล้ำเลิศก่อให้เกิดความสวยงามนะความมีเสน่ห์เป็นคุณธรรมที่ป้องกันการทะเลาะวิวาทบาดหมางนะทำให้ร่ำรวยมีหลักมีฐานทำให้การงานทุกอย่างสำเร็จลงได้ด้วยดีทำให้การครองรักครองเรือนเป็นไปด้วยความสงบสุขลดอาชญากรรมและก็ภัยอันตรายทั้งปวงลงได้เพราะฉะนั้นขันติความอดทนนี้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าเป็นอุดมมงคลนะคือเป็นเหตุให้บุคคลประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกแล้วก็ในทางธรรมนะตัวอย่างของบุคคลผู้ที่มีความอดทนแล้วประสบความเจริญรุ่งเรืองในทางโลกมีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นบุคคลผู้ที่ประกอบหน้าที่การงานที่มีความเจริญโดยทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงก็เพราะได้ใช้ขันติความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคและก็ความยากลำบากตรักตรำนะเพราะผลของขันติธรรมอดทนเนี่ยจึงทำให้เขาผ่านพ้นอุปสรรคประสบกับความเจริญรุ่งเรืองนะถ้าหากว่าขาดขันติธรรมความอดทนพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เขาพ่ายแพ้ต่อชีวิตไม่สามารถที่จะประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้นะส่วนบุคคลผู้มีขันติความอดทนแล้วเจริญในทางธรรมนั้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันเช่นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นพระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติธรรมความอดทนทรงเพียรพยายามแสวงหาความตรัสรู้เป็นเวลานานถึง6ปีนะพระพุทธองค์ทรงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากนะขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นเลยนะจึงสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะของเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายดังที่เราได้เคารพในปัจจุบันนี้เราเป็นชาวพุทธเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเรียกว่ารัตนตรัยนะพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเราก็มีความเคารพนับถือนะเราก็บูชาในส่วนนี้นะอย่างความเป็นมงคลให้เกิดมีแก่เราได้นั้นโยมญาติทั้งหลายแม้แต่พระอรหันตสาวกก่อนล้วนแต่ได้นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการบำเพ็ญเพียรจนสามารถได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ประสบความสุขสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้นะก็คือนิพพานนี่แหละแม้แต่การที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเทศฟังธรรมในยามค่ำคืนอย่างนี้อดตะหลับขับตะนอนพระผู้ดำเนินรายการเองเชื่อว่าญาติโยมที่ฟังอยู่ในยามค่ำคืนเนี่ยนะต้องมีความอดทนเป็นกรณีพิเศษเพราะปกติคนเราเนี่ยสามสี่ทุ่มก็จะหลับแล้วยิ่งโยมพ่อโยมแม่ที่อายุมากนะก็หลับตื่นหัวค่ำแต่หลายท่านก็หลับตื่นหัวค่ำก็จริงห้าทุ่มนี่ก็ตื่นมาฟังเทศฟังธรรมนะเป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในส่วนนี้ก็เป็นขันติความอดทนนะในการสร้างสมคุณงามความดีในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นขันติที่เยี่ยมเลยทีเดียวนะโยมนะเพราะเรามีขันติความอดทนนะจึงทำแต่สิ่งที่ดีงามเกิดความดีงามได้นะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเราก็ทำความดีได้การประกอบคุณงามความดีนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจบุคคลผู้กระทำความดีต้องมีขันติความอดทนต่อสู้กับกิเลสความชั่วที่อยู่ในตัวจึงสามารถเอาชนะความชั่วมาสร้างสมคุณงามความดีไว้ในตนได้ดังที่แสดงมาก็พอที่จะให้ญาติโยมนั้นได้เกิดความเข้าใจว่าขันติความอดทนนะเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลที่สำคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนานิยมนะเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำพาบุคคลให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและก็ในทางธรรมขันติความอดทนมีในบุคคลใดบุคคลนั้นจัดว่าเป็นคนที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันกับเครื่องใช้ไม่สอยหากมีความทนปนอยู่คุณภาพก็สูงขึ้นเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่องต้องใจคน
บัณฑิตชนจึงยกย่องขันติความอดทนว่านำประโยชน์สุขมาให้และผู้มีขันติความอดทนเป็นเรือนใจได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายสาธุชนผู้สนใจในประโยชน์และก็ความสุขจึงเพิ่มพูนขันติความอดทนมีความอดทนในทุกกรณีผู้มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีเมตตาปราณีนะมีรายได้มียศมีชื่อเสียงมีความสุขกายสุขใจเป็นที่รักเป็นที่พอใจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแต่ถ้าบุคคลไม่นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการประกอบกิจการงานต่างๆแล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จในกิจการต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้นำขันติความอดทนนะอันเป็นอุดมมงคลในพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะเราก็จะประสบผลคือความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานทุกประการนะเราชาวพุทธเรามีแนวทางอยู่แล้วนะมีขันติมีความอดทนอยู่ในจิตใจก็เชื่อว่าชีวิตเราจะประสบความสำเร็จจริงๆนะโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนากายพัฒนาสติปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจนะเป็นสิ่งที่สำคัญในยามค่ำคืนยามที่โยมญาติทั้งหลายพักผ่อนหย่อนใจหลับนอนอยู่ตรงเนี้ยก็อยากจะให้เน้นไปในเรื่องของจิตใจถ้าสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะโยมนะจะเป็นเรื่องที่ดีทำให้จิตใจของเราสบายนะภาคกลางวันเราก็ระวังกายระวังวาจาและก็ระวังจิตใจเรียกว่าต้องมีสติในการดำรงชีวิตนะสติชื่อว่าเป็นผู้กำกับหรือเป็นหลักในการระมัดระวังนะในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้เราเนี่ยระวังสามทางนะโยมนะนี่ระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจระวังกายนี่ระวังอย่างไรในภาคกลางวันก็คือควบคุมอวัยวะเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้าให้เป็นไปตามปกติธรรมชาติหากสามารถที่จะควบคุมอวัยวะเหล่านี้ได้ความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นหากควบคุมไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ก็เชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไม่ดีนะความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะตามมาต่อมาก็คือระวังวาจานะคือควบคุมปากควบคุมคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์นะเมื่อควบคุมได้ปากและคำพูดก็นำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไม่ได้ปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายและความไม่สวัสดีมาให้ต่อมาก็คือระวังใจนะควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงให้พลั้งเผลอเป็นต้นจนเกินไปนะก็คือถ้าจะรักก็ให้รักแต่พอดีพองามไม่ใช่รักจนหลงถ้าเราจะโกรธก็โกรธอย่างมีสติแล้วก็รีบบรรเทาให้สงบโดยเร็วนะแต่ถ้าหากว่าจะหลงก็หลงได้อย่างเหมาะสมสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยนะให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสุขความสวัสดีก็จะเกิดมีแก่ชีวิตอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่เราเนี่ยรู้จักใช้ขันติความอดทนคอยควบคุมกายวาจาของเราเนี่ยให้อยู่ในระบบอยู่ในระเบียบนะเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมมันก็ต้องมีหลากหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องมากระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโยมญาติทั้งหลายถ้าหากว่าจะให้ดีนะเราจะต้องเพิ่มความเสียสละเข้าไปด้วยเนี่ยความเสียสละนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะความเสียสละเป็นทางแห่งความสุขอย่างนึงนะอันความเสียสละก็คืออาการที่จิตของเราเนี่ยมีเมตตากรุณาเกิดขึ้นแล้วก็แสดงออกมาด้วยการแบ่งซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่บุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจและก็ความเหมาะสมความเสียสละเนี่ยจะช่วยทำให้ความตนีความเสียดายในจิตใจนี้หมดไปนิยมนะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางและก็ความเป็นผู้ที่มีใจเอื้ออารีนะรู้จักเสียสละแบ่งปันเป็นคนมีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจนทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวฝืดเคืองอะไรต่างเหล่านี้นั้นเราจะต้องรู้จักคำว่าสละด้วยองค์เวสสันดรเนี่ยโยมญาติทั้งหลายสละสิ่งที่สำคัญอยู่5ประการนะสละทรัพย์มีช้างเป็นต้นสละปุตตทานบารมีก็คือกัณหากชาลีสละมเหสีพนังมัตสีอวัยวะร่างกายรวมไปถึงชีวิตใครขอองค์เวสสันดรเนี่ยทรงพระราชทานทรงสละ
ส่วนเราพุทธศาสนิกชนก็สละกิเลสให้มันเบาบางได้บางก็จะดีเหมือนกันความโลภความโกรธความหลงให้มันบางๆหน่อยจะทำให้เราใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องหนักจนเกินไปความเสียสละนี่จะช่วยกำจัดความตนีความเสียดายในจิตใจให้หมดสิ้นไปได้นะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีรู้จักสละแบ่งปันนะโยมนะนะเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจัดเป็นความสุขความสำเร็จผลได้อีกประการหนึ่งนี่เกิดจากการเสียสละนะนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังมีความสละอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสละอารมณ์นี่ก็สำคัญนะโยมนะอารมณ์ที่ไม่ดีในจิตใจนะไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็จะต้องรู้จักให้อภัยกันนะจะทำให้มีความสุขและมีความสบายใจมีความรักมีความสามัคคีการเกิดขึ้นถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนนะสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้ผิดบรรพชิตยังรู้เผลอนั้นโยมญาติทั้งหลายความสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเช่นนี้ได้นะเป็นความเสียสละชั้นสูงนะโยมนะเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับนะย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปผลที่เราได้รับก็คือพระนิพพานเนี่ยอันเป็นความสุขความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวหากสละความโลภโกรธหลงได้บ้างนะใจของเราก็จะสงบเย็นลงหากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อดึงลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดแล้วก็เกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างนะก็จะได้เพื่อนฝูงนะที่มีความจริงใจมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองออกได้บ้างนะความวิตกกังวลแล้วก็ความทุกข์ร้อนทางใจก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนหมดผลที่ได้รับเนี้ยล้วนเป็นความสุขแก่ชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวเพราะไม่รู้จักสละสาธุชนทั้งหลายเพราะไม่รู้จักสละละวางสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจเยอะนะเรียกว่าตกตะกอนอยู่ในจิตใจมากซึ่งเป็นเหตุให้คนเราเนี้ยมีจิตใจที่เน่าเสียมีอารมณ์บูดอารมณ์บึ้งอยู่บ่อยนะทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการเน่าเสียเหมือนกันวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปอันนี้ก็เป็นโทษของการที่เราไม่รู้จักสละอารมณ์ภายในนะคือจิตใจของเรายังมีความขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาอาการมันก็เน่าเสียวาจาอากัปกิริยาต่างๆมันก็พลอยบูดพลอยเน่าไปด้วยนะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนทุกท่านสังเกตดูกันแล้วกันอะไรที่เน่าบูดอะไรที่เสียถ้าเราเก็บไว้ไม่ยอมทิ้งนะไม่ยอมถ่ายเทไปไหนมันก็จะบูดมันก็จะเน่าเหมือนกับการที่เรานำซากสัตว์มาเก็บไว้ในบ้านในห้องนอนของเรากลิ่นเหม็นก็ย่อมที่จะโชยออกมาก่อความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลานะกล่าวคือประเภทเมื่อกล่าวถึงประเภทของการเสียสละนั้นโยมญาติทั้งหลายท่านแบ่งออกเป็น3อย่างนะสละเพื่อบูชาคุณเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเช่นเพื่อนบ้านขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลือเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีรักษาสายใยสายสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ได้นะจะได้พึ่งพาอาศัยกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือในยามฉุกเฉินสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมนะเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนจนคนพิการคนทำมาหากินไม่ได้คนเจ็บไข้ได้ป่วยคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆอะไรที่พึ่งพาอาศัยกล่าวโดยสรุปก็คือว่าการเสียสละก็คือการรู้จักแบ่งปันนะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะโยมนะอันแสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจที่กว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเราเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเข้าทำนองที่ว่าให้ท่านจะให้ตอบสนองนบท่านจะปองนบไหว้รักท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนนั้นโยมญาติทั้งหลายสรุปง่ายๆการที่คนเราจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ยังสังคมให้มีความงดงามนะเราจะต้องเป็นบุคคลที่สร้างปัญญาแสวงหาปัญญา
ให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินชีวิตด้วยกิจกรรมต่างๆนะด้วยความเพียรพยายามไม่ท้อแท้สิ้นหวังจะต้องเป็นผู้ที่มีความสำรวมระวังมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลั้งเผลอตัวแล้วก็จะต้องมีความเสียสละเป็นผู้มีน้ำจิตน้ำใจโอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องคนระลึกชาติได้ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดอัญชวันเมืองสาเกตทรงปรารภพราหมณ์ผู้หนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเช้าตรู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาเกตพบพราหมณ์ผู้หนึ่งเดินสวนไปนอกเมืองแล้วกรูเข้ามาหมอบกราบแทบเท้าจับข้อเท้าไว้แน่นแล้วก็กล่าวว่าโลกธรรมดาบุตรต้องปรนิบัติบรรดาบิดาในยามแก่ชราไม่ใช่หรือทำไมลูกจึงไม่มาเยี่ยมเราเลยไปพ่อจะพาไปพบแม่เจ้าแล้วก็นำไปเรือนของตนในทันทีเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งเหนืออาสนะพร้อมพระภิกษุสงฆ์นางพรหมณีมาหมอบแทบเท้าแล้วร่ำให้คร่ำครวญเช่นเดียวกันกับพราหมณ์แล้วก็แนะนำให้บุตรธิดาไหว้พี่วันนั้นครอบครัวของพราหมณ์นั้นได้ยมญาติทั้งหลายได้ถวายมหาทานแก่พระพุทธองค์และก็พระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสชราสูตรทำให้พราหมณ์ทั้งสองเป็นอนาคามีแล้วเสด็จกลับวัดเลยทีเดียวในตอนเย็นพวกพระภิกษุเกิดความสงสัยว่าทำไมพราหมณ์ทั้งสองคนเนี่ยจึงเรียกตนเองว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของพระตถาคตพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพราหมณ์เคยเป็นพ่อของเรา500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นปู่500ชาตินางพรหมณีเคยเป็นมารดาของเรา500ชาติเป็นน้า500ชาติเป็นย่า500ชาติติดต่อกันไม่ขาดสายแล้วได้ตรัสพระคาถาว่าบุคคลมีจิตใจจดจ่อและเลื่อมใสอยู่ในผู้ใดบุคคลพึงคุ้นเคยสนิทสนมในผู้นั้นแม้ทั้งที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าคนจะเป็นญาติมิตรสหายกันเนี่ยเป็นเรื่องอดีตชาติแต่ปางก่อนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยนะสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่ยังฟังอยู่ในยามค่ำคืนก็เคยเป็นอดีตชาติเคยเป็นญาติซึ่งกันและกันอยู่ตรงไหนเราก็เป็นญาติธรรมของกันและกันนะโยมนะเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าว่าพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram.ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสำคัญผลการศึกษาอบรมในวันนี้จะเป็นเครื่องกำหนดของชาติในวันข้างหน้าท่านทั้งหลายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านออกไปเป็นครูท่านต้องพยายามทำหน้าที่ของท่านให้สำเร็จโดยสมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่21เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น5ค่ำเดือน7ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเวลา 6:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา 7:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา 8:00 นเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์เวลา 9:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการหน้าต่างชีวิตและต่อด้วยรายการวิทยาลัยชุมชนเพื่อคนบุรีรัมย์เวลา 10:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนเวลา 11:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษเวลา 11:35 นรับฟังรายการคุยจ้อกับ

เช้าของวันนี้รายการกิจธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวิรยุทธ์น้อยพรมหน้าที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมหรือไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆก็ได้ถวายการอุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะที่เป็นเครื่องระลึกนึกถึงกันการที่นำเอาธรรมะที่เป็นเครื่องระลึกนึกถึงกันให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันก็เพื่อให้เรานั้นเนี่ยได้แสวงหาแนวทางที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในโลกปัจจุบันนี้คุณธรรมจริยธรรมสร้างสรรค์สังคมให้มันน่าอยู่นั้นคนเราก็ต้องมีการสร้างสมคุณงามความดีต่อกันและกันอยู่ก็มีคนรักแม้จะไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็มีคนระลึกนึกถึงนั้นคำว่าธรรมะเป็นเหตุให้ระลึกนึกถึงกันเนี่ยก็มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ที่เรียกว่ามนุษย์คือสัตว์สังคมและก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะในระหว่างที่เรามีโอกาสดูแลซึ่งกันและกันนั่นแหละจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความลึกนึกถึงกันอยู่ตลอดเวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโยมญาติทั้งหลายเราก็ดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทนะเรียกว่ามีสติในการดำเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลาจะทำให้เราเนี่ยอยู่สุขกายสบายใจไม่เดือดร้อนนอนทุกข์เพราะเรามีความไม่ประมาทเรามีสติความประมาทหมายถึงอะไรความประมาทคือความที่จิตของเราเนี่ยอยู่ปราศจากสติหรือปล่อยสติอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอหรือเสียสติคนที่เสียสติก็คือคนที่ไม่ดีที่เรียกกันว่าคนบ้านั่นเองนิยมนะเมื่อจิตไม่อยู่ปราศจากสติย่อมหมายถึงจิตมีสติกำกับตัวสติเป็นคุณธรรมตามกระตุ้นจิตให้คิดถึงตัวคือระลึกนึกถึงตัวเองตลอดเวลาไม่ลืมตัวไม่เผลอตัวถ้าจิตไม่มีสติกำกับตัวก็จะมีแต่ความคิดพุ่งออกไปข้างนอกกลายเป็นความฟุ้งซ่านเพ่นพ่านเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ใช้การอะไรไม่ได้ความไม่ประมาทเป็นอาการนำจิตให้รอบคอบนะจะทำกิริยกิจอันใดก็ตั้งใจทำทำสม่ำเสมอไม่ทำทำหยุดหยุด

ท้อถอยทำอย่างพอใจทำอย่างเอาธุระคุณกับงานทำงานเป็นชิ้นเป็นอันทำจริงจังไม่สักแต่ว่าตั้งใจมุ่งมั่นขยันหมั่นประกอบรวมความว่าจิตมีสติกำกับตัวอยู่เสมอในขณะทำในขณะพูดในขณะคิดอันนี้คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทนับเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนความดีให้งอกงามแล้วก็ทำลายความชั่วให้หมดสิ้นไปสนับสนุนกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำลายอกุศลที่เกิดแล้วให้เสื่อมสิ้นไปความไม่ประมาทคือบทเป็นของคนดังพุทธธรรมดาที่ว่าอัปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางอมตะทางอมตะก็คือบทเป็นของคนผู้ไม่ประมาทคนผู้ไม่ประมาทแม้ตัวตายแล้วก็ชื่อว่ายังเป็นอยู่ไม่ประมาทไม่ตายตรงกันข้ามกับความประมาทซึ่งมีลักษณะมักง่ายดูดายดูเบาดูหมิ่นถิ่นแคลนสะเพร่าละหลวมท้อถอยทอธุระไม่มั่นคงเป็นต้นทั้งความประมาทเนี่ยยังเป็นบทตายของคนดังพุทธธรรมรัตที่ว่าประมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายนักปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าความขนองคือความพินาศความประมาทคือความตายความประมาททำให้ชีวิตตายก่อนตายตายเหมือนกับต่านยอดด้วนความไม่ประมาทบุคคลเนี่ยควรบำเพ็ญให้เป็นไปในเหตุคือกิริยกิจอันเป็นหน้าที่ที่จะพึงประพฤติปฏิบัติกล่าวคือการทำการพูดการคิดเช่นไม่ประมาทในเวลาไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการงานไม่ประมาทในการศึกษาและไม่ประมาทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นความจริงเนี่ยความผิดพลาดถือเป็นหลักธรรมดาจนมีคนพูดในลักษณะที่ว่าคนที่ทำอะไรไม่ผิดก็คือคนที่ยังไม่เคยทำอะไรแม้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธองค์เนี่ยก็ทรงได้ผ่านความผิดพลาดมาบ้างแล้วแต่เมื่อทรงทราบว่าเป็นทางผิดก็ทรงคิดหาหนทางใหม่ไม่ยอมดำเนินเดินตามทางนั้นถือว่าผิดเป็นครูเมื่อรู้ว่าผิดแล้วต้องระลึกไว้ให้มันนั่นแหละเป็นครูสอนอย่างดีต้องระลึกไว้ให้มันนั่นแหละเป็นครูสอนอย่างดีสาธุชนทั้งหลายการสอนตนเองได้ด้วยตนเองเนี่ยก็นับว่าเป็นครูที่เก่งกว่าครูคนใดเพราะเมื่อสอนตนได้ก็เท่ากับว่ามีครูที่ดีอยู่ในตัวไปไหนไม่ต้องกลัวเพราะครูในตัวมาด้วยครูในตัวเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยปลอดภัยสมกับในพุทธพจน์บทหนึ่งที่ว่าอัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองปฏิมังเสตมัตนาจงพิจารณาตนด้วยตนเองหากจะมีคำถามว่าครูในตัวคืออะไรตอบได้ทันทีว่าคือความไม่ประมาทหรือตัวสติการที่บุคคลเตือนตนเองได้คิดกลับตัวกลับใจได้เนี่ยย่อมเป็นคนอันยิ่งใหญ่เหลือที่จะขนานนับเนี่ยว่าเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้สมด้วยในแห่งพุทธภาษิตที่ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนความจริงอ่ะญาติโยมบุคคลทุกคนเนี่ยควรคิดที่จะพึ่งตนเองจึงจะถูกต้องนะถ้ามัวแต่คิดพึ่งคนอื่นเสมอไปนะความสามารถในตัวเนี่ยจะอ่อนแอแน่นอนและถ้าคนคิดที่จะพึ่งคนอื่นอยู่เป็นส่วนมากก็จะหาความเจริญไม่ได้จึงไม่ควรที่จะคิดพึ่งใครก่อนที่จะคิดพึ่งตนเองเมื่อพึ่งตนเองได้แล้วก็จะเกิดความภาคภูมิใจอิ่มใจครองชีวิตด้วยความสดใสรุ่งเรืองและก็มั่นคงดังนั้นโยมญาติทั้งหลายความไม่ประมาทนั้นเนี่ยหมายถึงความที่จิตไม่อยู่ปราศจากสติกล่าวคือจิตที่มีสติกำกับตัวนะจิตที่มีสติกำกับตัวเนี่ยยอมคิดถึงตัวระลึกนึกถึงตัวคอยระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวไม่เผลอตัวไม่หลงตัวตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อก้าวไปก็มีความประพฤติดีเดินหน้ามีวิชาความรู้ดีระวังหลัง
ความไม่ประมาทเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนความดีให้งอกงามแล้วก็ทำลายความชั่วให้หมดสิ้นไปแล้วก็เป็นอุบายจูงใจให้เห็นความสำคัญของสรรพสิ่งว่าเรื่องง่ายๆถ้าดูดายก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตจิตที่มีสติกำกับยอมที่จะกระตุ้นเตือนระมัดระวังในเรื่องที่ทำคำที่พูดและเรื่องที่คิดทั้งในต้นมือแล้วก็ปลายมือไม่ควรถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะเรื่องใหญ่ๆโตๆเนี่ยย่อมเกิดแต่เรื่องเล็กน้อยทั้งนั้นเหมือนมหาปฏิพีย่อมเกิดมีมาจากผงธุลีเหมือนมหานาทีย่อมเกิดมีมาแต่หยาดน้ำฉะนั้นดังนั้นในโยมเจ้าทั้งหลายไม่ว่าทางดีหรือทางชั่วไม่ว่าทางได้หรือทางเสียบุคคลจึงไม่ควรที่จะมองว่าเล็กน้อยผู้ไม่ประมาทจึงควรที่จะสร้างโอกาสสกัดทางชั่วและทางดีและทางเสียไว้แต่ต้นแล้วก็เพิ่มพูนบุญกุศลหรือทางดีทางได้ไว้เป็นทุนหนุนชีวิตชีวิตที่ไม่ประมาทก็คือชีวิตที่ไม่ขาดสติจึงควรที่จะใช้สติเตือนตนอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ดีมีสุขแล้วก็ไม่ควรหยิ่งทะนงหลงลืมตัวควรที่จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวมีสัมมาคารวะสอนตนเองเตือนตนเองอยู่เสมอถ้าไม่สอนตนเองใครอื่นเล่าจะสอนใครอื่นเล่าจะเตือนไม่ความไม่ประมาทมีความสำคัญดังที่ได้กล่าวมาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานว่าอัปมาเทนะสัมปาเทถะแปลความว่าท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้นอกจากนี้ก็ควรที่จะเจริญมรณสติคือระลึกนึกถึงความตายว่าเอวังภาโวเราจะต้องเป็นอย่างนี้เอวังอนัตติโตเราจะหนีความเป็นอย่างนี้ไปไม่พ้นทุกคนทุกสิ่งจะต้องเป็นอย่างนี้กล่าวคืออวัตสังมยามริตพังความว่าเราจะต้องตายอย่างแน่นอนทั้งควรเพิ่มพูนอัปมาตธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความปลอดภัยและความสงบสุขพ้นจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์ในชีวิตประจำวันโดยมีความเข้าใจในสภาวะธรรมความจริงของชีวิตเราจะได้ไม่ประมาทบางทีบางครั้งคนเราก็หลงลืมตนคิดว่าตนเองเนี่ยจะอยู่อย่างนี้และจะมีจะได้อย่างนี้ทุกครั้งทุกครั้งไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนในเรื่องของชีวิตยิ่งเราเข้าถึงสัจธรรมความเป็นจริงมากเท่าใดจะทำให้เรารู้สึกเบาสบายใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่แบกไม่ถือจนเกินกำลังเรียกว่ารู้จักคำว่าปล่อยวางได้บ้างมันก็จะทำให้เราเนี่ยนอนนั่งสบายเนี่ยในยามเช้ามืดอย่างนี้เราตื่นมาอารมณ์ของเราสดใสจิตใจของเราเบิกบานไม่อมทุกข์กับเมื่อวานที่มันผ่านไปแล้วปล่อยวางบ้างเราจะได้มีความสุขวันนี้ตลอดทั้งวันเราจะได้ทำงานอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสเรียกว่ามีธรรมชาติของความเป็นผู้ที่เข้าถึงหลักสัจธรรมแม้เรื่องที่ทำสิ่งที่ประกอบจะหนักจะยากอย่างไรเราก็มีสติในการแก้ไขแก้ปัญหาคือไม่มีใครได้อะไรสมความปรารถนาไปสทุกอย่างนิยมนะมันก็ได้บ้างเสียบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาขออย่างเดียวให้เรามีสติว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เราทำอย่างไรให้มีความทุกข์น้อยที่สุดนะเราอย่าไปยึดมั่นกับสิ่งที่เราเคยได้เคยมีจนเกินไปเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นโลกธรรมเราเห็นคนอื่นล้มหายตายจากนะไปในแต่ละวันแต่ละวันเราก็คิดเสมอว่าสักวันหนึ่งนะความจริงเหล่านี้ยอมที่จะเกิดมีแก่เราอย่างแน่นอนนั้นสภาวะธรรมเนี่ยหมายถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นที่อยากจะให้เราท่านทั้งหลายได้พิจารณานะพิจารณาถึงสัจธรรมความเป็นจริงนะไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บแม้ความล้มหายตายจากนั่นน่ะหรือที่เราเรียกว่ามรณานุสติมรณธัมโมมิมรณังอนัตติโต
เนี่ยเราควรพิจารณาว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาหาหลวงพ้นความตายไปได้ไหมดังนั้นเนี่ยมรณะความตายเนี่ยมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นมีความแก่และความเจ็บไข้ความป่วยเป็นไปในท่ามกลางแล้วก็มีความตายเป็นไปในเบื้องปลายความตายเนี่ยจึงหมายถึงความสิ้นสุดอายุความหมดลมหายใจความแตกทำลายแห่งขันธ์ธาตุการทอดทิ้งสรีระสังขารความตายมีประเภทเป็นสองประการคือกาลมรณะและอกาลมรณะนะกาลมรณะได้แก่ความตายในการที่ควรตายเช่นสิ้นอายุขัยอายุมากแก่ตายอกาลมรณะได้แก่ความตายในการที่ไม่ควรตายเช่นตายตั้งแต่ยังเด็กหรือวัยยังหนุ่มยังสาวตายโดยปัจจุบันทันด่วนตายโดยประสบอุบัติเหตุนะที่กล่าวกันว่าไม่น่าตายหรือไม่น่าเป็นนะความตายถือว่าเป็นความวิบัติสูญเสียอันสูงสุดของชีวิตมนุษย์เราและสัตว์ทั้งหลายความจริงสมบัติทั้งมวลล้วนมีวิบัติเป็นที่สุดก็ความวิบัติอันใดเล่าจะเสมอเท่าความวิบัติแห่งชีวิตเพราะชีวิตเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดและหวงแหนที่สุดของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยบุคคลที่อุบัติมาในโลกจำต้องละโลกนี้ไปเหมือนกันทุกคนอย่างแน่นอนต่างกันก็ที่ว่าก่อนหรือหลังเท่านั้นบางคนตายเสียในวัยต้นบางคนตายในวัยกลางคนบางคนตายในวัยสุดท้ายคล้ายกับผลไม้ผลที่อ่อนหล่นก็มีผลที่ห่ามหล่นก็มีผลที่สุกหล่นก็มีด้วยเหตุนี้โยมญาติทั้งหลายสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนมิให้บุคคลประมาทมัวเมาในวัยในความไม่มีโรคและในชีวิตตรัสสอนให้มันประกอบกิริยากิจเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวเพราะในวันนี้วันเดียวดีกว่า2วันข้างหน้านะและใครเล่าจะรู้และใครเล่าจะพึงรู้ว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นในวันนี้ก็เป็นได้เมื่อความตายมาถึงบิดามารดาบุตรธิดาภรรยาสามีพวกพ้องน้องพี่มาขอร้องผ่อนผันป้องกันต้านทานก็ไม่ได้สมในหลักธรรมะที่ปรากฏในบุเทศธรรมในข้อที่ว่าโลกคือมูสัตว์ไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนก็หมายความว่าไม่มีใครที่จะต้านทานความแก่ความเจ็บความตายได้พญามัจจุราชเท่านั้นแหละที่สามารถที่จะให้คำตอบตรงนี้ได้นั้นเราพุทธศาสนิกชนพึงพิจารณาเรื่องเหล่านี้อยู่เนืองๆจะทำให้เรานั้นเข้าใจสภาวะธรรมความเป็นจริงสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถามพระอานนท์ว่าอานนท์เธอยังคิดถึงความตายอยู่หรือพระอานนท์กราบทูลว่าข้าพระองค์คิดถึงอยู่ทุกๆวันพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอานนท์เธอยังประมาทนักเธอควรคิดถึงความตายทุกลมหายใจดังนี้เป็นต้นเพราะชีวิตของบุคคลเราเนี่ยเนื่องด้วยลมหายใจถ้าลมหายใจเข้าไปไม่ออกก็ตายลมหายใจออกไม่กลับไปก็ตายเหมือนกันประโยชน์จากการระลึกนึกถึงความตายก็คือจะเป็นอุบายวิธีบรรเทาความประมาทมัวเมาในลาภยศสรรเสริญสุขเลือกสวนไรนาบรรดามีและเป็นอุบายวิธีให้ถอยหลังห่างจากบาปอกุศลทุจริตได้ยินให้ยินดีพอใจในบุญกุศลสุจริตเพราะความจริงของชีวิตเมื่อตายแล้วไม่สามารถที่จะขนไม่สามารถที่จะนำเอาทรัพย์สินสมบัติติดตัวไปได้เลยสัพพังภายะคันตพังทุกคนต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปอันตมโสสรีรัมปิโดยที่สุดแม้แต่ร่างกายของเราเนี่ยยังถูกนำไปเผานำไปฝังอีกทั้งชีวิตนั้นก็สั้นนิดเดียวโยมในวันเดียวกันนั้นเนี่ยอาจทำให้ชีวิตของเราเนี่ยให้เปลี่ยนผันหน้ามือเป็นหลังมือกล่าวคือเช้ายังดีบ่ายอาจเจ็บเย็นอาจตายปราทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าอัตวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแน่นอนบางคนเห็นกันอยู่ในตอนเช้าครั้นตอนเย็นไม่เห็นกันเสียแล้วบางคนตอนเย็นวันวานยังเห็นกันอยู่แต่ตอนเช้าไม่เห็นกันเสียแล้วนั้นความตายแม้จะหลีกก็ต้องพบแม้จะหลบก็ต้องปะไปไหน
ไม่พ้นแน่นอนสมกับหลักคำสอนที่ว่าจะซ่อนในกลีบเมฆกลางวิหารซ่อนกายากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาไพรณถิ่นใดพ้นตายนั้นไม่มีความหมายก็คือว่าความตายเนี่ยเป็นด่านสุดท้ายของชีวิตเพราะไม่มีนิมิตเครื่องหมายว่าเกิดมาแล้วจะตายเมื่ออายุเท่าไหร่ด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตายที่ไหนและตายแล้วจะไปเกิดในกติใดจะหลีกจะหนีก็ไม่พ้นทุกคนต้องถึงจุดจบเหมือนกันอันสถานที่ใดที่ไปอยู่แล้วไม่ตายแม้เท่าปลายผมปลายเข็มก็ไม่มีบนผืนปฐพีเนี่ยมีเกิดเท่าใดก็มีตายเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทหาโอกาสสั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีไว้เพราะถ้ามีอายุมากเท่าใดก็ยิ่งมีเวลาน้อยลงเท่านั้นนั้นโยมญาติทั้งหลายในระหว่างที่เรามีชีวิตมีลมหายใจอยู่เนี่ยทำอย่างไรจะมีคุณธรรมจะมีคุณงามความดีอยู่ให้มีคนรักแม้ยามตายจากให้มีคนอะไรนั้นเราก็พึงประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรมคำสอนที่เรียกว่าธรรมะเป็นเครื่องระลึกนึกถึงกันภาษาธรรมเรียกว่าสารานิยธรรมหลักแห่งการทำการพูดการคิดเพื่อเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตทั้งแก่ตนและแก่สังคมให้เห็นสมและก็นิยมนำไปประพฤติปฏิบัติตามควรแก่ฐานะภาวะเพศภูมิของตนดังที่ได้กล่าวมาเพื่อเป็นการเพิ่มเติมสติปัญญาตามที่เราพุทธศาสนิกชนนั้นเนี่ยพึงเข้าถึงหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าธรรมะอันใดที่จะทำให้เราอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยมีความสุขและเป็นที่ระลึกนึกถึงของกันและกันอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มีคนระลึกนึกถึงมีคนถามถึงว่าเรานั้นเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในจิตใจของคนอื่นตลอดเวลาในสารานิยธรรมนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายมีหลักศีลที่จะนำไปประพฤติและมีหลักธรรมที่จะนำไปปฏิบัติอยู่6ประการด้วยกันคือในระหว่างที่เราดำรงตนอยู่เนี่ยพึงเข้าถึงหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาตามกำลังที่เราพึงประพฤติปฏิบัติได้นะคำว่าเมตตากายกรรมนะคือให้เรามีความรักมีความไมตรีเรียกว่ามีความหวังดีมีความปรารถนาดีมุ่งความดีมุ่งความเจริญต่อบุคคลอื่นนะต้องการให้บุคคลอื่นนั้นเนี่ยมีความสุขปราศจากความทุกข์ยากทั้งปวงมีความช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อความสุขความเจริญเป็นเบื้องหน้าบุคคลผู้มีเมตตาเป็นอัธยาศัยจะมีความเยือกเย็นคือเย็นกายแล้วก็เย็นใจใบหน้าเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงถึงความมีน้ำใจกว้างขวางเผื่อแผ่เจือจานเป็นผู้ประสานงานประสานแผนเห็นตามแบบแปลนตั้งผังที่กลางไว้ไม่ห่างไกลล้อล้อมใจให้เกิดความรักความสนิทสนมเสน่หาสามัคคีกลมเกลียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันฉันญาติสนิทมิตรสหายเมตตาเป็นคุณธรรมที่สำคัญขั้นอุปถัมภ์ค้ำจุนโลกไว้ให้ดำรงมั่นคงอย่างสันติสุขเรียกว่าความเมตตาเนี่ยเรียกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนั่นเองต่อมาเมตตาวจีกรรมคือเมื่อจะพูดควรพูดด้วยเมตตาวจีกรรมพูดแต่ถ้อยคำที่เป็นจริงไม่ล่อลวงไม่หลอกไม่หลอนพูดแต่คำที่ไพเราะสนอโสดเป็นประโยชน์และเป็นธรรมไม่ควรพูดถ้อยคำที่เสียดสีให้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนพูดแต่ถ้อยคำให้เกิดความสามัคคีปรองดองไม่พูดคำยุยงส่งเสริมให้แตกแยกแม้เมื่อมีความแตกแยกกันก็ควรที่จะพูดชี้เหตุชี้ผลคุณและโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ให้เห็นสมให้นิยมความปรองดองสามัคคีมีความหวังดีและจริงใจเพราะบุคคลผู้พูดผู้เขียนเป็นเหมือนคนหว่านผู้อ่านผู้ฟังเป็นเหมือนผู้เก็บหรือผู้พูดเป็นเหมือนผู้เป่าผู้ฟังเป็นเหมือนผู้เผาเข้าทำนองที่ว่าข้าช้างเอางาเจรจาเอาถ้อยคำดังนี้เมตตามโนกรรมเมื่อจะคิดควรคิดด้วยเมตตามโนกรรมไม่คิดโลภมากไม่คิดอยากได้ในทางทุจริตไม่คิดเพ่งเล็งทรัพย์ไม่คิดปองร้ายไม่ผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรคือไม่คิด
แก้แค้นมุ่งร้ายมุ่งทำลายกันคิดเพื่อให้คือให้การช่วยเหลือให้คำแนะนำให้คำปรึกษาให้ความชอบธรรมให้ความเป็นธรรมให้ความยุติธรรมให้อภัยธรรมและนำคำเป็นหลักพัฒนาคือแก้ไขปรับปรุงมาปฏิบัติต่อมาก็คือแบ่งปันลาภที่ได้มาในทางที่ชอบธรรมตรงกับหลักคำที่ว่าสาธารณโภคีหมายถึงจัดสรรผลประโยชน์ส่วนรวมจะต้องเฉลี่ยเจือจานให้ทั่วถึงให้มีส่วนร่วมใช้สอยร่วมกันให้มีส่วนร่วมใช้สอยร่วมกันเพราะลาภคือรายได้หรือผลประโยชน์ทั้งหลายย่อมเป็นที่หมายปองของเจ้าของอยากมีอยากได้เหมือนกันทั้งนั้นข้อต่อมาก็คือรักษาศีลให้บริสุทธิ์เสมอกันศีลสามัญญาตาการรักษาศีลให้บริสุทธิ์เสมอกันก็คือบุคคลผู้รักษาศีลก็คือบุคคลผู้มีปกติมีกายปกติมีวาจาปกติถ้าไม่รักษาศีลก็เป็นบุคคลที่ผิดปกติไปถ้าล่วงละเมิดทางกายก็เป็นกายผิดปกติล่วงละเมิดทางวาจาก็เป็นวาจาที่ผิดปกติไปศีลทรงทำให้คนสูงศีลปรุงทำให้คนสวยศีลนำทำให้คนรวยศีลช่วยทำให้คนเย็นตัสมาศีลังวิโสทะเยดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงควรใฝ่ใจสมาทานรักษาศีล5ให้สะอาดบริสุทธิ์อย่าให้ขาดอย่าให้ด่างอย่าให้พร้อยอยู่ในศีลกินในธรรมเพื่อนำตนนำคนนำชาติให้สามัคคีสงบพบกับความสุขสืบไปและอีกข้อหนึ่งนั้นในญาติโยมก็คือความเห็นที่เสมอกันตรงกับหลักที่ว่าทิฏฐิสามัญญาตาความเป็นผู้ที่มีความเห็นเสมอกันตรงตามหลักพระธรรมพระวินัยเป็นทิฏฐุจุตตาคำว่าทิฏฐิเป็นคำธรรมะแปลว่าความเห็นหมายถึงความคิดเห็นทางใจคือตาปัญญาได้แก่ปัญญาความรู้คิดหรือวิชาความรู้หาได้หมายถึงการเห็นทางตาคือมังสะจักษุได้แก่ตาเนื้อไหมถ้าเป็นคำพูดหมายถึงทิฏฐิมานะความถือตัวถ้าเป็นคำพูดหมายถึงทิฏฐิมานะความถือเนื้อความถือตัวหัวดื้อความเห็นทางใจเรียกว่าความคิดเห็นความรู้ความเข้าใจความใฝ่นิยมเห็นด้วยอำนาจทางความคิดเพราะความคิดความเห็นของบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการประพฤติปฏิบัติฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

0: รีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

ศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆดื่มบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
3: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
4: การปฏิบัติราชการให้ดีนั้นกล่าวอย่างสั้นง่ายและตรงที่สุดคือทำให้สำเร็จทันการและให้ได้ผลเป็นประโยชน์แต่ทางเดียวซึ่งจะทำได้เมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถและมีปัญญาความรู้คิดพิจารณาเห็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์มิใช่ประโยชน์อย่างชัดเจนถูกตรงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: นรชาติที่วังวายมาหลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเกษตรกรรมจะนำไทยให้เรืองรุ่งไทยควรมุ่งพัฒนาให้สุขสีเกษตรกรรมก้าวหน้าพาอยู่ดีอาหารมีโอสดมากบ่ยากจนอยากมีเงินต้องทำงานจึงผ่านพบอยากเรียนจบต้องขยันหมั่นศึกษาถ้าอยากรักต้องฝักใฝ่เวียนไปมาอยากมีหน้าเสนอหน้าอาสาคนอยากมีเกียรติให้เลิกชั่วอย่ากลัวอดอยากมียศต้องกล้าแข็งทุกแห่งหนอยากเป็นหนึ่งต้องพึ่งตัวของตนอยากเป็นคนต้องมีธรรมประจำใจอรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องคุณผู้ฟังมิดักแฟนรายการสวทบุรีรัมย์ที่เคารพรักทุกท่านครับจะเจอกันอีกเป็นประจำเช่นเคยนะครับรุ่งเช้าวันพฤหัสบดีชื่อรายการวันนี้ก็คือพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับรายการนี้ดำเนินรายการโดยสวทบุรีรัมย์นะผลิตรายการมาก็15ปีแล้วนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังให้สารธรรมน้อมนำคุณธรรมมาสู่จิตใจเราท่านทั้งหลายนะฮะสัปดาห์ละ1ครั้งนี่15ปีแล้วนะครับวันนี้เพลงเข้ารายการนะฮะพร7ประการกับร้องโดยคุณทศพลหิมพานต์แล้วก็คุณศรีไพรไทยแท้นะเชิญชวนพี่น้องผู้รักบุญรักกุศลนะผู้ไม่ประมาทในสัมปรายภพข้างหน้าก็บอกว่าตายไปแล้วสิ้นแต่ร่างกายเขาว่าอย่างนั้นจิตใจยังจะไปเกิดร่างใหม่ได้อยู่งั้นก็ต้องทำบุญสร้างกุศลสินทานเอาไว้นะครับเจอกันวันนี้นะฮะขึ้น5ค่ำเดือน7นะฮะเหลือเวลาอีกสัก10วันก็จะถึงวันวิสาขบูชานะฮะปีนี้มีเดือน8 2หนนะครับเพราะฉะนั้นวันมาฆบูชาก็จะเลื่อนมาเป็นเพ็ญเดือน4นะครับวันวิสาขบูชาก็จะเลื่อนมาเป็นวันเพ็ญเดือน7นะฮะวันอาสาฬหบูชาก็เลื่อนไปเป็นวันเพ็ญเดือน8ที่2ว่างั้นเถอะนะหลายท่านหลายคนคงจะเข้าใจนะแล้วเวลาอีก10วันก็จะถึงวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันเดียวกันนะอีก10วันนะวันวิสาขบูชาก็จะมาถึงแล้วนะครับให้พี่น้องที่เป็นผู้สั่งสมบุญได้รู้ได้ทราบได้รู้วิธีปฏิบัติได้เตรียมตัวให้พร้อมในการทำบุญสร้างกุศลของเรานะประจำเดือนแต่ละเดือนนะครับเรียกว่า22กันอย่างไม่ขาดเนื่องกันเถอะเนาะเอาวันนี้ก็จะมีสาระมาฝากพี่น้องคุณผู้ฟังกันด้วยเหมือนกันนะฮะประมาณสัก5นาทีเรื่องประโยชน์ของมะนาวนะฮะแล้วก็มีรักแฟนการขอผลงานเพลงมาด้วยอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเข้าสู่ช่วงของวิถีชาวบ้านกันเลยนะครับ
1: ช่วงวิถีชาวบ้านโดยสนิทไก
0: ครับพี่น้องคุณฟังครับรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับรวยแล้วก็มีความสุขอย่างสุดๆถ้าท่านทำถึงจุดเศรษฐกิจพอเพียงการทำงานอย่างมีองค์ความรู้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการทำงานที่เหมาะสมกับความสามารถของเราเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงความโลภน้อยมีความประหยัดไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังผลงานที่ออกมาได้มาตรฐานทันสมัยเสมอไม่มีใครด่าตามหลังได้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงการไม่เป็นหนี้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงเด้อพี่น้องคุณผู้ฟังอ้าวไปน้อมนำเอาคุณธรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติกันนะครับจะได้มีความสุขผ่านพ้นวิกฤตการทางเศรษฐกิจไปด้วยกันทุกท่านทุกคนโดยสวัสดีนะครับช่วงนี้มีมิรักแฟนรายการอำเภอเมืองบุรีรัมย์คุณบรรเทาสำราญใจนะขอผลงานเพลงของคุณสายันสัญญาเอาไว้เฝ้าคอยเฝ้าหวังไปฟังกันได้เลยเชิญรับฟังครับ

การขับร้องของคุณสายันสัญญานะตามคำขอของมิตรรักแฟนรายการคุณบรรเทาสำราญใจนะครับช่วงนี้ก็มีมิตรรักแฟนรายการอำเภอเมืองอีกท่านหนึ่งนะครับคุณนารกรจินรำนะฮะหมู่12ตำบลพระครูอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะฮะเคยขอเพลงอาจารย์ไว้หลายสัปดาห์แล้วล่ะว่าขอฟังเพลงอเด่นบุรีรัมย์สักเพลงเถอะอาจารย์ว่างั้นอ้าวช่วงนี้วันนี้อาจารย์จัดให้เลยนะครับผลงานเพลงของคุณเด่นบุรีรัมย์นะฮะคิดดูดี

0: คิดดูดีๆจากการกับร้องของอาเด่นบุรีรัมย์ตามคำขอของมิดักแฟนรายการคุณนรกรจินรัมนะฮะหมู่12ตำบลพระครูอำเภอเมืองบุรีรัมย์ขอกันไว้นานหลายสัปดาห์ทีเดียวตอนนี้อาจารย์ได้ใช้นี่มิดักแฟนรายการไปแล้วเนื้อจัดให้ฟังไปแล้วคงจะถูกอกถูกใจเนาะคุณนรกรครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสาระดีๆนำมาฝากกันวันนี้เป็นเรื่องประโยชน์ของมะนาว9ประการไปฟังกันได้เลยครับเชิญฟังครับ
1: ที่เราเห็นกันจนชินตาไม่ว่าจะเป็นมะนาวฝรั่งสีเหลืองหรือมะนาวไทยสีเขียวต่างก็อัดแน่นไปด้วยประโยชน์มากมายที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนทราบหรือไม่ว่าร่างกายจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างถ้าคุณดื่มน้ำอุ่นใส่มะนาวในทุกๆเช้าลองพิสูจน์ด้วยตัวเองตั้งแต่เช้านี้เลยเพียงไม่ถึง1เดือนผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้คุณอึ้งวันนี้เราได้รวบรวมประโยชน์ต่อสุขภาพและความงามที่มะนาวมอบให้แก่ร่างกายไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้าง 1. ช่วยบำรุงระบบย่อยอาหารระบบย่อยอาหารที่ดีคือพื้นฐานที่สำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงมะนาวนั้นอุดมไปด้วยเส้นใยไฟเบอร์เพคตินที่จำเป็นต่อลำไส้ที่แข็งแรงดังนั้นถ้าคุณดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆในตอนเช้าก็เปรียบเสมือนการอุ่นเครื่องระบบย่อยอาหารและเตือนให้ลำไส้กำจัดของเสียที่สะสมเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวาน 2. มะนาวช่วยบำรุงสายตาสมัยเด็กๆหลายคนคงเคยโดนแม่บังคับให้กินแครอทเพราะจะช่วยให้มองเห็นในที่มืดได้ดีขึ้นแต่แครอทต้องหลบไปเพราะวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระที่อัดแน่นในมะนาวและผลไม้รสเปรี้ยวแทบทุกชนิดนั้นสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเกราะป้องกันดวงตาจากแสงไฟป้องกันต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมดวงตาสวยเป็นประกายมีได้แค่ดื่มน้ำมะนาวทุกวัน 3. มะนาวคือเพื่อนซีของตับการดูแลตับให้สะอาดและแข็งแรงอยู่เสมอจะทำให้สุขภาพโดยรวมคุณดีขึ้นน้ำมะนาวช่วยขับพิษออกจากร่างกายตับจึงไม่ต้องทำงานหนักเพื่อกรองของเสียเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซม์ต่างๆให้ดีขึ้นและกรดซิตริกในมะนาวนั้นยังช่วยไล่แบคทีเรียร้ายให้ออกไปจากร่างกายอีกด้วย 4. ช่วยรักษาสมดุลของแร่ธาตุในร่างกายก่อนที่เครื่องดื่มชูกำลังเกลือแร่และน้ำหวานจะเกลื่อนตลาดเหมือนอย่างทุกวันนี้มะนาวถือว่าเป็นเครื่องดื่มแก้กระหายและช่วยให้ร่างกายสดชื่นได้อย่างทันตาอย่างเช่นเวลาที่เราออกกำลังกายร่างกายจะสูญเสียแร่ธาตุเช่นโซเดียมโพแทสเซียมและคลอไรด์ไปพร้อมๆกับเหงื่อดื่มน้ำอย่างเดียวก็ช่วยดับกระหายได้แต่ถ้าคุณฝานมะนาวลงไปสัก 2-3 ชิ้นก็จะทำให้แร่ธาตุในร่างกายกลับมาสมดุลคุณจึงหายเหนื่อยไวกว่าเดิม 5. มะนาวลูกเดียวไม่ต้องเที่ยวหาหมอผู้ที่ดื่มน้ำมะนาววันละแก้วเป็นประจำทุกวันมีโอกาสเป็นไข้หวัดน้อยกว่าคนทั่วไปเพราะมะนาวนั้นมีวิตามินซีเข้มข้นที่จะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันร่างกายจากการติดเชื้อไวรัสและคอยรักษาภูมิคุ้มกันให้สูงอยู่เสมอ 6. มะนาวทำให้ผิวนุ่มเราทราบกันดีว่าการดื่มน้ำอย่างเพียงพอระหว่างวันนั้นคือกฎข้อสำคัญของผิวสวยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผสานพลังของน้ำเปล่าและมะนาวเข้าด้วยกันก็จะได้สุดยอดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมะนาวนั้นอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระชั้นยอดดื่มเพียงไม่กี่วันจะสังเกตเห็นได้เลยว่าสิวและริ้วรอยนั้นลดลงไปนอกจากนี้ยังช่วยล้างพิษออกจากร่างกายจึงทำให้เซลล์ผิวหนังมีสุขภาพดีและเนียนนุ่มกว่าเดิมอีกด้วย 7. บรรเทาอาการอักเสบไม่ต้องรอให้เป็นแผลหรือบาดเจ็บร่างกายก็สามารถเผชิญกับอาการอักเสบได้อาการอักเสบเรื้อรังในร่างกายนั้นอาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงกว่าที่คุณคิดอาการอักเสบเกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีความเป็นกรดสูงมะนาวจะลดและปรับสมดุลความเป็นกรดของร่างกายพร้อมช่วยขับกรดยูริกตัวร้ายที่เป็นต้นเหตุของการอักเสบให้หมดไปจากร่างกายอีกด้วย 8. รักษาความเป็นกรดด่างของร่างกายมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดโดยธรรมชาติแต่ว่าหลังจากซึมเข้ากระแสเลือดไปแล้วจะกลายเป็นด่างแล้วแบบนี้ดีอย่างไรแม้ว่าร่างกายของเราต้องมีความเป็นกรดอยู่บ้างเพื่อช่วยในการย่อยอาหารแต่ก็ต้องมีการปรับสมดุลอยู่เสมอเพราะว่าถ้าร่างกายเป็นกรดมากเกินไปสามารถทำให้เกิดโรคร้ายได้เช่นคอเลสเตอรอลสูงหรือเบาหวาน 9. ช่วยให้ดื่มกาแฟน้อยลงผู้ใหญ่แค่ทุกคนต้องพึ่งพากาแฟในตอนเช้าถึงจะรู้สึกสดชื่นและตื่นได้อย่างเต็มตาแต่ว่าก็ถึงแค่ช่วงสายๆเท่านั้นสัก10โมงครึ่งก็เริ่มอ่อนล้าต้องถามหากาแฟแก้วต่อไป แต่ถ้าคุณหันมาดื่มน้ำอุ่นใส่มะนาวในตอนเช้าภายใน2อาทิตย์จะรู้สึกได้เลยว่าสดชื่นและสุขภาพดีกว่าเดิมจนไม่อยากกลับไปดื่มกาแฟอีกเลยแล้วเมื่อไหร่เพื่อนๆจะเริ่มดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำลองทำวันนี้เลยดีไหมแค่เทน้ำใส่แก้วแล้วบีบมะนาวเท่านั้นเองหากไม่อยากเริ่มคนเดียวก็ลองแชร์ประโยชน์ของมะนาวเหล่านี้ให้เพื่อนๆของคุณอ่านดูจับคู่บัดดี้และมีสุขภาพดีไปพร้อมๆกันกดไลค์กดติดตามช่องเพราะเรามีวิดีโอมาใหม่อยู่เสมอแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ
0: ก็พี่น้องคนฟังครับนี่คือประโยชน์ของมะนาว9ประการนะครับฝากมิดักแฟนรายการทุกท่านทุกคนตื่นเช้าอย่างนี้ดื่มน้ำอุ่นๆ นะฮะผสมมะนาวไปสักครึ่งลูกนะฮะช่วยทำให้ร่างกายสดชื่นดีขึ้นแข็งแรงนะฮะตับก็แข็งแรงนะระบบระบายอาหารระบบทางเดินอาหารก็ระบายได้สะดวกอะไรประมาณนี้เพราะนั้นพิจารณาใช้มะนาวให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของท่านด้วยก็แล้วกันนะครับครับวันนี้เวลาในรายการใกล้จะหมดลงอีกแล้วนะฮะให้ฟังเพลงของคุณดุษฎีดอกรักสักเพลงหนึ่งนะหมอดูทายแม่นจบเพลงนี้จากลากันไปเลยเจอกันใหม่วันพฤหัสหน้าเวลาเดียวกันนี้โชคดีและมีความสุขทุกท่านครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อ
4: ใช้เลยสิแม่
3: Do it now
4: เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้
3: เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและ PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น

0: และความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของภาครัฐมีการใช้เอกสารมากกว่า19ล้านแผ่นต่อปีรัฐบาลจึงเดินหน้าขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านระบบบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐระหว่างหน่วยงานในรูปแบบ D2G เพื่อยกระดับการบริการประชาชนและภาคธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสลดการใช้กระดาษและลดขั้นตอนการขอเอกสารจากประชาชนโดยปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้แล้ว180หน่วยงานจากเป้าหมาย320หน่วยงานและช่วยลดการขอเอกสารจากประชาชนไปแล้วกว่า210ล้านครั้งสะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการลดภาระและเพิ่มความสะดวกในการรับบริการจากภาครัฐรวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันลดความซ้ำซ้อนและยกระดับการให้บริการภาครัฐให้สอดคล้องกันทั้งระบบโดยรัฐบาลตั้งเป้าพัฒนาสู่มาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571พร้อมผลักดันสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอัจฉริยะอย่างแท้จริงในระยะต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนัดหารือกลุ่มผู้เสียหายจากกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขณะชาร์จไฟในวันนี้ย้ำให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้เสียหายร้องเรียนปัญหาการใช้รถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้าขณะชาร์จไฟอยู่ที่บ้านว่ากลุ่มผู้เสียหายเตรียมส่งตัวแทนประมาณ20รายเข้าพบนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบในวันนี้เวลา 9:30 น.เพื่อหารือและติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมรับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอจากผู้เสียหายโดยตรงซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากโดยสคบให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ไขปัญหาและผลักดันให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมอย่างเต็มที่นิตยาคุณสิมรายงาน
4: กรมการปกครองออกประกาศเน้นย้ำมาตรการคุมเข้มการห้ามออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนชั่วคราวพร้อมกำชับนายทะเบียนทั่วประเทศดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
7: นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้ออกประกาศกำชับการดำเนินการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยเรื่องห้ามการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือแบบป.12เป็นการชั่วคราวซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายมาตั้งแต่วันที่20 กุมภาพันธ์ 2569จนถึงวันที่19 กุมภาพันธ์ 2570เน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อตัดวงจรการเพิ่มขึ้นของปืนพกพาในที่สาธารณะอย่างตรงจุดและเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติลดความคลาดเคลื่อนที่ถูกส่งต่อกันบนโลกออนไลน์ซึ่งตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ. 2490มาตรา8ทวิระบุไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการเท่านั้นแต่สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามห้ามพกพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพกเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีการจัดงานนมัสการงานรื่นเริงหรือสถานมหรสพต่างๆเด็ดขาดหากฝ่าฝืนจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาทแล้วแต่กรณียกเว้นให้แก่บุคคลที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยเช่น

0: หารตำรวจและเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
5: เท่ากับ2สิลูก
4: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
5: 4ไงลูก
4: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
5: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
4: พ่อเธออีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
5: ไอ้ยะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
0: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
7: มาแล้วมาแล้วบอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้นยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณฤทธิชัยคดประโคนมาช่วยดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่21เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ขึ้น5ค่ำเดือน7ปีมะเหมี่ยนะคะเช้าวันนี้มาดูในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเราคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและนครพนมนะคะส่วนหลังจากนี้ค่ะในช่วงวันที่22ถึง26พฤษภาคมจะมีฝนฟ้าคะนองลดลงอยู่ที่ร้อยละ 30-40% ของพื้นที่นะคะส่วนบุรีรัมย์บ้านเราในวันนี้นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ50ของพื้นที่คุณผู้ฟังนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่33องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้อยู่ที่25องศาเซลเซียสอากาศกำลังเย็นสบายนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เดี๋ยวดูนะช่วงนี้ยังครึ้มๆอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าสายๆเนี่ยอาจจะแดดออกหรือเปล่านะคะเวลาแดดออกนี่ก็โอ้ร้อนเหลือเกินนะแดดเปรี้ยงแบบร้อนเหลือเกินนะคะแต่ถ้าหากว่าเนี่ยอากาศประมาณเนี้ยเย็นสบายกำลังดีเลยนะคะเหมือนประมาณวัน2วันที่ผ่านมาอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็ฝนตกเนาะคุณผู้ฟังพื้นที่ไหนเป็นยังไงบ้างเช้าวันนี้แจ้งกันเข้ามาได้นะคะฝนตกหนักเบาขนาดไหนนะคะแต่ละพื้นที่เนาะก็แจ้งกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวทักทายกันก่อนที่จะไปพูดคุยถึงเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะเช้าวันนี้ท่านใดมีข่าวสารอยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะคะจัดกิจกรรมอะไรนะคะในพื้นที่ของท่านก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเช้าวันนี้นะคะทักทายไปยังพี่กอบนิวรรามนะคะติดตามรับฟังกันอยู่ทุกวันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายไปยังพี่สยามชัยฉิมมาลีจากทางชำนินะคะสวัสดียามเช้านะคะคิดดีทำดีกับพ่อแม่ต่อไปนะคะทักทายไปยังพี่สุเทียนทองคำจากทางอำเภอนางรองนะคะสวัสดียามเช้านะคะออกกำลังกายไปด้วยรับฟังรายการของเราไปด้วยนะคะได้สุขภาพด้วยเนาะได้ข่าวสารด้วยได้สุขภาพด้วยนะคะทักทายป้าลำดวนอุตปาจากเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองนะคะทักทายพี่อุทิตวรรณศรีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะเช้านี้อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนเหมือนฝนจะตกขับขี่ระมัดระวังด้วยนะคะทักทายผู้ใหญ่พลคนเซาะกราวค่ะสวัสดียามเช้าค่ะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยตอนเช้าที่บ้านหนองเรือหมู่6ตำบลถลุงเหล็กนะคะทักทายไปยังทักทายพี่สำเริงด้วยนะคะจากทางบ้านนาบ้านเรานะคะทักทายกันเข้ามานะคะสวัสดียามเช้าด้วยนะจุงกะเนาะภาษาเขมรบ้านเรานะคะก็ไม่เจอกันนานเนาะถ้าไม่มีกิจกรรมช่วงอินทผลัมนี่ไม่ได้เจอกันเลยนะคะทักทายไปยังพี่ยืนยุงประโคนด้วยนะคะติดตามรับฟังทางพระพราชัยนะคะทักทายผู้ใหญ่ปราณีนวลคนึงจากตะโกตะพิประโคนชัยด้วยนะคะทักทายผู้ใหญ่ไก่กมลชนกเจนถูกใจค่ะติดตามรับฟังกันอยู่แล้วก็เปิดหอกระจายข่าวนะคะอยู่ที่บ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดนะคะเปิดหอกระจายข่าวให้พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ได้รับฟังข่าวสารกันทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายไปยัง
พี่สำเรียงนะคะสวัสดียามเช้านะคะทักทายพี่กุหลาบนิวรรำด้วยนะรับฟังจากหอกระจายข่าวหมู่5บ้านอโนไทยตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังนะคะทักทายพี่สุนทรสมานทองค่ะพี่พนัทเจียวรำนะคะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้ท้องฟ้าสดใสนะคะทักทายพี่วรรณากฎมัชชาด้วยค่ะปริมหันชนะนะคะพี่ดิเรกสรวนสันนะคะพี่สากลเจียวรำด้วยนะคะที่ไหนไม่มีข่าวสารที่นั้นไม่มีการพัฒนาเนาะพี่สากลเนาะฟังทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายพี่บุญจันทร์ทองสุดจากทางตำบลสองห้องนะคะลุงโมดบอกว่าที่ชำนี้เนี่ยชัดเจนทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายไปยังพี่จำรัดยินดีรำค่ะกำนันเสาะกราวสวัสดียามเช้านะคะวันนี้อ๋อบอกว่ามาพร้อมกับสายฝนรินนะที่หมู่5บ้านหนองเชือกอำเภอเมืองแก่ตำบลเมืองแก่ขอไปตำบลเมืองแก่อำเภอสตึกนะคะโอ้ที่สตึกเขาฝนตกเนาะรินแต่เช้าเลยนะคะอากาศน่าจะเย็นสบายดีนะคะทักทายไปยังพี่กอบโชคนะคะติดตามรับฟังอยู่ทางโคกมะขามประโคนชัยนะคะวันนี้ครึ้มๆนะชายแดนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตอนนี้ชายแดนเดี๋ยวจะดูข่าวสารอัปเดตให้ฟังจริงๆที่เราไม่ได้อัปเดตสักเท่าไหร่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวสารในเรื่องของชายแดนเนี่ยออกมาแต่ว่าทางด้านของหน่วยที่รับผิดชอบก็ออกมาบอกว่าไม่มีอะไรเหตุการณ์ปกติดีเราก็เลยอาจจะไม่ได้พูดถึงกันบ่อยนะคะทักทายไปยังพี่หมวดปาน1929ค่ะสวัสดีเช้านะคะติดตามเราฟังกันอยู่เนาะแล้วก็ทักทายทุกท่านด้วยนะคะเราฟังทุกวันได้รับข่าวสารแล้วก็สัญญาณชัดเจนดีนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายพี่สนั่นช่วยรำค่ะสวัสดียามเช้านะคะฝนตกมาชาวนาก็ชื่นใจนะอีสานบ้านเรานะอาศัยน้ำฝนเป็นเรื่องหลักเลยนะคะไม่เหมือนภาคกลางเขามีแหล่งน้ำระบายน้ำให้ทำนาได้ตลอดทั้งปีเนาะก็แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเนี่ยนะคะทักทายไปยังพี่นวลลาไปนะคะสวัสดียามเช้าค่ะป้อมเป็นทางสำรานใจนะคะติดตามรับฟังอยู่ที่วัดอินวันนี้อากาศดีๆเนาะที่วัดอินนะคะทักทายพี่เหมือนจันปริธารำด้วยค่ะพี่อิ่มนะคะเช้านี้อากาศเย็นสบายดีนะคะขอบคุณผู้ใหญ่มนนะที่เปิดข่าวสารให้ฟังทุกเช้าเลยนะคะทางบ้านหนองตะเคียนตำบลลุมปุ๊กนะคะขอบคุณไปยังผู้ใหญ่มนด้วยนะคะเปิดหอกระจายข่าวให้พี่น้องเราได้ติดตามรับฟังนะคะทางลุมปุ๊กเนาะเมื่อก่อนนี้ก็ไปลุมปุ๊กบ่อยนะไปจัดรายการที่คลื่นของลุงประมาณอรันนะคะอยู่ทางลุมปุ๊กไปตลอดเลยเมื่อก่อนตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยเลยนะคะไปตั้งแต่เด็กน้อยเลยตั้งแต่เรียนมัธยมเลยนะคะเมื่อก่อนนะทักทายไปยังพี่เหมือนสุขล้อมนะคะสวัสดียามเช้านะคะทักทายพี่เต้ด้วยนะคะพี่สุวรรณีประโรมรำนะคะสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้อากาศเย็นสบายดีนะที่ไหนไม่มีข่าวที่นั่นไม่มีการพัฒนานะคะขอบคุณสวทบุรีรำของเราด้วยนะคะที่นำข่าวสารมาบอกกล่าวมาเล่าข่าวนะคะให้พี่น้องเราได้ฟังได้รับข่าวสารของรัฐนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสวัสดิการของรัฐนะคะที่ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของเราด้วยนะคะแล้วก็เราก็พยายามหาเนาะในส่วนของสิทธิต่างๆที่พี่น้องเราจะได้รับนะคะมาแจ้งให้ได้ทราบกันนะคะคุณผู้ฟังทักทายไปยังพี่เซเว่นด้วยนะคะฟังจากหอกระจายข่าวผู้ใหญ่บ้านระเบิดข่าวเนี่ยเปิดให้ฟังทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายไปยังคุณลุงบุญเหลือใจรำจ้ะติดตามเราฟังกันอยู่นะทางหอกระจายข่าวหมู่2ตำบลบัวทองเช้านี้ท้องฟ้าสว่างสดใสนะคะแจ่มสดชื่นแจ่มใสดีนะคะทักทายพี่สนมชินวันด้วยนะคะพี่กมลชัยสุวรรณนะคะเปิดหอกระจายข่าวที่หมู่19ตำบลสูงเนินสัญญาณชัดเจนดีนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายพี่สมพรศรีชาคำนะคะพี่สมพรศรีชาคำเนาะสวัสดียามเช้านะคะแจ้งประชาสัมพันธ์วันนี้เรียนเชิญสมาชิกกองทุนเงินล้านเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีที่ศาลาประชาคมหมู่6ตำบลเมืองแก่นะคะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยเนาะพี่น้องอยู่ทางหมู่6ตำบลเมืองแก่วันนี้ไปร่วมประชุมสมาชิกกองทุน
เงินล้านนะคะที่หอประชุมศาลากลางไม่ใช่ศรีศาลาศาลาประชาคมที่ศาลาประชาคมหมู่6นะคะก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะที่เป็นสมาชิกนะคะทักทายพี่สมพรค่ะสวัสดีเช้าค่ะพี่เฉลิมพรฉิมมาลีด้วยนะคะทักทายไปยังพี่ประคองอุ่นบ่อแห้วนะคะรับฟังจากหมู่19สแกซัมนะคะทักทายพี่สมพรจากทางคูเมืองด้วยนะคะพี่สุรินทร์นะคะสวัสดียามเช้านะคะขอบคุณทุกท่านเลยทักทายกันเข้ามาทุกเช้าเลยนะคะเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมหรือทักทายกันเข้ามาก็เดี๋ยวช่วงท้ายรายการจะมาทักทายกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะวันนี้เวลาเราล่วงเลยกันมาเยอะและมาดูเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะในเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะคะมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ต้องมาพูดคุยกันเนาะในเรื่องของมาตรการดีๆที่ทางภาครัฐเนี่ยนำมานะคะให้พี่น้องเรานะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันกับไทยช่วยไทยพลัดเนี่ยคุณผู้ฟังคะซึ่งทางภาคเอกชนเนี่ยทางภาคเอกชนเนี่ยเขาหวังว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะจะช่วยกระตุ้นในเรื่องของการใช้จ่ายในประเทศนะคะหลังจากที่ภาคการผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยชะลอตัวจากราคาน้ำมันโลกนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกุลนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนเมษายนจากการสำรวจผู้ประกอบการ 1,354 รายครอบคลุม48กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสโครงการรถเก่าแลกรถใหม่จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศรวมไปถึงสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศให้ขยายตัวมากขึ้นส่วนจะกระตุ้นได้เท่าไหร่อย่างไรจะมีการประเมินหลังมาตรการเริ่มใช้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งในส่วนของดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเนี่ยอยู่ที่ระดับ 85.3 นะคะลดลงจากระดับ 88.6 ในเดือนมีนาคมเนื่องจากภาคการผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยชะลอตัวจากจำนวนวันทำงานลดลงในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ขณะที่ราคาน้ำมันโลกค่ะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงโดยในเดือนเมษายน2569ราคาน้ำมันดิบแบรนด์เฉลี่ยอยู่ที่120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลในเฉลี่ยอยู่ที่45.32 สตางค์ต่อลิตรเพิ่มขึ้นประมาณ 33.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าค่ะส่วนนอกจากนี้นะคะต้นทุนวัตถุดิบในหลายอุตสาหกรรมปรับตัวสูงขึ้นเช่นเม็ดพลาสติกบรรจุภัณฑ์แล้วก็วัสดุก่อสร้างซึ่งก็เป็นผลจากราคาพลังงานค่าขนส่งแล้วก็ต้นทุนด้านโลจิสติกที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของผู้ประกอบการขณะเดียวกันค่ะค่าระวางเรือในเส้นทางการค้าสำคัญเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะเส้นทางสหรัฐอเมริกาตะวันฝั่งตะวันตกที่เพิ่มขึ้น 5.7% เทียบกับเดือนก่อนหน้านี้รวมถึงมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วก็ค่าประกันภัยค่าประกันภัยการขนส่งจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางเนี่ยก็ส่งผลให้ต้นทุนด้านโลจิสติกแล้วก็การส่งออกของผู้ประกอบการสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะอีกทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการลงทุนของภาครัฐก็ยังคงล่าช้าด้วยนะคะส่งผลให้เงินหมุนเวียนในระบบเนี่ยก็ล่าช้าเหมือนกันทางนี้นะคะปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้นก็คือราคาพลังงาน 84.6% นะคะเศรษฐกิจโลก 80.6% เศรษฐกิจภายในประเทศ 74.2% นโยบายภาครัฐ 39.4% อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะในมุมของผู้ส่งออกเนี่ย 46.5% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 34.1% และการเข้าถึงสินเชื่อ 32.6% ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการณ์ในช่วง3เดือนข้างหน้านี้อยู่ที่ระดับ 92.8 ปรับตัวลดลงจากระดับ 9
95.9 ค่ะต้นทุนสินค้ายังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกแล้วก็วัสดุก่อสร้างซึ่งอาจจะส่งผ่านไปยังราคาสินค้าแล้วก็สร้างแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อในไตรมาส2ปี2569ขณะเดียวกันค่ะสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อนะคะก็ยังคงกดดันในเรื่องของราคาพลังงานในตลาดโลกส่งผลให้ต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนั่นเองนะคะทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสแล้วคุณผู้ฟังคะก็เดี๋ยวย้ำกันย้ำกันต่อเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งก็มาเน้นย้ำคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของไทยช่วยไทยนะคะคุณผู้ฟังพลัง60ส่วน40นะคะคุณผู้ฟังคะกับการเติมเงินเข้าระบบเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจเนี่ยเดินหน้าต่อได้นะคะคุณผู้ฟังในช่วงเวลาที่ค่าครองชีพเนี่ยยังสูงยังคงสูงนะคะคุณผู้ฟังคะหลายครอบครัวเนี่ยต้องใช้จ่ายกันอย่างระมัดระวังเนาะรายได้บางส่วนก็อาจจะไม่พอกับรายจ่ายการจับจ่ายในตลาดร้านโชว์หวยร้านอาหารตามสั่งหรือร้านค้าชุมชนที่เงียบลงไปตามกำลังไปตามกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัง60 40เนี่ยจึงไม่ใช่แค่การจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการเติมกำลังซื้อให้กับพี่น้องประชาชนเช่นช่วยหมุนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากเมื่อพี่น้องประชาชนมีเงินใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้านค้าในชุมชนก็ขายของได้มากขึ้นพ่อค้าแม่ค้าก็พอมีรายได้นะคะเงินก็หมุนจากมือหนึ่งไปสู่อีกมือหนึ่งเกิดการจ้างงานเกิดการค้าขายแล้วก็ช่วยพยุงเศรษฐกิจในช่วงที่หลายคนเนี่ยยังคงยังต้องประคองตัวอยู่นะคะแนวคิดของโครงการนี้นะคะคุณผู้ฟังก็คือการช่วยพี่น้องประชาชนพร้อมช่วยเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันเพราะถ้าหากว่าคนไม่มีเงินในการจับจ่ายร้านค้าก็อยู่ยากนะคุณผู้ฟังคะเศรษฐกิจก็จะชะลอตัวแต่เมื่อรัฐเติมเงินเข้าไปในระบบเงินจะเริ่มหมุนเกิดความคึกคักในตลาดช่วยให้ชุมชนเนี่ยเดินหน้าต่อได้ที่สำคัญเลยเงินช่วยเหลือครั้งนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้กับร้านค้าร่วมโครงการในประเทศแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในไม่ให้ไหลออกนอกระบบมากเกินไปแล้วก็จะช่วยให้เม็ดเงินเนี่ยกระจายตัวถึงคนตัวเล็กตัวน้อยด้วยนะคะแม้โครงการลักษณะนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของปัญหาเศรษฐกิจนะคุณผู้ฟังแต่ว่าในสถานการณ์ที่กำลังซื้อยังอ่อนแรงการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบถือว่าเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่จะช่วยประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นแล้วก็สร้างความหวังให้พี่น้องประชาชนมีแรงเดินหน้าต่อนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เศรษฐกิจไทยต้องการมากที่สุดก็คือความเชื่อมั่นแล้วก็กำลังซื้อเมื่อพี่น้องประชาชนพอมีกำลังใช้จ่ายร้านค้าพออยู่ได้เศรษฐกิจก็มีโอกาสฟื้นตัวประเทศเนี่ยก็เดินหน้าต่อไปได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้เนี่ยถึงแม้หลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่เพียงพอมันน้อยเกินไปไหมทำไมถึงไม่ช่วย 100% กันไปเลยนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจทางภาครัฐของเราด้วยนะคะบางทีเนี่ยการช่วยเหลือคนทั้งประเทศนะคุณผู้ฟังเนาะพอเราแบบว่าไปใช้เงินมากเกินไปนะเราก็ต้องดูด้วยว่าประเทศของเราเนี่ยมีเงินพร้อมหรือว่ามากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะทีนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันสำหรับการลงทะเบียนนะคะไทยช่วยไทยพลัสนะคะคุณผู้ฟังคะที่ครม.ได้อนุมัติเมื่อวันก่อนนี้ที่ผ่านมานะคะที่จะช่วยในเรื่องของการลดค่าครองชีพรับมือกับวิกฤตพลังงานนะคุณผู้ฟังแจกสิทธิ์นะคะร่วมจ่ายสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือนนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องนี้กับโครงการของเราซึ่งก็แบ่งเป็น2 ส่วนนะคะคุณผู้ฟังได้แก่การเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะได้รับวงเงินเพิ่มอีก700บาทจากเดิมเนี่ยเราได้อยู่ที่300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่มิถุนายนถึงกันยายน2569เพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตพลังงานค่ะส่วนโครงการที่2นะคะไทยช่วยไทยพลัส60ส่วน40รัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดผ่านแอปเป่าตังค่ะสิทธิ์ที่ได้
ับนะคะคุณผู้ฟังรัฐช่วยสูงสุด200บาทต่อวันนะคะก็คือใช้จ่ายได้ไม่เกิน200บาทต่อวันแต่สูงสุดเนี่ยไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนใช้สิทธิ์ได้4เดือนค่ะตั้งแต่มิถุนาถึงกันยาเช่นเดียวกันนะคะจะเปิดลงทะเบียนในวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.นะคะจนกว่าจะครบนะคะหรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านคนรู้ฟังวันที่25วันจันทร์ด้วยเนาะหนูจะลงทะเบียนทันไหมเพราะว่า6โมงเช้าต้องมาจัดรายการด้วยนะคุณผู้ฟังพี่น้องเราก็อย่ามัวแต่ลงทะเบียนจนลืมฟังรายการของเราเนี่ยคุณผู้ฟังก็สำหรับท่านไหนที่มีคุณสมบัติครบนะคะตามที่ได้แจ้งกันไปนะคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะลงทะเบียนกันใน25ที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็การใช้จ่ายเนี่ยก็จะต้องใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังนะซื้อสินค้าร้านค้าแล้วก็บริการที่ร่วมราคาร่วมโครงการนะคะใช้กับฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่15มิถุนายน2569ส่วนนั้นค่ะที่ร่วมโครงการยังได้รับการพัฒนาทักษะธุรกิจผ่าน AI บนแอปถุงเงินด้วยทางการวิเคราะห์ต่อยอดบริหารต้นทุนแล้วก็สภาพคล่องเพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยในยุคดิจิทัลโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่เพียงช่วยลดภาระประชาชนค่ะแต่ว่าช่วยพยุงเศรษฐกิจรักษากำลังซื้อกระตุ้นการค้าขายแล้วก็ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้เดินหน้าต่อได้ในช่วงวิกฤตนั่นเองนะคะก็นำมาย้ำเตือนให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะจะได้ลงทะเบียนกันนะคุณผู้ฟังเนาะเดี๋ยวไม่ทันเขานะคะเอามาดูทางด้านของในเรื่องของพลังงานกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในเรื่องของพลังงานเนาะคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูก่อนนะในเรื่องของน้ำมันมาดูในเรื่องของน้ำมันนะกระทรวงพลังงานเนี่ยได้ร่วมมือกันกับค่ายรถยนต์และผู้ค้าน้ำมันร่วมขับเคลื่อนพลังงานไทยในช่วงวิกฤตพลังงานโลกประกาศความเชื่อมั่นถึงมาตรฐานน้ำมัน B20 ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานได้ผนึกกำลังร่วมกับผู้ค้าน้ำมันและภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยประกาศความพร้อมสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ค่ะภายใต้แนวคิดยุทธศาสตร์ร่วมใจขับเคลื่อนพลังงานไทยฝ่าวิกฤตพลังงานโลกทางนี้นะคะเพื่อแสดงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนค่ะในการยกระดับและรองรับมาตรฐานน้ำมัน B20 ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาแล้วก็วิกฤตการพลังงานโลกรวมไปถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในประเทศอย่างยั่งยืนด้วยนะคะโดยเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการแถลงความเชื่อมั่นระหว่างกรมธุรกิจพลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนแล้วก็อนุรักษ์พลังงานนะคะสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยแล้วก็ผู้แทนผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ที่มีสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 เป็นการยืนยันมาตรฐานน้ำมัน B20 เพื่อที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการขนส่งในการเลือกใช้น้ำมัน B20 นะคะซึ่งก็เป็นทางเลือกในการลดต้นทุนแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศท่ามกลางวิกฤตพลังงานนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นความร่วมมือกันนะคะในการที่จะผลักดันในเรื่องของน้ำมัน B20 คุณผู้ฟังนะให้พี่น้องเราเนี่ยหันมาใช้น้ำมัน B20 กันนั่นเองนะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นเรื่องที่พี่น้องเราก็จับตามองกันอยู่แล้วก็หลายท่านก็อาจจะกังวลกันนะคะวันนี้เราก็นำมาแจ้งมากำชับในเรื่องของการติดตามสถานการณ์นะคะคุณผู้ฟังทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเนาะเขาได้ออกมาแจ้งประกาศให้ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในเรื่องของไวเป็นในเรื่องของการระบาดของโรคอีโบลานะคะคุณผู้ฟังซึ่งหลายคนเนี่ยกังวลเนาะว่ากลัวว่าจะมีการแพร่ระบาดในประเทศนะคะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกมานะคะให้ติดตามในสถานการณ์ของอีโบลาอย่างใกล้ชิดค่ะชี้ว่าการเริ่มต้นของโรคอาจคล้ายกับไข้ทั่วไปย้ำว่าไม่มีรายงานการระบาดในโรคนี้เนี่ยในประเทศไทยนะคะแต่ว่าก็จะต้องเฝ้าระวังนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่าตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตุรินะคะตะวันทางตะวันออก
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขให้ติดตามสถานการณ์และก็เฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ฟังซึ่งโรคอีโบลาเนี่ยเป็นโรคติดไวติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงค่ะคุณผู้ฟังติดต่อผ่านเลือดแล้วก็สารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารพัดสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะคะคุณผู้ฟังผู้ที่มีอาการรุนแรงเนาะแล้วก็มีการแพร่เชื้อส่วนใหญ่เนี่ยมักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยแล้วก็ศพของผู้เสียชีวิตแต่ไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือว่าโควิด-19 ค่ะปัจจุบันยังไม่มีการรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอาจจะคล้ายๆกันกับไข้ทั่วไปเช่นไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจมีเลือดออกผิดปกติค่ะหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโรคอาจมีอาการรุนแรงแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตสูงแต่ด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักแล้วก็ควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิดนั่นเองค่ะรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขนะคะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษานะคะระบบห้องแยกโรคอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแล้วก็ความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะรองรับหากพบผู้ป่วยสงสัยในอนาคตค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ฟังหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความตื่นตระหนกนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอนะคะช่วงนี้ก็ไม่อยากให้ตื่นตระหนกตกใจแต่ก็อยากให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่าประมาทกันแล้วกันนะคะทีนี้มาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างคุณผู้ฟังคะพาไปดูเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของทางด้านของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้มีการจัดงานเนื่องในวันสตรีสากลนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเราดูรูปและดูรูปและพี่ตินน่าจะตั้งผิดเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังอย่างเดียวก็แล้วกันนะคะฟังอย่างเดียวก็แล้วกันเนาะไม่ต้องเปิดรูปแล้วกันนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการจัดงานเนื่องในวันสตรีสากลแล้วก็ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศประจำปี2569นะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งเมื่อวันนี้ที่ผ่านมานะคะมีท่านศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเป็นประธานในพิธีนะคะซึ่งก็เป็นประธานในการเปิดงานวันสตรีสากลยุติความรุนแรงพัฒนาเศรษฐกิจสร้างชุมชนเข้มแข็งนะคะการประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศประจำปี2569นะคะที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะสิตาพรินเซสบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรสตรีในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากลนะคะสนับสนุนและร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสตรีชุมชนและสังคมเสริมสร้างเจตคติของสังคมให้คำนึงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์นะคะส่งเสริมศักยภาพและก็คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรีและก็ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศซึ่งก็มีหัวหน้าส่วนราชการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมกับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดนะคะประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอทุกอำเภอองค์กรสตรีนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์พัฒนาสังคมในชุมชนแล้วก็อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมไปถึงสภาเด็กและเยาวชนหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมกว่า300คนค่ะภายในกิจกรรมนะคะก็ประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษสถานการณ์และแนวทางการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวมีเวทีอภิปรายในประเด็นการพัฒนาสตรี
และครอบครัวยั่งยืนบนพื้นฐานความเท่าเทียมระหว่างเพศณเวทีสมัชชาสตรีในประเด็นสิทธิ์ความยุติธรรมและก็เสียงของผู้หญิงสู่สังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะเวทีสมัชชาครอบครัวในประเด็นสารพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัววัยทำงานสร้างตัวสร้างครอบครัวเข้มแข็งค่ะแล้วก็เวทีส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและเวทีการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์กรสตรีนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นนะคะเป็นประจำทุกปีด้วยนะคะทีนี้มาดูอีกกิจกรรมหนึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่ไปกันที่อำเภอกระสังนะคะเมื่อวานนี้นะคะซึ่งที่อำเภอกระสังเมื่อวานนี้เนาะก็ทางด้านของกำนันนิสัตก็ได้แจ้งประชาสัมพันธ์อยู่ทุกวันเลยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทางอำเภอกระสังเขาได้มีการเดินหน้าแก้วิกฤตปุ๋ยแพงนะคะปุ๋ยแพงเนาะผลิตปุ๋ยอินทรีย์นะคะหนุนเกษตรกรลดต้นทุนยกระดับสู่เกษตรปลอดภัยซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะช่วงเวลา 9:00 นในคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานขยายผลการผลิตปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีค่ะโดยมีนางสาวนิกรสมมุ่งเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะคะนายถนอมศักดิ์พันคูณหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายแก้วสนสมนายอำเภอกระสังนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอกระสังขออภัยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะคะในอำเภอนะคะในอำเภอกระสังนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะคะณที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านปรือหมู่1นะตำบลบ้านปรืออำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้นะคะในส่วนของอำเภอกระสังเนี่ยเขาได้มีการตั้งเป้าหมายการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่ไว้จำนวน 7,000 ตันเพื่อที่จะใช้ในพื้นที่การเกษตร 7,000 ไร่นะคะโดยน้อมนำแนวพระราชดำริแล้วก็หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นแกนหลักนะคะในการพัฒนาแล้วก็แก้ไขความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนนะคะพี่น้องเราเข้าไปดูรูปกันได้นะฟังหอกระจายข่าวอยู่ตอนนี้เข้าFacebook Live ไปดูรูปกิจกรรมเมื่อวานมีตัวเองไหมเข้าไปดูหน่อยนะคะซึ่งการจัดงานในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญเลยในการประกาศความสำเร็จของการขยายผลโครงการแล้วก็เป็นภาพสะท้อนอันเด่นชัดถึงพลังแห่งการบูรณาการร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะทางภาครัฐท้องถิ่นแล้วก็ภาคประชาชนที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็ละเลิกการใช้สารเคมีแล้วก็ก้าวสู่ยุคเกษตรปลอดภัยอย่างแท้จริงนะคะทางด้านของนางสาวนิกรสมมุ่งเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ได้เปิดเผยนะคะว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบแล้วก็สงครามในหลายภูมิภาคทั่วโลกรวมไปถึงพื้นที่ชายแดนส่งผลได้ส่งผลกระทบโดยตรงนะคะต่อห่วงโซ่อุปทานแล้วก็การขนส่งสินค้าทำให้ภาวะเกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบต้นน้ำในการผลิตปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศซ้ำเติมด้วยวิกฤตราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งแล้วก็ค่าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรสูงขึ้นตามไปด้วยพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องแบกรับภาระต้นทุนนอกจากนี้นะคะการใช้สารเคมีทางการเกษตรติดต่อกันเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อคุณภาพดินและมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ของผลผลิตซึ่งก็เป็นอุปสรรคสำคัญเลยนะคะในการยกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่มาตรฐานสากลจากปัญหาดังกล่าวจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้บูรณาการความร่วมมือนะคะกับที่ทำการปกครองทุกอำเภอจะทำโครงการส่งเสริมการผลิตการแปรรูปการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยกิจกรรมหลักส่งเสริมการสร้างความแข็งแรงความเข้มแข็งนะคะในกลุ่มเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี2569นะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมดีๆนะพี่น้องทางบ้านปรือเราเมื่อวานนี้ก็ได้ไปร่วมกิจกรรมกันนะคะจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือพี่น้องเรานะคุณผู้ฟังเนาะหันมาทำเกษตรอินทรีย์กันนะคะแทนการใช้ปุ๋ยสารเคมีนั่นเองนะคะ
มาดูกันต่อค่ะคุณผู้ฟังค่ะพาไปดูทางพมจบ้างกันแล้วกันเนี่ยคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเมื่อวานนี้ค่ะได้มีการเดินหน้าส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดครั้งที่3/2569ณห้องประชุมพนมรุ้งชั้น4ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินกู้ยืมจากกองทุนให้แก่คนพิการจำนวน23รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,171,269 บาทค่ะเพื่อใช้เป็นทุนประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้นะคะยังได้อนุมัติโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน9โครงการรวมเป็นเงิน 180,759 บาทค่ะเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมของคนพิการในสังคมการประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดบุรีรัมย์ในการส่งเสริมและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการประกอบอาชีพการพัฒนาศักยภาพแล้วก็การสร้างโอกาสให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็เท่าเทียมในสังคมนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ก็อนุมัติงบประมาณมาแล้วเดี๋ยวมีการแจกจ่ายให้กับสมาชิกนะคะแล้วก็ตามขั้นตอนต่างๆนะคะแล้วก็รับเงินไปแล้วก็ดำเนินการนะคะใช้ชีวิตกันนะคะให้ตรงตามเป้าหมายของการให้กู้ยืมด้วยก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะมาดูกันต่อค่ะช่วงนี้ 6:50 นาทีและเวลาเดินเร็วจริงๆเลยนะคะคุณผู้ฟังมาดูทางด้านของพอพูดถึงในเรื่องของอันนี้ละเดี๋ยวดูก่อนนะคุณผู้ฟังนะทางด้านของอบจ.พอเราพูดถึงในเรื่องของอันนี้ละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูก่อนนะดูข่าวกันนะวันนี้ข่าวค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะคะคุณผู้ฟังดูอบจสักหน่อยพาไปดูอบจบุรีรัมย์เปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้านมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการค่ะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะนายภูสิทธิ์เล็กอุดากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นายสิทธิโชคสารัมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เขต2เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้านนะคะหรือว่าศูนย์ปันสุขณเทศบาลตำบลทะเมนอำเภอลำไปลมาจังหวัดบุรีรัมย์โดยผู้ที่มีโดยมีผู้แทนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะแต่ละเขตเนาะคุณผู้ฟังเนาะรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงศูนย์ดังกล่าวจะตั้งขึ้นด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจำนวน 124,400 บาทเพื่อมุ่งเน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันนะคะแล้วก็ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยแล้วก็ผู้พิการให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิ์อย่างมีคุณภาพนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกันกับสังคมได้อย่างมีความสุขศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้านหรือว่าศูนย์ปันสุขเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 16:30 น.อยู่ที่ส่วนในเวลาราชการนะคะโดยมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับการดูแลแล้วก็ฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเหมาะสมแล้วก็ต่อเนื่องนั่นเองค่ะฉะนั้นเนี่ยก็สำหรับท่านใดที่ต้องการไปใช้บริการนะคะก็สามารถแจ้งกันเข้าไปได้นะคะเวลาก็ไล่มาจริงๆคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูก่อนนะนะคะมีอันไหนต่ออีกบ้างอ่ะมาดูเรื่องแจกต้นไม้เราหน่อยกันแล้วกันคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้มีการคุยกันเนาะท่านผอ.เราก็แจ้งมาแล้วนะคะสำหรับการลงทะเบียนรับพันธุ์กล้าไม้ที่สวท.บุรีรัมย์ของเรานะคุณผู้ฟังจากการได้รับจัดสรรมาจากทางกรมเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็ทางด้านของเครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้านนะคะที่สนับสนุนในเรื่องของกล้าไม้มาให้เราคุณผู้ฟังค่ะปีนี้เราได้กล้าไม้ทั้งหมด 2,700 ต้นเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวเนาะก็พี่น้องที่ลงทะเบียนไว้นะคุณผู้ฟังค่ะต้องแจ้งให้ทราบว่าเนาะพอดีหลายวันที่ลงทะเบียนมาหลายท่านอาจจะถามกันนะคะคุณผู้ฟังซึ่งต้องแจ้งให้ทราบว่า 2,700 ต้นเนี่ยเราจะแจกจ่ายกับพี่น้องที่ลงทะเบียนไว้ท่านละ50ต้นนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องขออภัยเนาะในเรื่องของการสงวนสิทธิ์ที่จะมาเลือกว่าจะเอาพันธุ์ไหนต้นอะไรคุณผู้ฟังเราจะมีการจัดไว้ให้แบบคละกันนะคะคุณผู้ฟังคะก็อันไหนต้นไหนท่านชอบไม่ชอบยังไงก็เดี๋ยวไปคุยกับเพื่อนที่มาด้วยกันเนาะคุณผู้ฟังซึ่งปีนี้นะคะเราจะทำการแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับพี่น้องที่ลงทะเบียนไว้นะคะในวันพุธที่27พฤษภาคมก็คือสัปดาห์หน้านี้คุณผู้ฟังเพราะเครือข่ายปราชญ์บอกว่าอยากแจกเต็มทีและอยากเอาต้นไม้มาให้อยากให้แจกเต็มทีและเพราะช่วงนี้กำลังมีฝนนะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่ลงทะเบียนรับกล้าไม้รับพันไม้ไว้คุณผู้ฟังคะเจอกัน27พฤษภาคมตั้งแต่เวลา9:30 น.เป็นต้นไปนะคะมารับกล้าไม้ที่สวท.บุรีรัมย์คุณผู้ฟังซึ่งท่านละ50ต้นเนาะคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็สำหรับท่านใดที่มากันเป็นครอบครัวนะบางท่านเนี่ยลงทะเบียนไว้หลายท่านก็มาพร้อมกันมาเอาด้วยกันแล้วก็ท่านใดที่อยากจะลงทะเบียนเพิ่มเติมนะ0446111747คุณผู้ฟังแต่ขอให้โทร9โมงเป็นต้นไปช่วงเช้ากลัวยังไม่มีคนรับสาย9โมงเป็นต้นไปค่อยโทรมาลงทะเบียนตอนนี้เหลือไม่มากแล้วคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เช็คเนี่ยไม่แน่ใจว่า30แล้วยังเนาะคุณผู้ฟังเนาะทีนี้พอเราแจกให้ 2,700 ต้นเนี่ยทุกคนจะได้กันอยู่ที่50ประมาณ54ท่านนะคะตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าไม่แน่ใจ30แล้วยังคุณผู้ฟังฉะนั้นก็รีบๆโทรมาลงทะเบียนกันก็แล้วกันนะคะที่สวท.บุรีรัมย์ของเราเนาะในส่วนของศูนย์อื่นๆก็ติดต่อไปที่ศูนย์อื่นๆได้นะคะคุณผู้ฟังมาดูข่าวฝากประชาสัมพันธ์หน่อยแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะเลยคุณผู้ฟังค่ะวันนี้กิจกรรมค่อนข้างเยอะทางด้านของสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังก็ฝากประชาสัมพันธ์นะสำหรับพี่น้องนะคะที่อยู่ทางบ้านด่านนะคะคุณผู้ฟังวันนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตามไตรมาสที่3ค่ะประจำปีงบประมาณ2569ในวันนี้นะคะเวลา 8:00 น.เป็นต้นไปณหอประชุมอำเภอบ้านด่านตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานแล้วก็แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่โดยมีลักษณะการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องฉะนั้นนะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะซึ่งก็เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตรทุกสาขานะคะนำบัตรประจำตัวประชาชนไปนะคะขอรับบริการกันได้ที่บริเวณจัดงานตามวันเวลาที่ได้มีการกำหนดนะคะก็อย่าลืมนะใครที่สนใจอยากจะไปนะคะที่การจัดโครงการคลินิกเคลื่อนที่นะคะคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 8:00 น.เป็นต้นไปนะคะก็ไปรับบริการกันได้นะคะตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็วันนี้ยังมีโอ้โหอีกกิจกรรมหนึ่งคุณผู้ฟังคะจากทางอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ฟังกับโครงการบริจาคโลหิตพลัดวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตนะคะสำหรับท่านใดที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีจิตใจเป็นกุศลอยากจะร่วมบริจาคโลหิตค่ะด้วยทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดได้ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการพลัดวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะ21พฤษภาคมจะมีการบริจาคโลหิตนะคะคุณผู้ฟังอยู่ที่หอประชุมอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ผู้บริจาคโลหิตจะต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปแล้วก็มีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปไปร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันนะคะดูอีกงานหนึ่งนะงานนี้เดี๋ยวเราก็จะไปคุณผู้ฟังเดี๋ยวเสร็จรายการจบรายการอาบน้ำแต่งตัวไปงานนี้กันนะคะกับงานที่ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์จัดกับคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือกิจกรรม
ตลาดนัดพบแรงงานคนไทยต้องมีงานทำนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเขามีการกำหนดจัดงานตลาดนัดพบขออภัยเป็นงานนัดพบแรงงานคนไทยต้องมีงานทำนะคะซึ่งก็จัดในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์บุรีรัมย์ชั้น2ค่ะซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้ผู้สมัครงานได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้นะคะแล้วก็ความสามารถความถนัดของตัวเองได้สมัครกับนายจ้างโดยตรงนะคะได้เจอสถานประกอบการจำนวนมากในคราวเดียวกันฉะนั้นท่านใดสนใจเชิญชวนค่ะที่โรบินสันไลฟ์สไตล์วันนี้ไปเจอกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์สดกิจกรรมนี้ให้ได้ดูกันด้วยนะคะวันนี้6นาฬิกา58นาทีแล้วคุณผู้ฟังเร็วจริงๆเลยเวลาของเราเนี่ยนะเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกันเนาะเดี๋ยวดู Facebook ไลฟ์ช่วงท้ายรายการสักหน่อยคุณผู้ฟังทักทายไปยังดูก่อนนะเมื่อกี้เราทักทายถึงไหนกันแล้วนะคะทักทายไปยังกำนันนิสสัตบอกว่าช่วงวันนี้ขอแจ้งพี่น้องในหมู่บ้านนะ7นาฬิกาเตรียมใส่บาตรพระสงฆ์ที่วัดชนประธานราชดำริตำบลสูงเนินอำเภอกระสังนะคะโครงการปริวัติปริวัติกรรมปฏิบัติธรรมสารตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะเชิญชวนทุกท่านนะทักทายพี่ประภากรไร่นามนสไตล์ค่ะฝากประชาสัมพันธ์นะคะฝากข่าวถึงพี่น้องที่เลี้ยงวัวควายบ้านบาตรตะโกตะพีเนาะช่วงนี้ขอให้เก็บวัวควายของท่านหน่อยนะคะเพราะว่าเขาหว่านข้าวกันแล้วนะคะอาจจะสร้างความเสียหายได้นะคะทักทายพี่อภิรักษ์แสงหิรันด้วยนะทักทายทางบ้านหนองตาดด้วยฝากประชาสัมพันธ์กรมปศุสัตว์ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันปากโรคปากเท้าเปื่อยเนาะวันนี้เนาะที่หนองตาดนะคะเชิญชวนเนาะพี่น้องเราไปใช้บริการกันได้นะคะขอบคุณทุกท่านเลยทักทายเข้ามาเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าพรุ่งนี้เชิญชวนติดตามรับชมรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะค่ะวันนี้ดิฉันพิมพ์ปากาวิรามพร้อมทีมงานสวทบุรีรามลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการทำงานภายในเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กระทรวงสาธารณสุขประกาศเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาพร้อมเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาด
1: ผู้นำจีนและรัสเซียวิพากษ์วิจารณ์แผนการสร้างระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐและสนธิสัญญาจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยผ่านเข้ารอบ2กันพร้อมหน้าทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ทุกจังหวัดทั่วประเทศเตรียมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระ